0: ท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
5: Tab to Read
4: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
5: Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: แป้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เบื่อไหมที่ทุกวันต้องมองผ่านความเบลอปัญหาสายตาที่รบกวนทุกกิจกรรมแก้ได้ใน8วินาทีด้วยเลสิกสมายโปรเทคโนโลยีล่าสุดจากเยอรมนียิงเลเซอร์แค่8วินาทีแผลเล็กฟื้นตัวไวปลอดภัยเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดูแลโดยทีมจากศูนย์แพทย์เฉพาะทางศูนย์เลสิกสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือพร้อมเครื่องมือทันสมัยและราคาที่เข้าถึงได้เริ่มต้นชีวิตที่คมชัดมั่นใจทุกวันใหม่นัดหมายวันนี้โทร0899657658

้มไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือและเฟซบุ๊กแฟนเพจเสียงจากทหารเรือขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการเนวิทามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าดำเนินรายการโดยดีเจนุ่นว่าที่เรือเตหญิงออนอุมาประการสมุทรและดีเจสอนพันจ่าเอกอดิศรจันทรวัฒน์

0: สิ่งที่เป็นในสิ่งในสิ่งที่รับรู้แล้วก็รู้สึกนะเชิญแต่อย่าไปพูดอะไรมากคือปัญหาแล้วก็คือให้จบไปในแต่ละวัน
1: เช้าหน้าเช้ามาเจอหน้าเพื่อนนี่ก็คือเมาช่ำ
0: ทำไมพูดเรื่องเมาเรื่องเมาเรื่องเมาเรื่องเมานะ
1: ด้วยความที่ไม่ได้เจอกันหลายวันไง
0: คิดถึงเพื่อนสุดหัวใจแบบสไตล์แบบเบะปากนะพร้อมทักทายก่อน
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: ในวิถีเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าค่ะ
0: เช้าวันนี้เช้าวันจันทร์ที่
1: อังคารค่ะเพื่อน
0: ฮะ
1: อังคารแล้วค่ะ
0: แล้วเมื่อวานไปไหนมา
1: เธอหายไปไหนมามีใครยึด
0: เธอไปไหนมา
1: ฉันไม่ได้ไปไหนแล้วจ้ะ
0: คุณผู้ฟังเมื่อวานนี้มีคนยึดสถานีย
1: ายดีเจอะไรนะจะถ่ายแล้วเหรอ
0: เธอฉันโกรธนางมากเลยวันที่เธอไม่อยู่อ่ะวันนึงอ่ะ
1: ฉันแอบฟังอยู่นะ
0: นางหายไป
1: ฉันได้ยินอยู
0: ่นางมายึด
1: มาอีกแล้ว
0: ฉันแบบยึดกระชากลากถูยึดจนต้องโทรหาตำรวจนะเธอฉันโทรหาตำรวจเลยเธอรู้หรือเปล่า
1: ฉันเห็นละฉันได้ยินอยู
0: ่ตำรวจรับสาย
1: เพราะวันนั้นฉันกำลังขับรถไปอัมพวา
0: จริงเหรอแล้วตำรวจโทรหาฉันตำรวจโทรหาฉันก็บอกว่าฮัลโหลตำรวจมาจัดการไอ้นางมันมีดีเจที่ชื่อยะถาเนี่ยมาเอารายการของหนูไปตำรวจบอกว่าคือพอฉันคุยกับสารวัตรเนาะฉันคุยสารวัตรสารวัตรบอกว่าก็เลยสารวัตรไปหาผู้การไปถึงเรื่องนี้ถึงผู้การเลยบอกว่า
1: ใหญ่ขนาดนั้นเลย
0: ผู้การครับผู้การครับผมขอเอากำลังไปสัก1กองร้อยครับประมาณ50คนผู้การตอบว่าไงรู้ไหมอย่าไปเลยอินี่อีกนะอีหลังอีกคือ
1: ต่างยายดีเจสอนหรือว่ายายดีเจยะถา
0: คือจะนั่นแหละจะนั่นให้ไปจัดการมาที่สถานนี้ก่อนมาช่วยกันดึงอ่ะมาไม่ได้ตำรวจก็เลยจัดการจบเรื่องนี้ด้วยการส่งให้จ่าใหม่มาพลีชีพ
1: นี่คุณเอ๋เขาถึงขนาดบอกว่าสว
0: ั
1: สดีครับดีเจทั้งสองใจหายหมดเลยนึกว่าช่องปลิวไปแล้ว
0: คือดีเจสอนเครียดมากคุณรู้ฟังดีเจสอนเครียดมากคือทุกคนต้องเข้าใจในเรื่องนี้อย่างแท้จริงว่าอยู่ดีๆรายการของเราเนี่ยถูกยึดคลื่น
1: น่ากลัวนะไม
0: ่
1: ใช่เป็นแบบนี้ครั้งแรกนะ
0: คือแล้วเธอรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นพอรายการเราถูกยึดอะ
1: ทำยังไงชักเยอะขึ้นมา
0: เธอเคยเห็นหน้าดีเจบอมหรือเปล่า
1: ไม่เคย
0: ครูเจบอมของ93อะเมื่อเช้าเนี้ยครูฟังเมื่อเช้านี้ใครจัดรายการน่ะครูเจญี่ปุ่นใช่ไหมคือครูเจญี่ปุ่นน่ะนางไม่ค่อยมาจัดรายการเช้าแล้ว
1: เพราะว่าอะไร
0: ก็อย่างที่ทราบกันดีนางต้องไปต้มกระดูกเล้งกระดูกหมูก๋วยเตี๋ยวคนละรสของนางน่ะ
1: เพราะว่าตอนเช้านี้อาจจะรสหนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดต้มสายหน่อยก็อีกรสหนึ่ง
0: แต่สังเกตไหมร้านก๋วยเตี๋ยวอะถ้าหากว่ากินก่อนนะไม่อร่อยนะ
1: ต้องกินทีหลังต้องเคี่ยวไง
0: ต้องเคี่ยว
1: น้ำต้องแบบเคี่ยวต้องข้นน้ำต้มกระดูกเน
0: า
1: ะ
0: อยากจะรู้เหมือนกันว่าร้านคนละรสของครูเจญี่ปุ่นอะใช้กระดูกอะไรว่าเคี่ยวแบบเปื่อยมาก
1: เธอไปลองชิมแล้วหรอเธอมาพูดเนี่ย
0: ยังยังฉันพูดเธอเคยเห็นหน้าครูเจบอมหรือยัง
1: ยังไม่เคยเห็น
0: คุณผู้ฟังดีเจสอนต้องขอโทษทุกคน
1: ดีเจญี่ปุ่นเนี่ย
0: ว่าครูเจบอมเขาสวมแหวนให้ฉันแล้วเธอ
1: ยังไม่เลิกวุ่นวายกับเขา
0: เขามาขอคืนดีฉันเขามาขอคืนดีฉัน
1: แล้วเอากงอาม่า
0: อาเหล่าซื้อ
1: เหรออาเหล่าซื้อเธอล
0: ่
1: ะ
0: อนุญาต คืออากงอาม่าคืออากงอาม่าอาเหล่าซื้อเนี่ยเรียกฉันไม่พบอีกทีเขาถามว่า
1: อาเหล่าซื้อนี่คือใคร
0: อาเหล่าซื้อก็คือเป็นญาติผู้ใหญ่ของอาเหล่ากง
1: อาเหล่าซื้อคือครู
0: เขาเรียกกันว่าครูเพราะว่าเป็นญาติเขาบอกว่าอ้าวหรือพูดมาว่าหรือคือชายแท้หรือหญิงแท้เขาถามอย่างนี้นะแล้วก็บอกว่าอาม่าก็ลองดูสิคะ
1: สยายผมไปสักหนึ่งที1กลุ่มอาม่า
0: อาม่าก็เลยบอกว่าโอเครู้แล้วว่าจัดการอย่างไรเครื่องหูวันนี้อลังการนางมาแล้วดีเจญี่ปุ่นนางมาแล้วอ้าวคุณผู้ฟังดีเจสอนต้องขอโทษทุกคนด้วยว่าเมื่อวานนี้ดีเจสอนไปสวมมั่นกับครูเจบอมเป็นที่เรียบร้อยนี่
1: ฉันเกลียดชุดเธอนี่คือชุดคุมท้องเลยหรือเปล่า
0: คุณผู้ฟังนี่คือภาพจริงเรื่องจริงที่ไม่มีการแสดงคืออาม่าบอกให้เปิดเผยไปเลย
1: แล้วทำไมเธอไม่ใส่ผมทิพย์เธอไปอ่ะ
0: ปัญหาก็คือครูเจบอมนางมาตอนเช้าไงมาที่สถานีนางมาหาที่สถานี
1: รู้สึกว่าหน้ากับตัวนี้ไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่นะ
0: คุณผู้ฟัง
1: ก็มารับชมภาพเดียวตอนนี้ดีเจสอนเขาจะแต่งงานแล้วนะคุณผู้ฟัง
0: คือปัญหาก็คือ เอาความจริงหลายคนบอกว่าฟังแต่เสียงในวิทยุแต่ยังไม่เคยเจอครูเจบอมเลยดีเจสองก็เลยต้องขอพูดเรื่องจริงว่าทางขวามือคือครูเจบอมแล้วก็อะไรอ่ะเหมือนเอาแหวนไปจำนำ
1: เหมือนเอาแหวนไปจำนำกับบอมนะคะ
0: คือเธออย่ามาหาพูดเรื่องการเอาแหวนไปจำนำจำเนมนุ่น
1: คุณผู้ฟังก็ถึงขนาดบอกว่าเหนื่อยใจสงสารครูเจบอมนะคะ
0: เติมมันจะไปเธอต้องสงสารฉันเป็นผู้หญิงคือปัญหาคือฉัน
1: อะเนี่ยเขามาเปิดตัวแล้วคุณผู้ฟังเข้ามารับชมภาพเนี่ยผ่านทางเพจเสียงจากทหารเรือนี่ชุดนี้นี่คือพร้อมท้องแล้วนะชุดคุมท้องพร้อมเลย
0: นุ่นฉันพูดเรื่องจริงนะคือเมื่อวานเนี้ยเธอก็รู้อยู่ฉันมาทำงานเนาะแล้วครูเจบอมเขาก็เลยมาเซอร์ไพรส์ปัญหาคือฉันก็ต้องมาแบบสไตล์หัวเกียนไงฉันก็ยังเป็นแบบหัวเกียนเธอก็รู้อยู่ว่าตอนเช้าอะฉันเป็นชายแท้ผมยังไม่มาผมฉันจะมาช่วงเย็นเธอแล้วภาพเนี้ยฉันก็ถามว่าครูเจบอมจะออกสื่อได้ไหมครูเจบอมบอกว่าจัดการได้เลย
1: ดูครูเจบอมยังไม่ตื่นนะดูหน้าเขาดูง่วงอ่ะ
0: อ้าวเธอแล้วจะมาง่วงอะไรส่วนอีกที่หนึ่งคือส่วนเมื่อวานเนี้ยพออันนี้คือภาพของเมื่อวานซืนนะเออขออภัยอันนี้คือภาพของเมื่อวานที่ฉันเป็นทหารแต่ภาพที่ฉันผมยาวเมื่อวันอาทิตย์หลายๆคนถามว่าดีเจสอนวันอาทิตย์ไปไหนมานี่คือ
1: พร้อมไปฮันนีมูนแล้ว
0: นี่คือเรื่องจริงอยู่ที่
1: ภาพนี้น่ากลัวมากนะ
0: ทำไมเธอภาพเธอน่ากลัวยังไงดีเจ
1: นึกว่ากระสือกำลังจะถอนหัว
0: นึกจะตบปากตัวเองสามครั้งแบบบรรจุสิ
1: น่ากลัวมาก
0: อันนี้คือภาพที่
1: ภาพนี้น่ากลัวจริงคุณผู้ฟังระวังติดตานะคะ
0: ภาพที่ครูเจบอมสวมแหวนให้คือภาพเมื่อภาพที่แล้วคือภาพพิธีมั่นแต่ภาพนี้เป็นภาพที่ครูเจบอมเนี่ยขอแต่งงาน
1: น่ากลัวมาก
0: เธอรู้ไหมว่าคนถ่ายภาพให้คือใคร
1: ใคร
0: อากงอาม่าอาเหล่าซือช่วยกันถ่ายทั้ง3ท่านรับรู้รับทราบว่าเรา2คนจะต้องไปด้วยกันได้
1: เหมือนกระสือจริงๆเห็นไหมคุณผู้ฟังหน้าชั้นหุ่นใคร
0: จะตีปากหรือกระสือเธอไม่ดีใจกับเพื่อนหรอ
1: คุณนริศราก็บอกหน้าชั้นหุ่นใคร
0: เธอไม่ดีใจกับเพื่อนเหรอนุ่น
1: ฉันดีใจฉันดีใจกับเพื่อน
0: เพื่อนจะเป็นฝั่งเป็นฝาน่ะ
1: ไม่ตอนนี้เพื่อนไม่มีสติแล้วฉันว่าเพื่อนพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้เพ้อเจ้อ
0: ทำไมเธอมันพูดอะไรเพ้อเจ้ออย่างนี้
1: นี่คุณฝนก็บอกว่าวันนี้วันเกิดน้องนาราร้องเพลงวันเกิดให้น้องนาราหน่อยได้ไหมคะแล้วมีคนถามหาว่าน้องเอิร์กล่ะแล้วน้องเอิร์กไปไหนอย่างนี้น้องเอิร์กเสียใจแย่เลย
0: ภาพเหล่านี้ไม่ใช่เป็นภาพมอบแหวนแต่น่าจะเป็นภาพสารภาพบาปค่ะเจอเขาจะมาสารภาพบาปแล้วเขารักฉันโอ
1: ้ปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปที่ชอบที่ชอบนะดีเจสอนเธออย่าไป
0: คุณกรกฎบอกว่ารักดีเจนุ่น
1: เขาไม่ได้นะ
0: เฮ้ยมีคนรักเธอคุณกรกฎบอกว่ารักดีเจนุ่นที่ชอบพูดความจริงไม่หลอกเพื่อนค่ะเจอ
1: ต้องดึงสติเพื่อนกลับมาตอนนี้เพื่อนกำลังลุ่มหลง
0: เธอจะฉันแบบคือตอนแรกฉันก็ตั้งใจนะว่าฉันจะเลิกกับเขาจริงๆแล้วอ่ะกับครูเจบอมอ่ะ
1: คุณรู้ฟังก็บอกว่าหุ่นแม่แต่หน้าพ่อสุด
0: ๆตีปากไปดิบ็อกไปดิคนที่ว่าฉันหุ่นแม่หน้าพ่อน่ะ
1: คุณปรียาก็บอกว่าเปิดเข้ามาเจอภาพแล้วกลับไปฟังเสียงเหมือนเดิมดีกว่า
0: คุณนภัสสรบอกว่าไม่เหมือนคนละเหมือนกบภูเขาเธอกบภูเขาคืออะไรอ่ะ
1: ก็เปิดไปดูภาพเมื่อกี้ใหม่อีกรอบ
0: หน้าฉันเหมือนกบภูเขาเหรอ
1: เออนายทำท่านี้ได้
0: จริงเหรอเธอคุณหนูจุ๊บอกว่าดีเจสอบมโนเก่งเชิญรับยาที่ช่อง93ค่ะโอ้แหมเธอดีใจกับเพื่อนไหมเอาความจริงเธอ
1: ปล่อยเขาไปเพื่อนเราต้องปล่อยให้เขาไปในสู่ที่สิ่งที่มีความสุขนะ
0: ฮะ
1: ก่อนที่เธอจะได้แต่งงานอ่ะเธอต้องไปปรับหุ่นก่อนดูไหม
0: จริงเหรอ
1: เมื่อกี้มีแต่คนบูบี้เธอบอกว่าหน้าฉันหุ่นใคร
0: ประพัดสอนเพราะว่าคือจริงจังมากเลยไปซื้อน้ำกลับมาลูกชายรีบบอกแม่ดีเจสอนมีแฟนแล้ว
1: ดีเจสอนจะแต่งงานแล้วด้วย
0: ลูกฟังเลยว่านี่คือเรื่องจริงว่าดีเจสอนจะแต่งงานนะแต่เดี๋ยวดู
1: คุณฟองเบียร์เขาบอกว่าไม่ใช่กบธรรมดานะ
0: นะ
1: กบแช่ฟรีกัน
0: น่ายังไงก็น่าอย่างนั้นเลยเหรออ้าวดีเจนุ่นเธอไปทำอะไรเนี่ยเธอเล่าให้ฟังก่อนแหมทำสวยเนาะภ ภาพนี้คืออะไรยังไงอะไรยังไง
1: เอามาได้ยังไงก่อน
0: เอาก็มันอยู่มีคนส่งมาเนาะเออเนี่ยอยู่ทางขวาเธอเหมือนงูเหลือมเนี่ยชุดเนี้ยดีเจนุ่นภาพเธอเหมือนงูเหลือมเลยค่ะแล้วเธอไปรวมตัวอะไรทำปล่อยพลังอะไรเฮ่ห้าอะไรนะ
1: เออไปปล่อยพลังมา
0: อะไรยังไงงานนี้กิจกรรมอะไรคะ
1: พอดีว่าไปสัมมนามาที่หายไปสัปดาห์ที่แล้วหลายวันนะคะไปสัมมนามาที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะก็3วันพุธพฤหัสศุกร
0: ์เออ
1: ก็เลยให้เป็นดีเจสอนกับน้องเอิร์กมานะคะ
0: เธอเห็นหน้าน้องเอิร์กยัง
1: เห็นแล้ว
0: เป็นไงบ้าง
1: น่ารักเสียตามูตามิ
0: คือเอิร์กอะเธอรู้ไหมว่าเขาเจอฉันเขาก็ทำไงเขาชอบมันจับอ่ะคือแบบว่าให้สอนอา
1: ใช่หรือเปล่าฉันแอบดูอยู่ไม่ใช่นะน้องเรียบร้อยมาก
0: เธออย่าสตรอเบอรี
1: ่มีแต่เธอไปแทะโลมน้องอย่างเดียวเลย
0: ฉันไม่เคยแทะโลมเขา คือเออก็บอกว่าพี่สอนทาแต่ว่าวันเนี้ย
1: แต่เขาบอกเขาแอบชอบเธอมาอยู่นะเขาบอกว่าเขาแอบฟังเสียงเธออยู่ตลอดเวลา
0: เธอเขาพูดอย่างนี้แล้วฉันจะจัดการต่อได้ยังไงอ่ะ
1: ใจอ่อนเน
0: า
1: ะ
0: ฉันใจเมื่อฉันเห็นรุ่นน้องอ่ะฉันก็ใจอ่อนไหวอ่ะเธอ
1: แล้วเสียงเขาเป็นอะไรเราอ่ะเสียงเป็นอะไร
0: เอางานอะไรเธอเล่าให้ฟังก่อน
1: ก็ไปสัมมนามานี่แหละ
0: สัมมนาเรื่องอะไรล่ะ
1: ไปสัมมนานี่ไงที่เขาเขียนขึ้นอยู่เนี่ยเห็นไหม
0: ว่า
1: เอาเรียกง่ายๆคือมันเป็นสัมมนาเพื่อสร้างอินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่ยุคใหม
0: ่คนกลุ่มนี้ทั้งหมดจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์กองทัพเรือหรอ
1: ถูกต้อง
0: หน้าตาไม่ได้นะ
1: เดี๋ยวนี้ไม่เกี่ยวค่ะไม่ได้เกี่ยวกับว่าหน้าตาเป็นยังไงค่ะ
0: เธอต้องคัดเกรดการจะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์อ่ะหุ่นต้องเพลียวใส่เอสเหมือนฉัน แต่ละคนเนี่ยทรง XL ทั้งนั้นเลย
1: ต้องบอกว่าแต่ละคนฝีมือดีนะ
0: เอาความจริง
1: เพราะว่าไปถึงก็ให้มีลองทดลองปฏิบัติ
0: มีผลงานไหม
1: มีผลงานแต่ละคนดี
0: ส่งมาไหมมีไหม
1: ได้เดี๋ยวหาให้
0: จริงเหรอมีผลงานเหรอ
1: น้องเจนก็ไปน้องเจนดุริย
0: ะน้องเจนที่จัดในวิธามตอนช่วงเย็นตอนช่วงเสาร์ที่ตลอด
1: ใช่น้องเจนก็ไปเหมือนกัน
0: แล้วกิจกรรมนี้กี่วันกี่คืนกี่เดือนกี่ปีคะ
1: 3วันก็พอไหม3วัน2คืนไปจัดมาจบเรียบร้อยแล้ว
0: แล้วไม่ชวนฉันไปเป็นฟรีอินฟลูเอนเซอร์บ้างเหรอ
1: มันก็มัวแต่ยุ่งวุ่นวายกับน้องเอิร์กอยู่เนี่ยไม่ยอมตามมาไง
0: ฉันก็อยากจะไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะ
1: ตอนนี้ดีเจสอนไม่ต้องเป็นแล้วดีเจสอนทำได้แล้วต้องให้คนรุ่นใหม่number one ไปแล้ว
0: โอเคอ้าวจัดกิจกรรมแบบนี้ในสิ่งสำคัญก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีการสื่อสารอย่างครบถ้วนอย่างถูกต้องนะ
1: เพราะต้องบอกว่าทุกวันนี้การสื่อสารเนี่ยในเรื่องการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็เรียกได้ว่าสำคัญนะและแต่ละหน่วยเนี่ยก็จะมีคนของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พัฒนาศักยภาพคนของแต่ละหน่วย
0: นี่คือเป็นตัวแม่ในการลงทะเบียนเหรอ
1: ตัวแม
0: ่จริงเหรอ
1: ตัวแม่ที่มีบุตรเนาะ
0: เอาความจริงนะเธอขึ้นกล้องนะนุ่นคุณรู้ฟังเชื่อไหมเนี่ยลองให้ดีเจนุ่นไปประกาศข่าวหน้าทีวีดิ
1: ถ้าประกาศ
0: ถ้าประกาศข่าวทีวีหรือว่าถ่ายภาพอะนุ่นถ่ายสวยนะเธอขึ้นกล้องนะแต่สภาพจริงของเธออะมันคือแบบเนี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะเธอดูหน้าตาแบบ
1: เลิกบูบี้ค่ะเลิกบูบี้เพื่อนค่ะ
0: สายตาเธอเหมือนกับว่าอ้อนวอนอะอ้อนวอนอย่างเงี้ย
1: ไม่ใช่นี่ติดขนตาไง
0: จริงเหรอ
1: ขนตามันหนัก
0: คือแต่เธออ้าวคุณผู้ฟังลองดูภาพนี้นะลองดูภาพนี้แล้วเธอลองทำหน้าอย่างนี้อีกครั้งเนี้ย1 2 3 ดูชั้นอะ
1: จึงปากสู้ป่ะ
0: อ่ะดูฉันนะคือปากพิมพ์ลิพายฉันบอกไว้เลยปากร่างพังถ้าเจอฉันน่ะอย่างเงี้ย
1: จือป่ะเจออีกหน่อยอันนั้นมันกบเขา
0: เอ้าคุณรู้ฟังครับกลับมากันต่อ7:24 เดี๋ยวก่อนนิดนึงเมื่อวานนี
1: ้นี่ฉันถือมาฉันถือมานานแล้วนะ
0: เดี๋ยวคุยเรื่องนี้ก่อนที่เราฟังตะกี้เดี๋ยวลืมเรื่องของคนละครึ่งหลายคนเนี่ยถามมาเยอะอยู่เหมือนกัน
1: หลายคนนั่นคือดีเจสอนเอง
0: ใช่คือเธอก็รู้ว่าฉันขายทุเรียนทอดแล้วส่วนหนึ่งที่ฉันขายดีก็มาจากโครงการนี้อาจารย์พูดเรื่องจริงเลย
1: อันนี้พูดไม่ผิดเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายคำว่าคนละครึ่งเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหได้ยินทุกวันพอเวลาลูกค้ามาซื้อของมีคนละครึ่งไหมมีคนละครึ่งพันไหมมี60-40ไหม
0: นี่โดนประจำเลยนะ
1: จริงเพราะว่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยการที่รับคนละครึ่งเนี่ยมันซื้อง่ายขายคล่อง
0: ใช่มันซื้อง่ายถ่ายคล่อง
1: ขายฟ้องไม่ต้องขาย
0: คือหลายคนก็ถามว่ามันมีข่าวกระแสออกมาว่า รัฐบาลเนี่ยจะจัดให้ต่ออีก2เดือน
1: คุณผู้ฟังว่าดีไหม
0: คุณผู้ฟังหลายคนว่าดีไหมแต่มาดูข่าวจริงกันหน่อยล่าสุดเขาออกมาบอกว่ายังไง
1: เขาบอกว่าไฟเขียวแล้วแต่ก็ยังต้องดู
0: ไฟเขียวแล้วนะ
1: ใน
0: ไฟเข
1: ีย
0: วคือแต
1: ่ด้วย
0: ไฟเขียวแล้วแต่มีแต่
1: ต้องดูในเรื่องของงบประมาณด้วยเพราะว่าก็ไม่รู้ว่างบประมาณมันต้องบอกว่าการที่จะมีโครงการแบบนี้มันต้องใช้เงินแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินจำนวนน้อยๆนะคะ
0: เธอว่าได้ไหมอันในความคิดเธอ
1: ต้องได้สิต้องได
0: ้ เธอเหมือนข่มขู่รัฐบาลว่าต้องได้นะอะไรอย่างเงี้ย
1: อยากได้อ่ะ
0: คือเราได้มากี่เดือนแล้วเนี่ยสามปะ
1: สามเดือน
0: คุณผู้ฟังอันนี้นะดีเจสอนก็ขอเป็นกลางนะรายการเราเป็นกลางอยู่แล้วเห็นใจรัฐบาลนะ
1: เห็นใจเราด้วย
0: คือเห็นใจรัฐบาลว่า
1: เห็นใจเราด้วยจะหมดแล้ว
0: เธอถ้าหากว่าข่าวแรกคนละครึ่ง คุณกฤษดาเลยจะจัดการคุณผู้ฟังถ้ารัฐบาลส่งมาให้เราอีก2เดือนน่ะฉันแอบห่วงเรื่องเงินของประเทศนะจริง
1: เอาไหมอ่ะ
0: เอาสิ
1: หนูว่าดีเจสอนจะยกบอกว่าไม่เอาแล้ว1คน
0: จริงแต่ฉันเข้าห่วงเรื่องนึงคือเขาบอกว่าถ้าหากประเทศไทยของเราไม่โกงอ่ะมีคนเคยบอกว่าถนนหนทางของบ้านเราอ่ะจะปูไปด้วยทองคำ
1: อันนั้นก็พูดเกินไปก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเขาอาจจะไม่ได้โกงก็ได้
0: ไม่ใช่เธอเคยได้ยินคำพูดนี้ไหม
1: เคยได้ยิน
0: คุณรู้ฟังเคยได้ยินไหมผมไม่รู้ว่าเด็กยุคใหม่เคยได้ยินหรือเปล่าเหมือนจะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งของบุคคลสำคัญในประเทศได้บอกว่าถ้าหากประเทศไทยไม่คอร์รัปชันน่ะถนนบ้านเราเนี่ยจะปูไปด้วยทองคำแต่ถามความจริงก็เกินไปจริงๆก็คงจะไม่เป็นจริงหรอกแต่มันเป็นการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยว่าประเทศไทยของเราก็คงจะมีเศรษฐกิจแต่ที่ดีมากขึ้นนะ
1: ถ้าจะได้อีก2เดือนนะก็เป็น6เดือนเลยนะ
0: ถามว่าทุกคนเนี่ยอยากได้นายกรัฐมนตรีเนี่ยจากการที่เราฟังข่าวนายกรัฐมนตรีก็ไฟเขียวก็ให้รัฐมนตรีของกระทรวงการคลังเนี่ยไปศึกษามาว่าถ้าหากว่าทำแล้วดีกับลบมันมาชั่งกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: แต่ถ้าเกิดสมมติถามเสียงของประชาชนน่ะแน่นอนอ่ะก็ต้องเลือกอยากให้มีอยู่แล้ว
0: ร้อยเต็มอ่ะก็คือให้อยู่แล้ว
1: อันนี้พูดเรื่องจริงนะเพราะว่าดีเจนุ่นเนี่ยไปตลาดมาเวลาวันยิ่งเวลาวันต้นเดือนอ่ะ
0: ต้นเดือน
1: โอ้โหคนแน่นมากเลยนะเพราะว่าทุกคนอ่ะมาใช้สิทธิ์คนละครึ่งพ่อค้าแม่ขายก็ขายดีคนซื้อก็ซื้อง่ายไม่ต้องคิดอะไรมากมีรัฐบาลช่วยออก 60%
0: นะ
1: เนี่ยอย่างดีเจสอนเนี่ยขายทุเรียนทอดเนี่ยบอกเลยอันมันมีผลจริงๆนะ
0: จริง
1: ในเรื่องของการซื้อจับจ่ายใช้สอย
0: ก็เนี่ยฉันขายห่อ90บาทนะคนจ่ายฉันแค่38บาท
1: เห็นไหมล่ะคุ้มสุด
0: ๆแล้วความอร่อยของแล้วความอร่อยอ่ะ
1: ไม่ฉันไม่กิน
0: นุ่นๆไม่เจอไม่กินน่ะถ้าลองดมดิ
1: อันนี้คนละรสเหมือนกัน
0: แต่ความกรอบเธอดู
1: ใส่เกลือหรอ
0: เธอดูกรอบเลย
1: ใส่เกลือหรือเปล่าทำไมมีผง
0: เธอดูเธอดูกรอบเธอขอความกรอบ
1: เอ๊ะอ่ะชิมสิเพื่อนชิม
0: ชิมไม่ได้แล้วเพราะว่ามันหลาย
1: เพื่อนลองสิ
0: มันประมาณเกือบตะปีแล้วแต่กาแฟอย่าพูดนะถ้าหลอกให้มันชิมเนี่ยมันกินนะกาแฟมันกินนะมันเอาได้อยู่นะเอ้าคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้ก็เลยเอามาเล่าทุกท่านฟังว่าเราได้ทราบข่าวแล้วเรื่องนี้ถึงหูนายกแล้วนะนายกก็บอกว่าให้กระทรวงการคลังไปศึกษาว่าถ้าหากทำแล้วรัฐบาลจะเงินจะพอหรือเปล่าจะไหวไหมถ้าหากไหวก็เดินหน้าต่อคือตอนนี้ต้องบอกว่า 50% เกินกว่า 50% เนี่ยเชื่อว่าน่าจะมี
1: คิดว่าน่าจะมี
0: เชื่อว่าน่าจะมีนะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวรอฟังความแน่นอนอีกรอบนะคะ
0: อ้าวสั่งทุเรียนทอดหน่อยครับอ๋อพ่อบอกไม่อร่อย
1: พ่อบอกอร่อย
0: โอเคโอเคเอาคุณผู้ฟังครับมาดูเรื่องของการลดน้ำหนักกันหน่อยดิเจนุ่นเธอเคยมีความคิดอยากจะลดน้ำหนักหรือเปล่า
1: โอ้อยากคิดอยู่ตลอดเวลา
0: เอาความจริงนะฉันเคยจะเอาไอ้ตัวเนี้ยจะไปด้วยจะไปทำด้วย
1: จริงหรือเปล่า
0: แต่ปัญหาคือฉันกลัวเพราะมีคนหนึ่งฉันเคยได้ยินข่าวว่าลดน้ำหนักแล้วอยู่ดีๆวูบไปเลย
1: ้องมาพูดถึงเรื่องนี้หลายๆคนบอกไอ้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือปากกาลดน้ำหนักนะคะเคยได้ยินไหมคะคุณผู้ฟัง
0: คือหลายๆคนบอกว่าวิธีการลดน้ำหนักมีเยอะมากมายเลยนะบางคนบอกไปดูดไขมัน
1: ดูดไขมันก็เจ็บตัวไงดูดไขมันเจ็บตัวไม่พอแล้วก็เห็นที่เขาบอกนะไม่เคยไปดูดเหมือนกันบางคนดูดแล้วเป็นคลื่นบางคนดูดแล้วไม่ได้ผิวเรียบเนียนดูแล้วดูแล้วไม่ใช่ว่าจะทำแล้วสวยภายในทีเดียวนะภายในครั้งเดียวเจ็บตัวไม่พอเสียเงินเยอะด้วยต้องบอกว่าการลดน้ำหนักเนี่ยมีหลากหลายวิธีแต่วิธีที่ยั่งยืนที่สุดเนี่ยนั่นคือการออกกำลังกายกับการคุมปากตัวเอง
0: เธอว่าฉันปากหมาหรอเอาคุมเรื่องการกิน
1: สิ่งที่คนทำไม่ได้นั่นคือเรื่องของการคุมอาหารเขาบอกว่าออกกำลังกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าการคุมน้ำหนักให้ยั่งยืนเนี่ยคือเรื่องของการกิน
0: นะคุณผู้ฟังและไม่ใช่แค่ดูดไขมันล่าสุดมีคนฮิตกันเหลือเกินเรื่องของปากกาลดน้ำหนักมันคืออะไรอ่ะเธอ
1: ก็เดี๋ยวนี้เขาก็มีการลดน้ำหนักเป็นหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทานแคปซูลเป็นอาหารเสริมต่างๆช่วยคุมบล็อกเบิร์นต่างๆหรือว่าตอนนี้เขามีเป็นปากกาคุมน้ำหนัก
0: เ
1: ขาบอกเป็นปากกาที่สามารถแบบสามารถใช้เองได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะให้ครอบคุมหรือให้ปลอดภัยเนี่ยจะต้องใช้ผ่านแพทย์เท่านั้น
0: เขาบอกว่าการใช้ปากกาลดน้ำหนักเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกเบื่ออาหารแบบว่ากินนิดเดียวแล้วก็อิ่มอ่ะ
1: เพราะว่ามันมีสารที่ทำให้ไปกดสมองทำให้เรารู้สึกอิ่มอยู่ตลอดเวลาทำให้เราไม่อยากทาน
0: บบ
1: แล้วก็น้ำหนักก็จะลดลงไปเรื่อย
0: ๆแบบนี้ไม่โอเคเลยคุณผู้ฟังฮะแต่เรื่องนี้ เขาบอกว่ามันมีคนเนี่ยเอาไปใช้ทั่วไปโดยที่ไม่ผ่านแพทย์ล่าสุดทางอย.บอกว่าปากกาลดน้ำหนักเป็นยาควบคุมพิเศษแล้วนะคนที่สั่งได้จะต้องเป็นแพทย์อย่างเดียวเท่านั้นบางคนบอกพอไปหาหมอในโรงพยาบาลเสียเงินแพงไงเธอ
1: ใช่เพราะว่าแน่นอนแหละดูแลโดยแพทย์แพทย์ก็ต้องวินิจฉัยว่าน้ำหนักเท่านี้ส่วนสูงเท่านี
0: ้ควรใช้ประมาณไหนเนาะ
1: ปริมาณยาเท่าไหร่แต่ก็มีคนบางกลุ่มที่ซื้อยามาใช้เองเพราะเดี๋ยวนี้หาซื้อได้ง่ายแล้วยาก็ไม่รู้ว่าเป็นยาแท้ยาจริงยาปลอมด้วยเขาใช้กันฉันลองซื้อมาใช้บ้างปักปากกาเนี่ยเขาบอกว่าต้องปักลงไปที่พุงแล้วบางคนก็กล้านะปักเองปักปากกาแล้วก็ปรับเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนแบบเป็นตัวยาว่าเพิ่มเท่าไหร่เอาฉันก็จบหมอมาโดยจิตวิญญาณฉันปักเองปรับเองบางทีมีผลข้างเคียงนะคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าอยากผอมอยากสวยแล้วก็ไม่ได้ดูเรื่องของความปลอดภัยไม่ได้นะคะ
0: คุณผู้ฟังครับทางอย.มีการเปิดเผยว่ายากลุ่ม GLP-1 เนี่ยนะเป็นยาชนิดที่ประชาชนรู้จักกันในชื่อของปากกาฉีดลดน้ำหนักมีข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2แล้วก็ยาบางตำรับเนี่ยใช้ควบคุมน้ำหนักให้ผู้มีภาวะอ้วนก็คือหมอต้องบอกก่อนนะว่าเธออ้วนนะ
1: เพราะว่ายาตัวนี้อย่างที่บอกว่าเป็นยาที่บ่งชี้สำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานเป็นยาที่สำหรับควบคุม
0: แสดงว่าเป็นยาของคนที่เป็นโรคเบาหวานเนาะ
1: ใช่คือจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยยาตัวนี้เอาไว้ใช้กับคนที่เป็นโรคเบาหวานคนที่มีน้ำตาลเกินคนแต่ว่าเขาก็เอาส่วนยาตัวนี้มาใช้ในเรื่องของการลดน้ำหนักเพราะว่าพอเวลาทานไปแล้วเบื่ออาหารไม่อยากทานลดหวานลดน้ำหนักก็ลดลงแต่ว่าถ้าเกิดมาใช้เองโดยผิดวิธีหรือว่าใช้เองโดยที่ไม่รู้จักปริมาณยาก็เกิดอันตรายได้เหมือนกันนะคะ
0: ปัจจุบันเนี่ยพบการนำไปใช้เพื่อลดน้ำหนักโดยไม่ได้รับการประเมินและก็ดูแลจากแพทย์รวมถึงการลักลอบจำหน่ายยาปลอมยาที่ไม่ทราบแหล่งที่มาแล้วก็การขายผ่านช่องทางออนไลน์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจึงได้มีการออกประกาศนะครับของกระทรวงเรื่องของยาควบคุมพิเศษฉบับที่58กำหนดให้ยาชนิดนี้เนี่ยนะฮะเป็นยาชนิดฉีดควบคุมพิเศษตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปโดยการขายในร้านยาแผนปัจจุบันต้องมีใบสั่งแพทย
1: ์และส่งมอบยาโดยเภสัชกรนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประเมินและใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยค่ะ
0: ทั้งนี้เนี่ยอย.อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์นะฮะคุณผู้ฟังครับการขายยาโดยไม่ได้รับการอนุญาตหรือจำหน่ายยาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมีโทษจำคุกทั้งจำคุกแล้วก็ปรับนะส่วนการโฆษณายาโดยฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยมีโทษปรับสูงสุดถึง
1: 100,000 บาทนะคะ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ทางนี้เนี่ยเขายังมีกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ามาตรการเนี่ยก็ไม่ได้จำกัดการเข้าถึงยาสำหรับผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชัยแล้วก็ได้รับการดูแลจากแพทย์ยังสามารถเข้าถึงยาได้ตามปกติค่ะแต่ก็ต้องได้รับความปลอดภัยมากขึ้นจากระบบที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้แล้วก็เส้นทางการกระจายยาที่ชัดเจนอย่างที่ดีเจนุ่นบอกว่าเดี๋ยวนี้ยาแบบนี้หาซื้อได้ง่ายหาซื้อตามออนไลน์ก็ได้หาซื้อตามร้านต่างๆก็มีขายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดหลายคนโอ๊ยเพื่อนฉันลดแค่ปักปากกาเองฉันซื้อมาใช้เองบ้างดีกว่าฉันซื้อมาทำเองบ้างดีกว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยผลข้างเคียงมันมีนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะมาซื้อเองปักเองไม่ได้ถือว่าเป็นยาอันตรายเป็นยาควบคุม
2: ท่านอนันต์บอกว่าใช้วิธีคุมน้ำหนักด้วยการเดินจงกรมค่ะทานอาหารเสร็จเดินครึ่งชั่วโมงค่ะเดินจงกรมแบบหลักสูตรครูสมาธิของหลวงพ่อวิริยังค่ะ
1: เนี่ยเห็นไหมมีการลดน้ำหนักเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ฟังก็บอกมาว่าลองเดินจงกรมดู
2: หลวงพ่อเหนือดวงเหรอ
0: เธอเคยได้ยินหลวงพ่อเหนือเหรียญเหนือดวงไหมอ
1: ย่าเลยเพื่อน
0: เธอได้ยินหรือเปล่าเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยิน
0: มาจากไหน
1: ฮะ
0: อันนี้เธออันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยฉันน่าจะยินแต่ในข่าวคือองค์เดียวที่ปลูกเสกองค์นี้อ่ะจริงจริงก็ป่ะ
1: จริง
0: จริงอ่ะหลวงพ่อเหนือดวงอ่ะ
1: ใช่
0: ตอนนี้ท่านอยู่เหนืออะไรแล้ว
1: เหนือเมฆไปแล้ว
0: เฮ้ยสักหน่อยไหมเธอทำไงให้ฟื้นฟูศาสนาช่วยเราในฐานะที่เป็นรายการของทหารเรือแล้วเป็นรายการของราชการเนี่ยเราต้องส่งเสริมราชการตอนนี้เนี่ยเจอเรื่องของทุกๆเรื่องอ่ะไปกระทบกับวัดหมดแล้วคนไม่เข้าวัดกันแล้วเธอเอาไงเธอจัดการทีนะครับที่เธอจัดการ
1: เนี่ยฉันก็ติดตามข่าวนี้มาเหมือนกันนะรู้สึกไม่สบายใจเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ย
0: อ
1: ัน
0: นี้พูดจากจริงจากความจริงจากใจนะ
1: พูดเรื่องจริงไปสัมมนามาฉันก็นั่งดูข่าวฉันก็ยังนั่งคุยกับเพื่อนเลยว่าฉันไม่สบายใจเลยเพราะว่ารู้สึกว่าไม่อยากให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนาอันนี้คือเรื่องจริงบอกเพื่อนอย่างนี้จริง
0: อุ๊ยเดี๋ยวก่อนผู้ชายฉันมานี่เธอทีชิตวิมุกทยนเธอ
1: โอ้ชื่อยากจังเลย
0: แป๊บนึงนะคุณผู้ฟังผู้ชายคนนี้คือ
1: ไหนใคร
0: คือกิ๊กของฉันเมื่อคืนนี้
1: อีกแล้วเหรอ
0: จริงอันเนี้ยคือไปออกเดทกับฉันมาเมื่อคืนทีชิตทีชิตเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้ทีชิตรบกวนทีชิตเข้ามาหน่อยได้ไหมทีชิตลองเม้นมาหน่อยว่าเข้าได้หรือไม่ได้ว่างไหมทีชิตถ้าฟังรายการเราอยู่นะเม้นมาหน่อยว่าเข้าได้ไหมเดี๋ยวดีเจสอนจะส่งลิงก์ไปให้ถ้าเข้าได้เข้ามาด่วนเลยเอาเธอฟังรายการข่าวมา2 วันแล้วเป็นไงบ้างรายการเธอฟังข่าวมา2 วันแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็บอกว่าไม่สบายใจก็อยากให้หลายๆคนเนี่ยที่ยังมีความรักในพุทธศาสนาไม่อยากให้เสื่อมศรัทธาไปเพราะว่าพระองค์ใดองค์หนึ่งหรือว่าวัดใดวัดหนึ่งนะคะ
0: คือดีเจสอนอย่างฉันน่ะเคยพูดไปทีนะคือฉันเสียใจนะในเหตุการณ์ที่แบบคือเห็นในหน้าฟีดเฟซบุ๊กอ่ะคือฉันเล่นเฟซบุ๊กเป็นประจำไงฟีดเฟซบุ๊กมีแต่แบบประมาณแบบว่าไม่เข้าแล้ววัดไม่เอาแล้ววัดแล้วฉันเคยบวชมาแกฉันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคำพูดฉันรู้สึกเสียใจอ่ะฉันไม่อยากให้มันมีเหตุการณ์อย่างนี้เธอฉันก็เลยบอกว่าฉันก็เลยแบบอยากให้ทุกคนอ่ะคิดใหม่อ่ะดีเจนุ่นช่วยฉันหน่อยเดี๋ยวฉันพูดไม่เก่งอ่ะเธอจะพูดจันลงคนเก่งว่าอย่าไปเหมารวมเหมือนเวลาคนโทษทหารเรือเวลาทหารเรือไปทำอะไรผิด
1: ฟังก็มีวิจารณญาณแหละว่าสิ่งไหนที่บางคนก็มองว่าพระองค์นี้ดีก็ยังเลื่อมใสอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ได้เป็นทุกคนไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกคนพระแต่ละรูปก็ไม่ใช่พระองค์เดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเหมารวมนะคะ
0: คือเวลาทหารเรือเนี่ยโดนอะไรนะถามเอาแค่ไม่ต้องเอาพระเลยนะตอนทหารเรือโดนปัญหาเรื่องของแบบทหารเรือไปต่อยไปตีอะไรอย่างเงี้ยทำร้ายผู้หญิงเชื่อไหมว่าคนพาดหัวข่าวเนี่ยพาดว่าทหารเรือ จ่าทหารเรือพันจ่าทหารเรือนายทหารเรือเนี่ยเธอฉันน่ะเสียใจนะ
1: เพราะถือว่าเหมารวมไปหมดจริงๆไม่ได้เหมือนกันทุกคนไม่ได้นิสัยเดียวกันแบบนี้ทุกคน
0: ใช่เช่นเดียวกันพระอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้ทุกคนอ่ะไปเหมาว่าพระทั้งหมดหน้าเธอใช่ไหม
1: ใช่
0: ให้ไปเหมาชีค่ะจัดการชีและเนนอย่าไปจัดการพระ
1: เนี่ยเราเนี่ยไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้หรอ ไม่ได้หรอ
1: เหมือนจะดีแล้วเหมือนจะดีแล้วเพื่อน
0: โอ้ยเขาเข้าเวร
1: คุณน้องแซมมี่บอกว่าศาสนายังคงเคารพค่ะ
0: คุณธีชิตบอกว่าเขาเข้าเวรนะ
1: ปล่อยเขาไป
0: ทำไมอ่ะเธอ
1: เราเนี่ยวุ่นวายจริงๆเลย
0: นะเอาคุณผู้ฟังก็เลยบอกว่าอยากให้คุณผู้ฟังเข้าวัดเหมือนเดิมเนาะวัดยังเป็นที่พึ่งของเราพระพุทธเจ้านี่ศาสนาของเรายังคงดำรงอยู่แน่นอนนะครับอย่าไปกลัวอะไรจะเสื่อมอะไรก็ว่ากันต่อไปนะทีเจสอนข้าสามีฝากถามว่าทุเรียนทอดสั่งซื้อได้ที่ไหนนู่นนี่คือเรื่องจริงนะนะ
1: เดี๋ยวจบคลิปแล้วทักไปหาเขาเลย
0: เอาเจอรับสายก่อนขอหนึ่งสายหน้าไมค์
1: นี่ข่าวต้องเยอะต้องแยะไม่ยอมอ่าน
0: จริงเหรอคุณผู้ฟังขอหนึ่งสายหน้าไมค์หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร
1: ์024757675ค่ะ
0: เรายังไม่ได้รับสายหน้าไมค์กันบ้างเลยเนาะสายหน้าไมค์นี้เนี่ยขอคนที่ยังไม่เคยโทรมานะทักหาผมด้วย คุณผู้ฟังสายหน้าไมค์นี้ขอคนที่ยังไม่เคยโทรมานะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร์เธอบอกเบอร์หรือยัง
1: บอกแล้ว024757675ค่ะ
0: 1สายหน้าไมค์นี้นะครับรับรางวัลจากเส้นหมี่อบแห้งไวๆ
1: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: ถ้าหากพร้อมแล้ว
1: โทรมาเลย

0: อกแนวหวยหวนแล้วค่ะ
1: จะมาหวงหงหงหงหวยอะไรเธอนะ7นาฬิกา47นาทีกลับมาพบกันกับเนวิธามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าช่วงที่2นะครับช่วงที่2นี้ทักทายไปยังสทร.ด้วยนะครับขอบคุณไปด้วยกับสุภาพโอสถเคียงคู่คนไทยมากว่า
0: 70ปีค่ะ
1: เส้นหมี่อบแห้งไวๆ
0: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: ขอบคุณมากๆเลยนะส่วนคุณผู้ฟังนะฟังรายการเราอยู่แล้วอยากจะมาลงโฆษณาทางวิทยุกับรายการในวิธามก็สามารถทักมาได้เลยในเพจเสียงจากทหารเรือรอต้อนรับอีกหนึ่งสินค้านะคะ
0: และของยายดีเจสอนเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะมาลงโฆษณาสักทีอะเห็นเขาขายแอบขายตลอดเลย
1: เธอทูสโลแกนนะทุเรียนทอดดีเจสอน
0: เขียวมันฟันแตก
1: เธอทำไมเพิ่งพูดอย่างนั้นนะบางคนบอกเหนียวมันติดใจนะ เหนียวมันติดหนึบ
0: ติดเหงือกติดฟัน
1: คุณผู้ฟังนะก็ฝากไว้ด้วยกับทุเรียนทอดดีเจสอนใครสนใจพูดเขียนไว้เลยเดี๋ยวดีเจสอนลงแล้วเดี๋ยวดีเจสอนจะส่งให้นะเดี๋ยวจะไปทักกลับนะคุณผู้ฟังนะส่วนสายหน้าไม้นะครับชื่อว่ากอริลลาฮะ
0: เออใช่ไหมเขาชื่อลอล่าที่ย่อมาจากกอริลลาก
1: อริลลาคือเอาความจริงตอนเนี้ยแต่หน้านางอะหน้าตานางเนี่ยเธอรู้ไหมเหมือนใคร
0: เหมือนใครอีกแล้ว
1: หน้าตานางอ่ะทรงหน้าของหัวหน้างานที่ชอบด่าลูกน้องอ่ะ
0: จิกเลยเหรอ
1: ทรงเนี้ยเป็นทรงที่แบบ
0: ตัวแม่เลยเหรอ
1: ตัวแม่ตัวมัม

0: อีลาอยู่กรุงเทพก็เป็นลอล่าอยู่บ้านเก่าเป็นอีลาอีลามาพี่มาพี่
1: เออเป็นไงล่ะมีชื่อแบบชื่อที่บ้านกับชื่อของสาวกรุงเทพ
2: เดี๋ยวก่อนนะ
0: ใช่ขอเข้าวงการขอเข้าวงการค
2: ่
0: ะ
2: ฉัน
0: เข้าวงการก็เป็นลอล่า
2: ฉันเป็นดีเจกะฉันเป็นคนสัมภาษณ์กะอย่าพูดเยอะกะอย่าพูดมากกว่าดีเจกะมาพูดไม่หยุดเลย
1: เออพูดไม่หยุดเลย เขาแนะนำตัวเองเรียบร้อยเลย
2: บ้านเธออยู่ไหนบ้านเจ้ายุไสนี
0: ่โอ้ยเช้านี้มาคือแบบวันนี้เช้านี้มีแต่เรื่องที่ไม่ดีเลย
1: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตกใจไปอ่ะปล่อยมือ
0: ก็โดน
1: เราขับรถอยู
0: ่ตั้มชนตั้ม
2: อะไรนะเธอเป็นอะไรเธอวีนอะไรเธอเล่าให้ฟังหน่อย
0: มอเตอร์ไซค์มาเสยตูดดิฉันไปหนึ่งดอก
1: เมื่อเช้านี้เหรอคะ
2: เหรอแล้วเธอทำยังไงเธอจัดการในเวลามอเตอร์ไซค์มาเสยตูดเธอ
0: ยิ้มสิคะคุณขาทำยังไงอะคะยิ้มอย่างเดียวเลยค่ะเขาก็อย่างเงี้ย
2: เหรอ
0: ต้องยิ้มอะค่ะ
2: โอ๊ยเธอ
0: คนไทยใจดี
2: เธอก็ให้อภัยเหรอ
0: ก็ต้องให้อภัยค่ะคุณดิฉันเป็นคนสวยแล้วก็ใจดีค่ะ
1: แล้วก็ต้องมีประกันด้วย คนสวยต้องมีประกันด้วยนะ
2: ฉันชอบเจอในความมั่นกันเออ
0: ใช่ไม่ต้องรอให้ใครชมค่ะดิฉันชมตัวเองทุกวัน
2: โอเคเธอลดมากลูกสาวแม่เธอลดเธอเยี่ยมเธอปัง
1: ตัวแม่ไหมล่ะ
2: อุ้ยตัวแม่
0: ใช่ไหม
2: เออ
0: มันต้องอย่างนั้นดิฉันจะรอใครชมล่ะมันไม่มีใครชมฉันต้องชมตัวเอง
1: นี่ไงอยู่ทีมเดียวกับดีเจสอนได้เลย
2: จะอยู่แถวไหนเนี่ยเธอพูดมากมากเลยเนี่ยเธออยู่แถวไหนคะ
0: ตอนนี้อยู่ทางด่วนดินแดงพระรามเก้าค่ะมาจากสาทรรถติดมาก
2: อ๋อเธออยู่แถวบ้าน
0: ฝนลงเบา
1: ๆแล้วก็เราจะไปไหนคะคุณลอล่า
0: ไปออฟฟิศอยู่พระรามเก้าค่ะวันนี้มีตรวจสุขภาพก็เลยมาเช้าหน่อย
2: ร
0: อหิวข้าวไม่อะไรรีบเจาะเลือดให้เสร็จจะได้กินข้าว
1: เช้าไงถ้าเกิดสมมติว่ารีบเจาะเร็วก็ได้กินเร็ว
2: นางดูอาจารย์ยิ่งศักดิ์มากเกินไป
0: ค่ะคนสวย
2: เออนางชอบพูดไปวินไปนางเหมือนดูอาจารย์ยิ่งศักดิ์เยอะ
1: เออนะ
2: ทำกับข้าว
1: ไปความคล้ายอะ
2: จะกินก็กินไม่กินก็โยนทิ้งไปอย่างเงี้ยหรอ
0: โยนทิ้งไปเลยค่ะ
1: เขาเหวี่ยงเพราะว่าเขาหิวไงเขาบอกเขาหิวอยู่ตอนเช้าหิวข้าว
2: อุ้ยแต่นางสวยนะนางหน้านางลดอยู่นะ
0: จริงปะอุ้ยพูดพอนะเนี่ยพูดพอแต่เช้าเลยโอ้ยวันนี้มีคนพูดพอแล้วโอเคแล้วสบายใจ
2: เออ
1: ถึงรถจะชนก็ช่างมันไม่เป็นไรฉันสวยพอแล้ว
2: เธอทำงานเกี่ยวกับอะไรอ่ะเธอทำงานเกี่ยวกับอะไร
0: ถ้าดูจากความสวยแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นโมเดลไม่ใช่เป็นฝ่ายขายค่ะเป็นฝ่ายขาย
1: ว้าวนะพูดเก่งมาก
2: เยอะมากของอะไรอ่ะ
0: ฉัน
2: ให้เธอโปรโมทถ้าให้เธอโปรโมท1นาทีอ่ะเธอเป็นของอะไรเธอเล่ามาเลยอ่ะ
0: โปรโมทไม่ได้ดิฉันต้องอยู่ไม่ได้ฉันต้องอยู่ในมุมแคบๆดิฉันไม่โปรโมทเดี๋ยวเขามาดักตบดิฉันได้ไม่ได้โปรโมทไม่ได
2: ้ไม่ได้เหรอฉันให้เธอโฆษณาแล้วนะ1นาทีนะเธอได้เป็นพนักงานดีเด่นนะ
0: ไม่โคตรไม่เอาไม่โฆษณา
1: อยู่แล้วไง
0: เงียบๆไงมุมเงียบ
2: ๆขายดีอยู่แล้วเหรอ
0: ใช่ก็เขาเรียกอะไรไตรมาสละ100ล้านอ่ะมันก็ไม่ดีหรอกมันก็ไปเรื่อย
1: เก่งมากเลยนะ
2: เก่งเนาะของฉันเนี่ยไตรมาสละ20ล้านค่ะ
1: โอเคเขาโอ้ยไปเก
0: ้ก็คือขึ้นคออยู่ขายของแถมไตค่ะขันไตบ้างขายแถมตับบ้างลูกค้าก็ไม่เอาบอกว่ามันดำ
2: ซึ่งดัง
1: เป็นอะไรอ่ะขายอะไรอ่ะเดาได้ไหมเธอว่าเขาขาย
0: เป็นธุรกิจเกี่ยวกับไอทีค่ะไอทีบ้านเราเนี่ยแหละ
2: โอ้
0: โปรเจกต์โน้ตโปรเจกต์นี้ว่าไปอะไร
1: ไม่ต้องโฆษณาไง
2: เออไม่มาเสนอกับกองทัพเรือบ้างล่ะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไป
0: ไม่ค่ะดิฉันไม่กล้าเข้าองค์กรใหญ่ขนาดนั้นค่ะดิฉันเหนื่อยดิฉันเคยไปมาแล้วไปกองทัพเรือที่สัตหีบดิฉันเคยไปกองทัพเรือที่สัตหีบแล้วก็ไปเทรนนิ่งพี่นะคะไปเทรนนิ่งพี่ที่เขาออกแบบตัวอุปกรณ์เรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกอะไรแอสเซมบลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปมาแล้ว
2: ฉันไม่เชื่อหรอกว่าเธออ่ะไปสัตหีบแล้วเธอไม่มองทหารเรือ
1: แล้วเป็นยังไงพี่กองทัพเรือน่ารักไหม
0: ดิฉันก็มองแต่ฉันมองไม่ออกว่าคนไหนยศใหญ่สุดดิฉันดูไม่เป็นมันไม่เหมือนทหารบก
2: อ้าวจริงเหรอเธอดูไม่เป็น
0: ดูยาก
2: อ้าว
0: ไม่เป็น
2: เรื่องอย่างเงี้ยเธอเห็นทหารเรือ
0: นั้นนายเรืออันนี้อะไรอย่างเงี้ยดูไม่เป็น
2: เธอให้ฉันพูดบ้างค่ะเธอให้ฉันพูดบ้างค่ะตัวนางพูดไม่
0: ให้เวลา1นาที
1: เร็วขอให้เวลาแล้วขอให้เวลา
2: ถามว่า
0: ให้เวลาพูดมาอยากพูดอะไรพูดมาย
2: ังไม่จบอีกฉันจะจัดการฉันจะถามว่าทหารเรือเป็นยังไงหรอไหม
0: ทหารเรือแต่ดิฉันว่าเขาล่ำน้อย

0: ทรงเขายังแบบยังล่ำไม่พออ่ะ
1: เหรอแล้วเธอไปกองทัพไหนที่เธอดูล่ำอ่ะ
0: แต่ว่าพี่เขาน่ารักนะพอเทรนนิ่งเสร็จใช่ไหมเขาก็ยืนขึ้นทุกท่านเลยประมาณ30ท่านวันนั้นนะคะแล้วเขาก็ขอบคุณพร้อมๆกันอะไรเงี้ยเขาก็น่ารัก
1: เออแล้วเธอไปของทหารบก
0: ไปให้ความรู้อย่างเดียวไม่ได้ไปขายวันนั้นอ่ะไปให้ความรู้อย่างเดียว
1: เหรอแล้วเธอไปเห็นของกองทัพบกล่ำเหรอ
0: กองทัพบกดูแบบดูขลังกว่านะ
1: ดูขลัง
0: เวลาแบบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะล่ำล่ำนิดนึง
1: ทหารอากาศเข้าไปยัง
0: ไม่เคยค่ะไม่เคย
1: แล้วเขาขาดรักอยู่เธอไปจัดการหน่อย
0: ไม่ดิฉันยังไม่ครบสี่เหล่าทัพค่ะคุณขาพอแล้ว
1: โอเคเออน่ารักเนาะนางน่ารักนะนุ่น
2: ถึงบอกไงว่าขายเก่งมากไม่ต้องพึ่งแล้วโฆษณาน่ะ
1: เออคือคนแล้วที่ปราบ
0: ดิฉันมีความสามารถทำให้ลูกค้างงแล้วก็ซื้อได้ค่ะ
1: เออ
0: โอเคเอาหรอลอล่าเอาหรอดีหรอเอาหรอ
2: ก็ได้
0: ซื้ออะไรอย่างเงี้ย
1: นี่มีคนรู้จักเธอด้วยเนี่ยเขาบอกว่าฉันเคยเห็นนางคนนี้ด้วยเออเอารู้จัก
0: คนไหนวะ
1: เออคนไหนวะเอาลอร่า
0: ฟังรายการมันจะมารู้จักฉันได้ไง
1: เธอฟังฉันก่อนค่ะเวลาฉันถามเนี่ยไม่ต้องมาพูดแทรกลอร่าเธอฟังรายการมานานหรือยังคะ
0: โอ้ยตั้งแต่สมัยเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ฉันก็ฟัง 93.00 เลยค่ะ
1: โอ้เลิศเธอเลิศ
2: เขาฟังก็ถามแต่เขาฟังเราหรือเปล่า
1: เออฉันถามรายการนี้จ้ะบางครั้งนางก็ตอบไม่ตรงคำถามจนกรรมการงงแล้วก็ให้นางสมมงนะ
0: ก็นั่นแหละค่ะลูกค้าก็เลยซื้อฉันไงคะคุณค่ะ
2: อยู่
0: ใช่
1: เป็นยังไงบ้างเธอพอฟังรายการฉันนะ
0: ฉันดีใจดิฉันแบบว่าโทรติดครั้งแรกเลยแล้วก็ฟังมานานแล้วเนาะตอนเช้าอะไรเงี้ย 7-8 โมงเงี้ยก็เข้ามาฟังอยู่เรื่อยๆแหละคิดถึงฟังแล้วก็อีกอย่างนึงคือสรุปข่าวให้ดิฉันฟังในแต่ละวันเพราะว่าเมื่อวานนี้ฉันก็นอนเร็วฉันก็ไม่ได้ดูข่าวว่าสรุปว่าไทยพัฒน์เนี่ยจะไปต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยดิฉันวันนี้ฉันก็ได้มาหนึ่งข่าวไม่งั้นฉันจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
1: เออ
2: สรุปให้แล้ว
1: ไทยพัฒน์อ่านเฉยๆนะแต่ฉันอ่านปากกาด้ามเดียวอยู่อะไรที่อะไรนะ
2: ปากกาลดน้ำหนัก
1: เออปากกาลดน้ำหนักเธอไม่ได้ฟังเลยเหรอโอ้ยตาย
0: ปากกาลดน้ำหนักฉันต้องข้ามไปเพราะว่าดิฉันปักอยู
1: ่เอาจริงเหรอเธอปักใช่ไหม
2: แล้วเป็นยังไงว่ามัน
0: มีอาการไหมปักแล้วก็พักมาสามเดือนแล้ว
1: เธอพูดก่อนว่าเธอปักอย่างถูกต้องหรือเปล่าเธอพูดมา
0: ถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วแบบจ่ายแพงจ่ายแพงเพราะว่าจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญของคุณหมอ
2: แล้วเป็นยังไงมันหยุดหิวได้จริงจริงหรือเปล่า
1: เธอพูดอาการหน่อย
0: จริงจริงค่ะจริงจนทุกวันนี้พอผอมลงแล้วกลายเป็นกลัวว่าถ้าฉันหิวฉันจะทำยังไงฉันกลัวความหิวไปเลยอะค่ะตอนนี้ค่ะคือพอผอมลงแล้วฉันไม่อยากกลับไปอ้วนอีกแต่ว่าเอฟเฟกต์มันก็เยอะจริงๆอันนี้ยอมรับ
1: เธอขอนิดนึงให้เธอเป็นเคสตัวอย่างเลยจากฟังรายการวิทยุเลยเธอก่อนที่เธอจะปัก
0: เท่าไหร่มีคนถามว่า
1: ฉันถามเนี่ยฉันถามเธอค่ะเธอยังไม่ต้องพูดค่ะ
2: ฉันว่ามันเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาแล้วแหละ
1: โอเค
0: เ
1: ธอก่อนเธอปักเธอน้ำหนักเท่าไหร
0: ่85ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วตอนนี้ปักมากี่เดือนเหลือเท่าไหร
0: ่3เดือนพอดีค่ะปักมา3เดือนพอดีแล้วก็หยุดมา3เดือนพอดีเหมือนกันรวมกันหมดทั้งซีรีส์แล้วอ่ะ6เดือนไปกับ
1: เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ตัวนี
0: ้ลดไป8กิโล9สัปดาห
2: ์9สัปดาห์
1: ก็เอาได้นะ
2: มันเยอะเหมือนกันนะ
1: เออเออผลข้างเคียงนิดนึงก่อนเวลาจะหมดผลข้างเคียงของการปัก
0: ปวดหัวปวดหัวมากเวียนหัวพอปักไปไม่ถึง1นาทีคือเวียนหัวเลยตาพร่าเลย
2: แสดงว่ายาก็แรง
0: แต่ก็สู้แต่ก็สู้อยากผอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่หิวเลยไม่หิววันไม่หิวเลย
1: นะแต่นี่ก็
0: มันไม่กินไงมันก็เลยผอม
1: นี่คือเคสตัวอย่างที่ทำให้เห็นแล้วว่านี่คือเขาปักกันถูกต้องนะครับที่สาธารณสุขบอกว่าต้องไปปักกับหมอนะบางคนไปเป็นหมอกระเป๋าไงนะแล้วปักกันไม่ถูกต้อง
0: ถือไม่เอากลัวตาย
1: นะอ้าวรอ
0: น
1: ะ
0: ไม่ทันได้ใช้ชีวิตเลย
1: อ่ะหยุดได้แล้วค่ะเธอหยุดได้แล้วค่ะเดี๋ยวเธอเขียนชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์ส่งกลับใน SMS นะลอร่านะแล้วเดี๋ยวเส้นหนีบของไวจะส่งของไปให้ขอบคุณลอร่ามากๆนะขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้ยเมามันจริงๆคุยกับนางเนี่ยเธอ
2: ไม่ยอมหยุดเลยไม่หยุดพูดเลยคุณลอร่าเนี่ยพูดเก่งมาก พูดไม่ทันน่ะ
1: เอ้าวันนี้เวลาหมดเวลาเจอกันพรุ่งนี้น้องกาแฟมานะครับเราสองคนเดี๋ยวดิเจนุ่นใหม่ทิ้งวันพฤหัสกับวันศุกร์เจอกับเขานะฮะวันนี้ผมดิเจสอนครับว่าที่เรือตรีอดิสรจันทรวัฒน์ครับ
2: และดิเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงอดุมาประการสมุทรค่ะ
1: เราสองคนลาทุกคนไปก่อนมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองทุกท่านสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมสัมผัสเสน่ห์รถล้านนาเทศกาลอาหารพื้นถิ่นล้านนาต่อยอดภูมิปัญญาการท่องเที่ยวมูลค่าสูงนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลอาหารพื้นถิ่นล้านนาเสน่ห์รสล้านนา Flavor of ล้านนาภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง12เดือน12เทศกาลประจำปี2569มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์อาหารล้านนาที่สะท้อนถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างคนกับชุมชนตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารและยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569ณบริเวณประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการสาธิตการประกอบอาหารพื้นถิ่นล้านนาการจัดแสดงและจำหน่ายอาหารพื้นเมืองการนำเสนอภูมิปัญญาและเรื่องราวอาหารล้านนาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์อาหารและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้สัมผัสเสน่ห์อาหารล้านนาอย่างหลากหลายนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารชุมชนและผู้ผลิตสินค้าอาหารในพื้นที่ให้มีโอกาสพัฒนาสินค้าและบริการเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้และกระจายประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเชียงใหม่ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารและการท่องเที่ยวมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนมาเที่ยวชมงานเสน่ห์รถล้านนา Flavor of ล้านนาระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569หน้าลานประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมสัมผัสรสชาติอาหารพื้นถิ่นเรียนรู้เรื่องราวและภูมิปัญญาล้านนาชมศิลปะวัฒนธรรมพร้อมเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นไปด้วยกันคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถนนชำรุดช่วยหยุดดูหน่อยคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาตีสามของคืนวันหนึ่งนายเก่งได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีการก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณผิวถนนทำให้มีหลุมขนาดใหญ่อยู่บนผิวถนนบริเวณช่องจราจรด้านซ้ายโดยไม่มีอุปกรณ์กั้นหรือแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าบริเวณดังกล่าวมีหลุมอยู่ทำให้นายเก่งประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บนายเก่งจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้กรุงเทพมหานครและบริษัทเป็นเอกจำกัดผู้รับจ้างในการก่อสร้างชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้รับจ้างจากกรุงเทพมหานครให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำแต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการอย่างเพียงพอทำให้ท่อรวบรวมน้ำเสียแตกชำรุดส่งผลให้ผิวจราจรทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่และไม่ซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัยไม่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดหลุมดังกล่าวไว้รวมทั้งไม่ติดสัญญาณไฟสัญญาณป้ายเตือนหรือจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ทราบถึงอันตรายจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายจนเกิดความเสียหายแก่ร่างกายอันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำและมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งอาจดำเนินการเองหรือว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการแทนได้ดังนั้นการที่กรุงเทพมหานครทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งเมื่อการดำเนินการของบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีกรุงเทพมหานครจึงต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดด้วยผิดพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 86,939 บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ประชาชนประจำเช้าที่15 กันยายน 2569ท่านกำลังอยู่กับผมดีเจเบนส์กิติชันชนยุทธและวิทยากรของเราในวันนี้ครับพี่หนึ่งวุฒิพงษ์หนูบรรจงสวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับ
9: ครับพี่หนึ่งครับวันนี้เช้าๆกรุงเทพเราฝนตกแต่เช้าเลยนะครับวันนี
10: ้ครับตกเร็วครับแล้วก็เยอะด้วยนะครับโดยเฉพาะทางแถบบางนานะครับซีกตะวันออกของกรุงเทพรวมทั้งจังหวัดข้างเคียงสมุทรปราการฉะเชิงเทรานะครับ
9: ตอนนี้ก็ยังตกปล่อยๆอยู่เลยนะฮะ
10: ของเรายังปล่อยๆครับแต่ว่าที่ตกแรงเนี่ยยังอยู่นะครับก็อยู่แถวฉะเชิงเทราแล้วก็ตอนนี้ล้ำไปจนถึงเขตของจังหวัดชลบุรีแล้วด้วยนะครับก็กำลังเคลื่อนออกไปนะครับส่วนกรุงเทพก็เบาบางลงครับ
9: ในฤดูฝนของเราปีนี้ที่ผ่านมาเราไม่ค่อยกรุงเทพไม่ค่อยได้เจอฝนตกช่วงเช้าเลยนะฮะ
10: ก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับก็ฝนเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่ครับ
9: ครับก็ไม่รู้นะว่าเช้านี้จะมีใครไปทำงานสายกันบ้างหรือเปล่านะเพราะก็แต่เช้าพอดูน่าจะทำให้การจราจรติดขัดกันได้บ้างนะฮะ
10: ก็จะเป็นซีกตะวันออกนะครับนะครับ
9: แล้วอย่างเงี้ยวันเนี้ยอากาศสภาพอากาศมันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างแล้วที่ไม่เกิดฝนได้ในวันนี
10: ้ครับวันนี้นะครับโดยภาพรวมเนี่ยจะเป็นตัวหลักเลยนะเป็นแนวร่องมรสุมนะครับซึ่งวางตัวอยู่กลางประเทศไทยนะครับก็แถวๆภาคกลางภาคอีสานนะครับรวมทั้งตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่จากเวียดนามนะวันก่อนอยู่เวียดนาม
9: นะตอนนี้ไม่เห็นแล้วเหรอฮะ
10: ไม่เห็นนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็จะมารวมกับแนวร่องมรสุมนะครับพอมารวมเสร็จมันก็ทำให้ตัวแนวร่องมรสุมของเราเนี่ยเกิดฝนได้มากขึ้นนะครับเกิดฝนมากขึ้นแล้วก็เวลาของการเกิดฝนเนี่ยมันหลากหลายมากขึ้นครับก็ทำให้ของกรุงเทพเราในเช้านี้นะครับก็เจอฝนเช้าไปแต่ว่าในช่วงกลางวันครับเดี๋ยวฝนก็มาอีกนะครับ
9: ช่วงกลางวัน
10: ก็ก่อตัวได้ครับในเมื่อแนวร่องมรสุมเองเนี่ยก็พาดผ่านอยู่บริเวณภาคกลางนะครับภาคกลางอีสานนะครับมันก็อยู่กลางประเทศไทยเนาะทีนี้มันก็จะมีอิทธิพลกับกรุงเทพด้วยนะครับทำให้ฝนเนี่ยก็เยอะขึ้นนะครับแต่ก็โดยภาพรวมแล้วนะครับตัวแนวร่องมรสุมมันก็จะค้างๆอยู่นะครับตัวหย่อมที่อยู่ในแนวร่องมันจะค่อยๆเคลื่อนออกไปนะครับวัน2-3 วันนี้นะครับก็จะวันนี้อาจจะเยอะหน่อยพรุ่งนี้อาจจะลดลงไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็เราต้องติดตามกันช่วง17-18
9: ซึ่งอันนี้ก็เป็นตามประกาศที่กรมอุตุเพิ่งออกฉบับหนึ่งในวันนี้ด้วยใช่ไหมฮะ
10: ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่จะมาใหม่นะครับเอาเป็นว่าในช่วงกันยายนนี่ดูแล้วเราไม่ค่อยจะวางเว้นเท่าไหร่นะครับ
9: น่าจะมีฝนกันตลอด
10: กับการ
9: สิ้นเดือนเลยนะฮะ
10: ครับ
9: แล้วอย่าง17-20อ่ะที่เราออกประกาศเตือนวันนี้เป็นฉบับแรกไปมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เราต้องเฝ้าระวังหรือครับ
10: ครับก็ในช่วงดังกล่าวนะครับ17-18เนี่ยตัวมวลอากาศเย็นนะครับ หรือความกดอากาศสูงจะบอกว่าเย็นสักทีเดียวก็ยังไม่ได้เย็นขนาดฤดูหนาวเนาะแต่ว่าเขาก็เริ่มมาแล้วนะครับพอเขามาเนี่ยนะครับมันก็จะมีความแตกต่างของสภาพอากาศที่มันต่างกันเนาะอากาศจากจีนกับอากาศบ้านเราที่ยังคงอยู่ตรงเนี้ยนะครับช่วงแรกๆนะครับที่เขาลงมาเขาก็จะดันลงมาทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศนะครับทั้งเหนืออีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพนะครับก็คือ17-18ทำให้มันมีตัวฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในหลายที
9: ่
10: นะครับฝนตกหนักมีได้นะครับก็ต้องระวังนอกเหนือจากระวังฝนแล้วก็ต้องระวังลมกระโชกแรงด้วยนะครับตอนนั้นนะครับมันก็จะเริ่มผลักร่องมรสุมลงมานะครับเท่าที่ทราบก็คือวันนี้นะครับร่องมรสุมอยู่บริเวณแถบภาคกลางภาคอีสานเนาะ
9: ครับ
10: หลังจากนั้นเนี่ย17-18เนี่ยมันเริ่มดันนะครับก็เกิดความแปรปรวนเนาะพอ19-20ครับ ตัวแนวร่องมรสุมเนี่ยถูกดันลงมาจนถึงประมาณภาคใต้ตอนบน
9: ลงมาลึกเลย
10: ลงมาเยอะอยู่นะครับทีนี้พื้นที่ที่ฝนจะเพิ่มขึ้นในถัดไปก็จะเป็นทางภาคใต
9: ้
10: นะครับก็คือ19-20เนี่ยภาคเหนือตอนบนอีสานบนเนี่ยฝนก็เบาๆลงแต่ก็ยังคงมีอยู่นะครับทางตอนล่างของภา
9: ค
10: ส่วนภาคกลางนะครับก็จะเน้นตอนล่างเป็นหลักนะครับภาคตะวันออกยังหนักต่อเนื่องได
9: ้
10: นะครับส่วนภาคใต้เนี่ยฝนเพิ่ม
9: อย่างแผนที่เสี่ยงภัยที่เราโชว์อยู่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะทำให้เห็นชัดเจนเลยนะว่าพอวันที่17-18มันกระจายหลายภาคแต่พอไป19-20คือมันแบบอัดลงมากันข้างล่างเลย
10: อย่างภาคใต้เนี่ยจริงๆ17-18เนี่ยฝนมันเริ่มแล้ว
9: ครับ
10: ฝนมันเริ่มแล้วแต่ว่ามันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นจน19-20เนี่ยมันก็เยอะไปอีกนะครับภาคใต้เนี่ยต้องเตือนนะครับตั้งแต่17เป็นต้นไปนะครับคาดว่าอาจจะถึง21-23เนี่ยครับคือแนวร่องเนี่ยมันจะพาดอยู่ภาคใต้ตอนบนแล้วก็มันก็ส่งผลให้ฝนมันเยอะฝนมันแช่นะครับรวมทั้งมรสุมที่มันแรงขึ้นในช่วงดังกล่าวด้วยภาคใต้คือได้ทั้งฝนได้ทั้งขึ้นลมนะครับส่วนถ้าเป็นความต่อเนื่องของฝนก็จะอยู่ทางภาคกลางนะอันนี้ยังอยู่นะครับภาคกลางเนาะภาคตอนออกฝนยังต่อเนื่องได้นะครับส่วนภาคเหนืออีสานเนี่ยตอนบนก็ลดลงประมาณนี้นะครับ
9: ที่วันที่19-20ที่เราเห็นว่าความกดอากาศมันมาก็คือเหมือนอากาศเย็นมันเริ่มมาให้มีสัญญาณบ้างแล้วใช่ไหมฮะ
10: ก็เริ่มมาบ้างนะครับเริ่มมาบ้างแต่ว่ายังไม่ได้เข้าฤดู
9: ยังไม่เข้าฤดูหนาวแค่
10: ต้องย้ำไว้
9: ยังมาแบบไม่ทั่วถึงใช่ไหมฮะ
10: ครับ
9: เพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีคนพูดถึงกันเหมือนกันว่าตื่นมาเช้าๆรู้สึกว่าอากาศเย็นกันบ้างแล้ว
10: แน่นอนครับเนื่องจากว่าความแตกต่างของอากาศนะครับก็มันมีอยู่แล้วเนาะความแตกต่างของอากาศระหว่างบ้านเรากับบ้านเขานะครับดังนั้นของเขาเนี่ยประเทศจีนเนี่ยเขาอยู่ลัตจูดที่สูงขึ้นไป
9: ครับ
10: เหนือขึ้นไปเนาะประกอบกับตัวขนาดเนี้ยแนวตั้งฉากดวงอาทิตย์เนี่ยมันลงต่ำกว่าประเทศไทยละมันลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบประเทศไทยกับประเทศจีนนะครับประเทศจีนเขาเย็นกว่าอยู่แล้วนะครับเวลามวลอากาศเย็นเขาไหลเขาก็จะไหลลงมานะครับลงทั้งทะเลลงทั้งบ้านเรานะครับมาเจออากาศอุ่นอากาศอุ่นบ้านเรามันก็จะยกตัวขึ้นนะครับแต่เนี้ยมันอาจจะไม่ได้ชัดเหมือนช่วงต้นฤดูร้อนเนาะอันนั้นจะเป็นแบบว่ามวลอากาศเย็นลงมาเจอกับอากาศร้อนที่มันร้อน
9: อากาศจัดเนาะมันปะทะกัน
10: มันต่างกันเยอะนะครับอันนั้นเป็นแบบฝนฟ้าคะนองลมโชกแรงมีลูกเห็บตกอันนั้นจะแรงกว่านะครับแต่ครั้งนี้ก็มีได้นะครับลมกระโชกแรงไม่ใช่ไม่มีนะครับ
9: เพราะว่าลมกระโชกแรงมันไม่ได้เป็นปัจจัยของที่เป็นตัวฤดูฝนปกติแต่มันคืออากาศเย็นมาปะทะด้วยใช่ไหมฮะ
10: ได้ครับหรือแม้แต่ว่าอย่างนี้ครับสมมติในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเนี่ยถ้าเกิดว่าฝนไม่ได้มีความต่อเนื่องมากนักนะครับประเทศไทยเราพื้นดินนะครับมันก็จะสะสมความร้อนนะครับพอร้อนมากๆพออีกวันนึงมีความชื้นที่มันเข้ามาเยอะๆนะครับมาจากทะเลอะไรเนี่ยนะครับมันก็เกิดฝนฟ้าคะนองลมโชกแรงได้เหมือนกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีความแตกต่างนะครับไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเฉพาะฤดูร้อนนะครับฤดูอื่นมันเกิดฝนฟ้าคะนองลมโชกแรงได้เหมือนกันแต่แค่ว่าฤดูร้อนเนี่ยเกิดเยอะกว่าแล้วก็
9: เพราะอากาศมันต่างกันเยอะ
10: มันต่างกันชัดเจนนะครับแล้วก็เกิดเป็นบริเวณที่กว้างกว่า
9: ครับ
10: ครับ
9: เดี๋ยวเราแวะมาดูคอมเมนต์ทาง Facebook ไลค์กันนิดนึงนะฮะคุณร่ำรวยสวัสดีครับวันนี้กทม.ลาดกระบังฝนจะตกไหมครับพอดีเป็นตอนเย็นใครของตลาดนะ
10: ต้องระวังมากๆครับสำหรับกรุงเทพปริมณฑลในวันนี้นะครับ
9: แล้วน่าจะระวังอีกหลายวันเลยฮะกรุงเทพ
10: คือโดยปกติแล้วของกทม.เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของบ่ายค่ำเป็นหลักตรงนี้มันไม่อยู่แล้วนะครับบ่ายค่ำนะครับก็อาจจะสัก 2-3 วันเนี้ยเน้นบ่ายค่ำยกเว้นวันนี้นะวันนี้มีช่วงเช้าได้นะครับแล้วก็ให้ระวังกรุงเทพเนี่ย18 19 20 21
9: ก็จะเป็นช่วงที่เพิ่มขึ้นตาม
10: มันเยอะนะครับ
9: กรมนะ
10: ใช่ใช่เวลามันจะกว้างขึ้นนะครับ
9: คุณป๊อป27กันยามีฝนไหมต้องรบกวนระบุพื้นที่มาหน่อยนะว่าไหนไปถึงพื้นที่จังหวัดไหนนะครับ
10: เอาเป็นว่า27กันยาเนี่ยฝนโดยภาพรวมของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้มีอยู่นะครับส่วนภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยก็จะลดน้อยลงในตอนบนๆครับ
9: เพราะว่าความอากาศเย็นมันเริ่มมาแล้วเหรอฮะ
10: ก็คือถ้า อากาศเย็นมันถ้ามีการฟีดมาเรื่อยๆนะครับตัวแนวร่องมรสุมมันจะไม่กลับขึ้นไป
9: ครับ
10: นะเพราะฉะนั้นฝนก็จะอยู่ทางกลางๆถึงล่างๆครับ
9: ครับคุณนรมนเมืองชุมพรเช้านี้ครึ้มมาแต่เช้าจะมีฝนหนักไหมคะ
10: ชุมพรนะครับเริ่มวันนี้อาจจะดูแล้วคงไม่ได้หนักเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้ต้องสัก17 18เนาะ17 18เป็นต้นไปครับ
9: ครับคุณชุติมาปู่เจ้าสุดปราการช่วง 4-6 โมงเย็นจะมีฝนไหมคะเป็นแม่ค้าตลาดนัด
10: ระวังครับปริมณฑลรวมกรุงเทพ
9: ครับ
10: ระวังช่วงเย็นไว้ครับ
9: วันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะฮะคุณบำรุงอำเภอตาคลีตำบลหนองโพจะมีฝนตกชุกวันไหนครับน้ำยังไม่เต็มสระเลย
10: ครับคือภาคกลางเนี่ยครับฝนมาอยู่เนาะ
9: ครับ
10: นะครับบอกว่าชุกไหมก็น่าจะชุกพอสมควรนะครับก็ตั้งแต่วันนี้ไปเนาะไปจนถึงประมาณสัก18 19ครับยังได้อยู่เนาะก่อนที่20 21เนี่ยจะเผาๆลงไปบ้าง
9: ครับคุณบัณฑิต17ถึง20กระบี่ฝนจะตกหนักมากไหมครับ
10: หนักมากครับ
9: หนักมากเลยเหรอฮะ
10: ครับ
9: อันนี้คือตกเป็นทั้งเช้าเย็นเลยไหมหรือว่าคือตกแค่บางช่วงเวลา
10: หลาย
9: ช่วงเวลาเลยนะฮะ
10: ครับ
9: คุณปีโป้17ถึง18นี้เชียงใหม่ลำพูนลมจะแรงมากไหมคะ
10: ก็ไม่อาจจะไม่น่าจะแรงมากเนาะเพราะว่าเป็นภูเขาเนาะนะครับลมก็กลางๆแล้วกันนะครับ
9: คุณคาร์ลอสบ้านกลางวังทองพิษณุโลกเช้านี้มืดฝนตกหนักมากครับจะเป็นอย่างนี้อีกกี่วันครับ
10: ฝนจะเบาลงก็19 20ครับตรงนี้นะ
9: ครับคุณมุมมองใหม่ไทยแลนด์ลพบุรีมีฝนไหมครับ
10: มีครับ
9: มีนะครับภาคกลางตอนบนจะหมดฝนวันไหนคะ
10: ยังครับ
9: ยัง
10: แต่ว่ามันจะมีช่วงที่เบาๆลงไปบ้างเนาะแต่ว่าทีนี้พอแนวร่องมรสุมมันลงมาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งช่วง21 22เนี่ยมันอาจจะเด้งขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งนะฝนจะกลับมา
9: คุณตุ๊กมหาสารคามจะมีฝนไหมครับแรงมากครับ
10: ก็วัน2วันนี้มีมันจะจนถึง18นะครับยังมีได้ครับ
9: ครับคุณจูนสวัสดีครับ18ถึง20ภาคอีสานแถวจังหวัดนครพนมมุกดาหารจะเจอฝนหนักไหมครับ
10: ไม่มีครับ
9: ยังไม่มีนะครับ
10: 19 20ไม่มีครับไม่มีฝนหนักแต่ว่าฝนเล็กน้อย
9: ยังมีฝนเล็กน้อยได้อยู่ในหลายพื้นที่นะฮะ
10: ครับ
9: คุณงามตาบ่ายถึงเย็นนี้สมุทรสงครามมีฝนตกหนักไหมคะ
10: มีได้เอาเป็นว่าพื้นที่นี้เสี่ยงได้ครับกรุงเทพสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับ
9: ชัยภูมิฝนตกตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ยังไม่หยุดเลยครับ
10: ยังตกได้อีกวันนี้ยังได้ทั้งวันครับ
9: คุณอ้อยชุติมาถามเกี่ยวกับว่าอากาศเย็นปีนี้มันมาเร็วกว่าปกติไหมฮะ
10: ก็มีโอกาสได้นะครับ
9: แต่ตอนนี้ถือว่าเร็วไหมฮะที่มาหรือว่าปกติทุกปีก็มีประมาณนี้แบบหลุดๆมาบ้างอยู่แล้ว
10: คือบางทีมันได้อิทธิพลของตัวพายุอ้อมๆด้วยนะครับตัวหย่อมมั่งที่มันช่วยดึงออกมานะครับแต่ก็ถือว่าเร็วกว่าปีก่อน
9: ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบมาแล้วมาอยู่แช่นะมันก็มาแล้วมันก็ถอยกลับไป
10: ใช่มันมาช่วงครั้งช่วงคราว
9: ครับเดี๋ยวเรามารับสายจากทางบ้านกันบ้างนะครับสายแรกครับคุณดำรงชลบุรีสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับผมสองท่านครับผม
9: ครับสวัสดีครับ
11: อาทิตย์ที่แล้วทางอาทิตย์นะทางชลบุรีนี่ทางพลเมืองทางผมนี่นะไม่ได้ฝนเลยนะก็แกอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับผมแล้วเนี่ยเพิ่งตอนเช้ามืดตอนตีหนึ่งครึ่งเนี่ยออกมาประมาณสักสิบกว่าทีตกแรงหน่อยนะแล้วก็มาตีห้าเนี่ยตีห้าณเวลานี้ก็ยังไม่หยุดตกนะ
10: ครับผม
11: มีแรงมันเป็นแค่ปานกลางแล้วก็ตกไปเรื่อยเลยนะพูดถึงนะแล้วตอนนี้ก็ฟ้าแรงแล้วนะครับผมก็อยากทราบว่าวันเนี้ยท้องฟ้ามันปิดหมดเลยก็อยากทราบว่าจะตกทั้งวันไหมทางชลบุรีเนี่ย
10: ครับมันก็ไม่ได้แช่อย่างนี้ทั้งวันเนาะนะครับแต่คุณก็อาจจะเจอได้เกิน1รอบนะครับทีนี้กลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะเลยไปเนาะเข้าไปทางตะวันออกนะครับ
11: ครับผมแล้ววันพรุ่งนี้เป็นไงครับผม
10: ครับวันพรุ่งนี้ก็จะลักษณะก็ไม่เท่าครั้งนี้นะครับผมว่าวันนี้น่าจะหนักกว่านะแล้วก็เดี๋ยวต้องรอตอนนี้ครับ19นะ19ไปจนถึง22 23ครับอันเนี้ยของจริงนะครับเยอะนะครับ
11: จริงแน่นะ
10: เยอะพื้นที่เยอะด้วยนะครับหนักด้วยครับ
11: แล้วคาดว่าไอ้เจ้าตัวลงฝนนี่จะตัววินขึ้นตัววินลงอยู่ตรงนี้อีกนานไหมครับผม
10: อย่างนี้ครับก็คือช่วง17 18 19 20เนี่ยมันก็จะอยู่ภาคใต้ตอนบนคาบเกี่ยวกับภาคตะวันออกนะครับมันก็เลยเยอะนะครับแต่ว่าอาจจะมีการขยับขึ้นไปบ้างหลังจาก21 22เนาะขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังอยู่แถวนี้แหละครับ
11: ครับผม
9: ครับขอบคุณนะครับสว
11: ั
9: สด
11: ี
9: ครับมารับสายอีกสายนึงนะครับคุณพรชัยพระราม5สวัสดีครับ
12: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณเบนขอสวัสดีที่ออเล่คุณอันเล่คิดได้ที่ประสานงาน
9: ครับ
12: นะครับขอสวัสดีครับวิทยาออนด้วยวันนี้อุณเอมานฮอนถนนทางลำห้านี่จะได้ฝนหนักเขาไหมครับวันนี้ครับผม
10: วันนี้โอกาสหนักครับเนาะนะครับส่วนพรุ่งนี้ก็โอกาสหนักก็พอมีบ้างนะแต่ไม่น่าจะเท่าวันนี้วันนี้น่าจะเยอะกว่าเน
12: าะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหเล่มคืมอันไหนชวนเทพป่าคืมอร่อยเนี่ยกรุงเทพในเขตเมืองนะครับร้านจะมาคืมอะไรใช่ไหมรอบๆกรุงเทพคืมหมดเลยใช่ไหมหมวดนี้ใช่ไหม
10: ครับก็เป็นส่วนใหญ่ครับเมฆเยอะครับ
12: เมฆเยอะว่าวันนี้จะคล้ายๆเมื่อวานไหมหรือว่าจะเบาหน่อยครับแต่ว่าหนักกว่าเมื่อวาน
10: ถ้าเทียบเมื่อวานเยอะกว่าครับครับ
12: วันนี้น่าจะเบาหน่อยเนาะ
10: มันผมว่ามากกว่าเมื่อวานเนาะครับพื้นที่เนาะพื้นที
12: ่อ๋อหาท่านหัวหน้าสรุปความว่าเดือนอันยายนแล้วเดือนตุลาคมเนี่ยฝนก็จะมากฝนก็จะมากเลยใช่ไหมสองแดนนี้ใช่ไหมหนักเลยเน
10: า
12: ะ
10: ก็ครับแนวร่องก็อยู่แถวกลางล่างใต้ภาคใต้ตอนบนอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเยอะอยู่แถวนี้ครับ
12: พอปลายเดือนอุลาคมเล่นเบาขึ้นแล้วใช่ไหมฝน
10: ใช่ครับ
12: ครับผมขอบคุณครับ
9: ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ทางโซเชียลของเรากันต่อนะครับคุณเกียรติกุลขอนแก่น 17-18 นี้ฝนจะหมดหรือยังครับอากาศเริ่มเย็นแล้ว
10: 17-18 นะครับก็เอาเป็นว่า 17-18 เนี่ยให้ระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงไว้นะครับแล้วก็ช่วง 19-20 เนี่ยจะเป็นลักษณะของฝนที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างนะครับซึ่งไม่มีความรุนแรงเท่าไหร่นะครับโอกาสก็ลดน้อยลงนะตั้งแต่19เป็นต้นไปครับ
9: คุณสมพรจังหวัดเลยวันนี้มีฝนไหมครับ
10: มีครับยังมีอยู่ครับ
9: คุณแอมโอน17กทมสมุทรปราการมีฝนไหม
10: 17มีครับแต่ว่าถ้าไป18เยอะกว่าครับ
9: มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะ17
10: ประมาณ
9: วันแรกของวันที่เริ่ม
10: ช่วงที่ไล่ลงมาเนี่ยถ้าเป็น17 18มันจะเป็นเหนือกลางบนอีสานก่อนพอ19 20เนี่ยมันก็จะมาถึงกรุงเทพแล้วก็ภาคตะวัน
9: ใต้ด้วยใช่ไหม
10: ภาคใต้จริงๆมันจะเป็นตัวมรสุมด้วยตรงเนี้ยภาคใต้มันจะเริ่มตั้งแต่17แล้วแต่ถ้าเป็นประเทศไทยตอนบนเนี่ยมันจะเป็นอิทธิพลของตัวมวลอากาศเย็นที่ดันลงเนาะต่างกันนิดหน่อยครับตรงนี
9: ้คุณบัวสงสวีชุมพรอยากให้มีแดดจังเลยฝนตกชุกหลายวันแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับ
10: ยังอีกนานครับอีกนาน
9: เลยนะฮะ
10: แล้วยิ่ง17 18ฝนเพิ่มอีกครับ
9: คุณครูออนแถวอุดรธานีช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องฝน
10: ฝนเยอะอยู่จนถึงไปวันที่18
9: ถึง18
10: ยังเยอะ19 20ถึงจะลดลงครับ
9: ครับคุณคนสันโดษสวัสดีครับพลทองฝนตก2วัน3คืนแล้วไม่หยุด

0: ครับครับ
1: ครับคุณประดับดาวชัยภูมิอำเภอเมืองฝนตกโปรยๆสลับปานกลางมาทั้งคืนจะตกอย่างนี้ต่อเนื่องนานไหมคะ
0: ก็ยังอีกถ้าของวันนี้ยังอีกเยอะยังอีกอาจจะตกสลับหยุดได้ทั้งวัน
1: ครับคุณทางอุตุปากช่องนะฮะจังหวัดนครราชสีมาฝนจะตกเยอะเหมือนเมื่อวานไหมคะ
0: ยังเยอะอยู่ครับวันนี
1: ้เมื่อวานเขาพื้นไหลเยอะหลายพื้นที่เลยใช่ไหมฮะ
0: เมื่อวานผมไม่แน่ใจของปากช่องเดี๋ยวดูข้อมูลนิดนึงนะครับถ้าดูแล้วคือสถานีเรามีแค่3ที่แล้วก็มีลงทุกสถานีครับ
1: ครับ
0: ของภาคตะวันเฉียงเหนือลงทุกสถานี
1: คุณชัชพรสวัสดีค่ะสกลนครอำเภอวานอนช่วงกลางวันมีฝนไหมคะ
0: ครับเอาเป็นว่ายังต่อเนื่องครับยังมีต่อเนื่อง
1: ต่อเนื่องนะฮะคุณพัชรินถามถึงฝนขอนแก่นช่วงนี้ยังมีอยู
0: ่ครับเหมือนกันครับถ้าเป็นอยู่ทางภาคอีสานเนี่ยก็จะต่อเนื่องไปถึง18ครับ
1: ครับคุณสวัสดิ์ชัยนาท1920มีฝนไหมครับ
0: มีครับเอาตั้งแต่17แล้วครับ
1: ตั้งแต่17เลยนะครับคุณสมภพสวัสดีครับวันนี้บางคล้ามีฝนตกหนักไหมครับ
0: ตรงนี้ต้องดูเป็นกลุ่มๆไปเนาะแต่ถ้าพูดถึงโอกาสมีได้นะครับตอนนี้มีฝนนะครับปานกลางถึงหนักบางจุดนะทางด้านตะวันตกของฉะเชิงเทรากำลังเคลื่อน
1: ตอนนี้เลยด้วยใช่ไหม
0: ตอนนี้เลยแล้วก็กำลังเคลื่อนไปทางตะวันออกนะครับจริงๆกลุ่มฝนเดียวกับที่อยู่กรุงเทพเมื่อเช้ามืดนี่แหละ
1: คือมันลอยไปทางโน้น
0: มันไปแล้วก็บางส่วนมันขยายตัวด้วย
1: ครับ
0: ครับ
1: คุณณรงค์เชียงใหม่แม่แจ่มมีฝนไหมครับ
0: ยังมีอยู่ครับ
1: ยังมีอยู่นะฮะแต่ว่าทางภาคเหนือก็จะค่อยๆลดลงช่วง
0: ก็เหมือนกันเหนือบนอีสานบนเนี่ย19เป็นต้นไป
1: ฝนจะเริ่ม
0: แต่ว่าหลังจากนั้นน่ะเดี๋ยวสักพักนึงอาจจะมีฝนกลับมาได้อีกอ
1: าจจะมีกลับมาได้เพราะว่าความมวลอากาศเย็นก็ยังขึ้นๆลง
0: ๆขึ้นๆลงๆตัวร่องก็ยังขยับไปขยับมานะครับรวมทั้งอาจจะมีปัจจัยอื่นมาอีก
1: ครับคุณออนชะอำจะมีฝนไหมคะ
0: ชะอำมีครับก็17จะเยอะขึ้นด้วยนะครับ
1: คุณศักดิ์ยูเลิฟบางบัวทองนนทบุรีมีฝนไหม
0: แน่นอนครับกรุงเทพ
1: มีแน่นอนนะวันนี้คุณรัฐพรเชียงใหม่ตกหนักวันไหนไหมคะ
0: วันที่17 18นะครับ
1: คุณฮอนมีจังหวัดที่ไม่ค่อยโดนฝนแล้งช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างในช่วงที่ผ่านมามันก็มีหลายจังหวัดนะที่เราออกประกาศไปในหลายๆภูมิภาคแต่ว่าบางจังหวัดที่ไม่มีฝนก็เป็นพื้นที่ซ้ำเดิม
0: นี่ผมไม่แน่ใจตัวข้อมูลเนาะไม่ได้มีข้อมูลขนาดนั้นนะครับแต่มันก็มีแหละที่ว่าฝนอาจจะไปตกไม่โดนตรงนั้นบ้างนะครับแต่เนื่องไม่มีข้อมูล
1: แต่ว่าในพอความกดอากาศมวลอากาศเย็นมันเริ่มดันมาแล้วเนี่ยมันทำให้จังหวัดที่มีฝนตกเพิ่มขึ้นบ้างไหมฮะ
0: มีโอกาสเพราะว่าเวลาอากาศเย็นมันดันมาเนี่ยฝนมันเกิดเป็นบริเวณแบบกว้างเหมือนมันกวาด
1: ครับ
0: แต่ทีนี้นะครับฝนถ้ามันตกแค่วัน2วันเนี่ยในพื้นที่ที่มันแล้งอยู่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับ
1: ก็คือแค่มีเพิ่มขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ทำให้แบบมีปริมาณน้ำที่เก็บสะสมได้เพิ่มขึ้น
0: ยกเว้นว่าโชคดีที่เจอแบบเยอะๆไปแต่บางทีมันแบบว่าตกปอบแปะหรือตกกลางๆแล้วก็ผ่านไปอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้อะไร
1: ครับคุณศรีชัยบุรีรัมย์จะมีโอกาสฝนตกหนักบ้างไหมครับ
0: จริงๆช่วงเนี้ยมันก็มีโอกาสตกได้บ้างนะครับไปจนถึง17 18นะ70 17 18เนี่ยโอกาสจะเยอะ
1: ครับคุณสุทัศน์ฝนจะตกถึงกลางตุลาคมไหมครับ
0: ต้องเป็นพื้นที่ไปครับแล้วก็ต้องดูสภาพอากาศอีกสักหน่อยนะเพราะว่ายังห่างไปนิดนึงแต่ทีนี้ตุลาคมเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสก็คือภาคกลางนะครับภาคกลางภาคตะวันออกยังมีเดี๋ยวได้ส่วนภาคใต้เนี่ยลากยาวไปจนถึงพฤศจิกานะครับ
1: คุณสมบัติเพชรบูรณ์ตอนล่างตอนนี้ฟ้าเปิดจะมีโอกาสมีฝนไหมครับวันน
0: ี้มีครับเดี๋ยวเมฆก็มาอีกครับ
1: มีมาอีกนะฮะคุณศิวลีกุ้ยบุรีมีฝนตกหนักไหมคะ
0: เหมือนกันครับมีครับ
1: มีได้อีกนะฮะคุณพงศักดิ์ศรีสะเกดมีฝนไหมครับ
0: เหมือนกันครับภาคอีสานนะครับยังมีต่อเนื่องได
1: ้ตอนนี้ก็มีเข้ามาหลายภูมิภาคแต่เดี๋ยวเรามาดูวันนี้เรายังไม่ได้ดูภาพรวมเลยนะว่าแต่ละภาคโอกาสเกิดฝนนั้นยังไงกันบ้างเดี๋ยว
0: คำถามเยอะมาก
1: ใช่ครับวันนี้เอาดูที่ภาคเหนือก็แล้ววันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเจอฝนเยอะไหมครับ
0: ภาคเหนือกลางๆนะครับ 60% นะครับมีตกหนักก็ยังพอมีอยู่นะครับแม่งสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านอุตรดิตถ์ก
1: ็
0: ยังมีได้นะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ
1: ภาคอีสานของเรานะฮะ
0: 70% อันนี้เยอะกว่านะจริงๆก็น่าจะสัก70บวกนั่นแหละนะครับตกหนักเอาเป็นว่าตอนนี้เรามีโอกาสตกหนักได้บ้างทุกจังหวัด
1: นะครับผมทุกจังหวัดของภาคอีสานเลย
0: ผมไม่ขอ

0: เอ่ยชื่อแล้วกันเยอะ
1: เลยว่าเยอะจริงๆนะวันนี้ภาคอีสานนะครับ
0: เพราะว่าถ้าดูตามภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยตึมเลยเมฆเต็มที่นะครับ
1: ครับ
0: สำหรับภาคกลางครับฝน 70% อันนี้ก็อยู่ในแนวร่อง
1: ของร่องมรสุมพัดผ่านพอดีนะครับ
0: ฝนตกหนักก็มีได้นะครับก็หลายจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อเพราะมันเกือบ
1: จะเยอะจริงๆหลายที่เลย
0: เวลาเราทำข่าวเนี่ยบางทีมันก็เฮ้ยมันคุมหมดเลย
1: ถ้ามันเกิน10จังหวัดแล้วเราก็อยากจะบอกกว้างๆไปเลยนะว่าไม่ได้เจาะจงกับพื้นที่ไหนเป็นพิเศษแล้ว
0: บางทีมันระบุยากเนาะเพราะว่ามันกระจายทั่วอย่างเงี้ยนะครับในส่วนของภาคตะวันออกครับฝน 70% นะอันนี้ก็นครยกปราจีนฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทร์ก็ครบนะครับครบเลยนะครับ
1: แต่อย่างของภาคตะวันออกอ่ะจันทบุรีกับตราดก็จะเป็นจังหวัดที่ฝนตกหนักกว่าจังหวัดอื่นเป็นพิเศษแทบตลอดเลยนะฮะ
0: ส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าบางวันเนาะนะครับวันนี้เราให้หนักมากที่จันทร
1: ์ก็คือยังเน้นพิเศษที่จันทบุรีกับตราดอยู่สำหรับภาคตะวันออกนะครับ
0: แต่ในบางช่วงวันเนี่ยมันก็จะมีแถบนครนายกปราจีนบุรี
1: ก็ยัง
0: ที่เยอะกว่าเป็นบางวันนะครับตรงนี้ก็นครนายกปราจีนบุรีเนี่ยเราทราบแล้วมันเป็นแนวภูเขานะครับเขาใหญ่ต่อเนื่องเขาเขียวเนี่ยตรงนี้ตกหนักได้เช่นกัน
1: ครับ
0: ในส่วนของคลื่นลมคลื่นลม 1-2 เมตรเนาะไม่มีอะไรนะครับส
1: ่
0: ว
1: นไทยนะฮะคลื่นลม
0: ภาคใต้เนี่ยนะครับฝน60นะครับก็จะมีเน้นตอนบนนะครับ
1: ครับ
0: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสมีตอนล่างด้วย
1: ครับ
0: นะครับฝนก็พอประมาณนะครับแต่ต้องย้ำว่าภาคใต้เนี่ยฝนจะเริ่มหนัก17นะครับ17นี้นะครับส่วนใต้ตกก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้อาจจะดูไม่มากนักก็ฝน 60% แต่ก็จะมีหนักได้บ้างระนองพังงาภูเก็ตนะครับแล้วก็ฝน17จะเพิ่มเช่นเดียวกันนะครับ17เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยจะเป็นฝนหนักถึงหนักมากนะครับคลื่นลมของใต้ตกวันนี้ก็ 1-2 เมตรนะครับ
1: ก็คลื่นลมก็คือไม่ได้สูง
0: ตอนนี้ตอนนี้ไม่สูงแต่ต้องย้ำว่าคลื่นลมเนี่ยต้องระมัดระวังตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไป
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีนะครับอันดามันตอนบนห้ามเรือเล็กนะครับตั้งแต่17เป็นต้นไปฝนก็เยอะคลื่นลมก็แรงนะครับอันตรายมากทีเดียวนะครับส่วนกรุงเทพมหานครครับฝน 70% นะครับมีตกหนักได้นะครับการกระจายตัวก็ค่อนข้างจะดีครับ
1: ซึ่งเช้านี้ก็ตกไปแล้วแต่ก็อาจจะมีโอกาสตกเพิ่มได้อีกนะสำหรับกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันต่ออีกสักหน่อยนะครับก็มีเข้ามาหลายพื้นที่เลยคุณอารีรัตน์บ้านชีตกหนักวันไหนครับบ้านชีที่ไหนน
0: าะ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าได้เป็นจังหวัดก็ดีนะครับ
1: ลบบุรี
0: โอเค
1: บ้านชีลบบุรี
0: จะเป็นชื่อตำบลมั้งนะครับก็เอาเป็นว่าตกหนักขอเน้นว่า107กับ18
1: 17 18
0: ต้องระวังนะครับแล้วก็ฝนลมกระโชกแรงด้วย
1: ครับคุณสมบูรณ์101มีฝนถึงวันไหนครับ
0: ฝนเยอะนะครับถึง18ครับ
1: ถึง18นะฮะ101คุณพนิษานครพนมตกอีกหลายวันไหมคะ
0: ก็เหมือนกันนะครับก็ไปจนถึง18เช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: 19ถึงจะลดลงครับ
1: คุณนานัทชลบุรีฝนตกจนดับน้ำจะท่วมนะครับ
0: อันนี้ก็ต้องระวังครับชลบุรีเอง2-3 วันนี้อาจจะพอประมาณเนาะแต่พอ18 19 20เนี่ยฝนจะเพิ่มเน
1: า
0: ะทั้งภาคตะวันออก
1: ก็จะมีเพิ่มอีกนะฮะก็ต้องยิ่งระวังเป็นพิเศษเลย
0: ครับ
1: แล้วก็มีคำถามเข้ามาเกี่ยวกับพายุที่ก่อนหน้านี้บอกว่าอยู่แถวเวียดนามตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะอยากให
0: ้ตัว
1: แนะนำอีกทีนึง
0: ตัวพายุเนี่ย
1: คือเป็นสีเขียวๆส้มๆอยู่ในภาพนี้มั้ยฮะ
0: ไม่ใช่คร
1: ับแม็กที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเอ้ยเป็นดีเพรสจะเป็นดีเพรสชันหรือเปล่าที่มีคนถามกัน
0: เขามีโอกาส
2: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: 235ปียะลารวมใจหนึ่งเดียวด้วยพลังศรัทธาตักบาตรพระ 1,000 รูปสร้างบุญเมืองสร้างความสามัคคีถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่13กันยายน2569เวลา6นาฬิกาณบริเวณหน้าสวนสาธารณะสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลานายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบตรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตพร้อมด้วยนายนันทพงษ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอบตร่วมพิธีทำบุญเมืองยะลาครบรอบ235ปีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์คณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากณบริเวณถนนสุขยางหรือถนนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดยะลาการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ235ปีเมืองยะลาเพื่อร่วมกันทำบุญเมืองถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนและจังหวัดยะลาสำหรับกิจกรรมสำคัญพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาเจ้าอาวาสวัดเวลุวันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆในจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 1,000 รูปร่วมรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นโดยมีประชาชนและพุทธศาสนิกชนจากทุกภาคส่วนพร้อมใจกันนำเครื่องอุปโภคบริโภคมาร่วมทำบุญอย่างเนืองแน่นตลอดเส้นทางสะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพิธีทำบุญเมืองยะลาครบรอบ235ปีจึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่เป็นอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดยะลาพร้อมเชื่อมโยงพลังแห่งศรัทธาของประชาชนทุกภาคส่วนสร้างความรักความสามัคคีและความสมานฉันท์ในสังคมเพื่อนำไปสู่ความเป็นสิริมงคลความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างเข้มแข็งของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
5: ้จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ต้นนี่พี่ไปทานข้าวมาเลยซื้อของกินมาฝาก
1: พี่ดินใจดีอีกแล้วอย่างนี้น้องๆก็รักแย่เลยสิครับ
0: โอ้แน่นอนอยู่แล้วเออเปิดดูสิมีแฮกินด้วยนะเป็นเจ้าที่พี่ซื้อตั้งแต่เด็กเลยอร่อยมาก
1: แฮกินจริงๆด้วยครับ
0: ความจริงแล้วคำนี้ออกเสียงว่าแฮกินต่างหากซึ่งมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าแฮกึ้งคำว่าแฮหรือแฮแปลว่ากุ้งส่วนคำว่ากึ้งแปลว่าม้วนกระดาษแฮกึ้งจึงมีความหมายตามตัวอักษรว่าม้วนกระดาษที่ทำจากกุ้ง
1: งั้นก็แสดงว่าอาหารที่อยู่ในถุงนี้ก็คือม้วนกระดาษที่ทำมาจากกุ้งใช่ไหมครับ
0: อย่าเพิ่งด่วนสรุปรอพี่อธิบายให้จบก่อนแฮกึ้งเป็นชื่ออาหารของชาวจีนแต้จิ๋วมีลักษณะคล้ายทอดมันทำจากเนื้อกุ้งนวดกับแป้งสาลีผสมกับไข่จนเหนียวปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลและพริกไทยเดิมใช้เนื้อกุ้งที่นวดแล้วมาคลึงเป็นแผ่นบางแล้วม้วนให้มีลักษณะอย่างกระดาษหรือคัมภีร์จีนนำไปนึ่งแล้วทอดกินกับน้ำจิ้มบ๊วยแต่แฮกึ้นสมัยใหม่ไม่ทำเป็นรูปม้วนแต่นิยมทำเป็นท่อนยาวกลมห่อด้วยฟองเต้าหู้แล้วตัดเฉียงก่อนนำไปทอด
1: นั่นแหละสิครับว่าทำไมมันถึงได้มีกลิ่นหอมน่าทานขนาดนี้ที่แท้แฮกึ้นก็ทำมาจากเนื้อกุ้งผสมกับแป้งสาลีแล้วก็ไข่นี่เองครับ
0: ถูกต้องแล้วครับเอ้ยนี่แสดงว่าพี่เก่งมากเลยนะในการอธิบายคำให้น้องๆได้เข้าใจ
1: เก่งก็ได้ครับผมชมพี่ทินว่าเก่งแล้วงั้นผมขอกินแฮกึ้นเยอะๆเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นมันหอมน่ากินสุดๆเลยครับเดี๋ยวผมไปใส่จานให้ก็ได
0: ้ได้แต่อย่าแอบกินนะอย่าแอบกินหมดละ

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

0: ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือแล้วก็องค์กรเครือข่ายนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับพบกับผมนวลชัยพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเมื่อวานนี้เป็นการถ่ายทอดเสียงนะครับในโครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยนะครับในรูปแบบต่างๆสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นวันสุดท้ายของโครงการแต่ก็ทางพมจ.นะครับเพิ่งว่างมาเปิดโครงการพอดีก็เลยถ่ายทอดเสียงในช่วงเช้าก็จะเป็นการเปิดแล้วก็บรรยายพิเศษนะครับแล้วก็ได้ฟังในประมาณครึ่งนึงนะครับกับการเสวนานะครับเรียกว่าการจัดทำแผนเพื่อรวบรวมนะครับข้อมูลข้อเสนอต่างๆเพื่อทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราจะได้นำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการลดความเสี่ยงนะครับชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆของคนตาบอดของเรานะครับก็สามารถไปรับฟังเพิ่มเติมได้นะครับใครสะดวกก็ไปรับฟังเพิ่มเติมได้ผ่านทางเพจ Facebook นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมารวมถึง YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราด้วยแล้วก็ในเมื่อมีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะได้นำมาออกอากาศผ่านทางช่วงเวลาแสงรายการแสงสว่างในความมืดให้ได้รับฟังกันนะครับเราพบกันเป็นประจำครับจันถึงศุกร์ 9:00 นถึง 10:00 นผ่าน2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับที่อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็สามารถติดตามรับฟังรายการของเราผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org แล้วก็ค้นหาสถานี KRB radio นะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังได้ที่0815109471ครับ0815109471แล้วก็รับฟังผ่านออนไลน์เพิ่มเติมนะครับได้ที่ www.ddlamtakong.com นะครับแล้วคลิกไปที่ FM 100 MHz หรือหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมานะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update นะครับก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับสนับสนุนข้อมูลโดยกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็ประกาศของกระทรวงพม.นะครับซึ่งได้ประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษาไปแล้วนะครับในวันที่3กันยายนแล้วก็มีผลประกาศใช้วันที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับกับที่เราได้นำเสนอไปนะครับตลอดช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ3ฉบับแล้วนะครับฉบับนี้เป็นฉบับที่4นะครับซึ่งว่าด้วยเรื่องของการเบิกจ่ายต่างๆของกองทุนนะครับระเบียบการเบิกจ่ายกองทุนเพื่อซึ่งจะเกี่ยวเนื่องไปถึงการเบิกขอรับงบประมาณการจัดโครงการนะครับการกู้เงินประกอบอาชีพของคนพิการโดยไม่มีดอกเบี้ยนะครับตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญอีกหนึ่งสิ่งนะครับสำหรับคนพิการเราที่จะสามารถนำเงินในกองทุนตรงนี้ออกมาใช้กันได้นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะคะสมมุติว่าธุรกิจที่เราปั้นมากับมือกำลังเติบโตไปได้สวยเลยมีลูกค้าประจำมีโอกาสจะขยายกิจการแต่อยู่ๆทุกอย่างกลับต้องมาหยุดชะงักลง
2: แค่คิดก็เสียดายโอกาสแล้วครับ
1: ใช่ไหมคะเพียงเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนก้อนใหม่ได้เหตุผลก็คือ เรายังผ่อนสินเชื่อก้อนเก่าไม่หมดค่ะแม้ว่าประวัติการจ่ายเงินของเราเนี่ยจะตรงเวลาเป๊ะทุกงวดก็ตาม
2: คือมันเหมือนถูกแช่แข็งทั้งโอกาสเลยนะครับแบบนี
1: ้ถูกต้องเลยค่ะความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยกำลังจะกลายเป็นแค่อดีตนะคะเพราะวันนี้เรามีกติกาใหม่จากภาครัฐที่เข้ามาปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลข่าวสารประจำวันนะคะวันนี้เราอยู่กันในช่วง NMAB Update ค่ะ
2: ซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ
1: ใช่ค่ะรายการของเราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองนะคะคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: ถือเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มาวิเคราะห์แล้วก็ทำความเข้าใจข้อมูลข่าวสารรอบตัวกันให้ลึกซึ้งขึ้นนะครับ
1: แบบไม่ใช่แค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่เราจะมาถอดรหัสกันเลยว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นแล้วก็มันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของทุกคนยังไงบ้าง
2: ครับผมภารกิจของการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้เราจะเน้นไปที่ข่าวใหญ่ด้านสิทธิของคนตาบอดและคนพิการครับ
1: แต่ว่าก่อนที่เราจะไปผ่าตัดข้อกฎหมายแล้วก็สวัสดิการใหม่ๆพวกนั้นเนี่ยเราต้องมาเริ่มต้นจากการเตรียมตัวรับมือกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวกันก่อนค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับเรื่องใกล้ตัวที่สุดก็คือสภาพอากาศนั่นเอง
1: ถูกต้องค่ะสภาพอากาศประจำวันนี้วันอังคารที่15กันยายน2569นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโคราชบ้านเราเนี่ยวันนี้พยากรณ์อากาศเขาระบุชัดเจนเลยค่ะว่าภาคอีสานจะมีฝนฟ้าคะนองถึง70%ของพื้นที่เลยนะคะ
2: หูร้อยละ70นี่ถือว่าเยอะมากนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยคืออยากรู้ว่าทำไมช่วงนี้ฝนถึงตกหนักแบบปูพรมขนาดนี้คะกลไกทางธรรมชาติอะไรที่มันกำลังทำงานอยู่ตอนนี้
2: ตัวการสำคัญเลยนะครับที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้คือสิ่งที่นักอุตุนิยมวิทยาเขาเรียกว่าร่องมรสุมครับ
1: อ๋อร่องมรสุมคุ้นๆคำนี้อยู่ค่ะ
2: คือลองนึกภาพตามนะครับว่าร่องมรสุมเนี่ยมันคือแนวเส้นที่อากาศร้อนชื้นจากสองฝั่งพัดมาชนกันครับ
1: แล้วพอมันชนกันแล้วยังไงต่อคะ
2: เมื่อลมมันพัดมาปะทะกันเนี่ยอากาศบริเวณนั้นมันจะไม่มีทางไปครับมันก็เลยถูกดันให้ลอยตัวสูงขึ้นไป
1: อ๋อคือดันขึ้นไปข้างบน
2: ใช่ครับแล้วพอความชื้นมันลอยขึ้นไปเจอความเย็นด้านบนมันก็จะกลั่นตัวกลายเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่เลยครับตอนนี้ร่องมรสุมที่ว่าเนี่ยมันกำลังพาดผ่านภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราพอดีเลยครับ
1: มิน่าล่ะคะฝนถึงได้ตกฉ่ำขนาดนี
2: ้ยังไม่พอนะครับแถมยังมีตัวช่วยเสริมคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอยู่อีกมันก็เลยเหมือนการลำเลียงไอ้น้ำมหาศาลมาเทลงในพื้นที่อีสานอย่างต่อเนื่องเลยครับ
1: อธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดเลยค่ะว่ามันไม่ได้บังเอิญตกแต่คือมันมีกลไกการชนกันของลมอยู่ทีนี้หลายคนมักจะสับสนคำว่าร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะว่าตกลงมันแปลว่าอะไรกันแน
2: ่สับสนยังไงล่ะครับ
1: ก็คือมันแปลว่าฝนจะตก 70% ของช่วงเวลาใน1วันหรือว่าแปลว่าพื้นที่ 70% ของจังหวัดจะโดนฝนกันแน่คะ
2: อ๋ออันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยมากครับ170ในที่นี้หมายถึงพื้นที่ครับ
1: หมายถึงพื้นที่นะคะ
2: ใช่ครับสมมติว่าภาคอีสานเรามีพื้นที่100ส่วนวันนี้ก็จะมีพื้นที่ถึง70ส่วนที่ฝนตกลงมาครับไม่ได้หมายความว่าฝนจะตกยาวนานแบบ17ชั่วโมงจาก24ชั่วโมงนะครับ
1: อ๋อค่อยยังชั่วหน่อยค่ะไม่งั้นคงไม่ได้ใหม่ใหม่แน่ๆ
2: แต่ว่ามันหมายความว่าความน่าจะเป็นที่คุณจะเดินทางไปแล้วไปเจอพื้นที่ที่ฝนตกเนี่ยมันมีสูงมากถึง 70% นั่นเองครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะงั้นเรามาเจาะลึกพื้นที่เฉพาะเจาะจงอย่างจังหวัดนครราชสีมากันเลยดีกว่านะคะ
2: ได้เลยครับโคราชบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับวันนี้
1: สำหรับโคราชบ้านเราวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23องศาเซลเซียสนะคะส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ ลมเนี่ยเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทิศทางลมตรงนี้มันมีนัยยะสำคัญอะไรไหมคะ
2: มีแน่นอนครับลมตะวันออกเฉียงใต้ก็คือลมที่หอบเอาความชื้นจากอ่าวไทยพัดช้อนขึ้นมาทางด้านล่างของภาคอีสานครับ
1: อ๋อคือพัดขึ้นมาจากทะเลเลย
2: ใช่ครับแล้วโคราชเราซึ่งเป็นหน้าด่านเนี่ยก็จะรับเอาความชื้นตรงนี้ไปเต็มๆเลยครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมอุณหภูมิสูงสุดถึงอยู่ที่แค่ประมาณ31องศาเซลเซียสเท่านั้นเอง
1: เพราะว่ามีเมฆบังแดดไว้ใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องเลยครับเมฆฝนที่ก่อตัวหนาทึบมันเข้าไปบล็อกแสงแดดเอาไว้ทำให้บรรยากาศโดยรวมมันจะดูขมุกขมัวแล้วก็เย็นชื้นตลอดทั้งวันเลยครับ
1: แบบนี้นี่เองแล้วถ้าเรามองออกไปนอกอีสานล่ะคะภาคอื่นๆวันนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเผื่อว่ามีใครที่กำลังต้องเดินทางข้ามภูมิภาคค่ะ
2: ภาพรวมทั่วประเทศวันนี้ถือว่าอยู่ในโหมดเฝ้าระวังฝนเช่นกันนะครับภาคเหนือเนี่ยมีฝนร้อยละ60ภาคกลางและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ร้อยละ70ครับ
1: ก็คือตกเยอะพอๆกันเลยนะคะ
2: ครับแต่ว่าส่วนภาคตะวันออกนี่น่าเป็นห่วงที่สุดเลยครับ
1: อ้าวทำไมล่ะคะ
2: ฝนอยู่ที่ร้อยละ70เหมือนกันครับแต่ว่ามีคำเตือนพิเศษเรื่องฝนตกหนักมากโดยเฉพาะที่จันทบุรีและตราดครับ
1: โหระดับที่ต้องเตือนพิเศษเลยล่ะคะ
2: ใช่ครับซึ่งเป็นเพราะภูมิประเทศแถวนั้นมันเป็นแนวเขารับลมมรสุมโดยตรงเลยครับส่วนภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันมีฝนร้อยละ60ครับ
1: แล้วสำหรับเรื่องการสัญจรทางน้ำล่ะคะมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะช่วงนี
2: ้สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนวันนี้คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรครับแต่จุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นมันสามารถก่อตัวสูงได้มากกว่า2เมตรเลยทีเดียวครับ
1: อันตรายเหมือนกันนะคะเนี่ยสำหรับเรือเล็ก
2: ใช่ครับนอกจากนี้สิ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาเน้นย้ำมากๆสำหรับพื้นที่บนบกก็คือต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับ
1: อ๋อใช่ช่วงนี้เห็นข่าวบ่อยเลยค่ะ
2: โดยเฉพาะบ้านใครที่อยู่ใกล้พื้นที่ลาดเชิงเขาและก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเพราะว่าดินที่อุ้มน้ำมาหลายวันเนี่ยมันอาจจะรับน้ำเพิ่มไม่ไหวแล้วครับ
1: สรุปก็คือวันนี้ถ้าใครจะออกจากบ้านนะคะร่มเสื้อกันฝนแล้วก็การเผื่อเวลาเดินทางเนี่ยไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วนะคะแต่เป็นความจำเป็นเลยค่ะ
2: ขาดไม่ได้เลยครับช่วงนี
1: ้คือพอเราพูดถึงการกางร่มเพื่อเตรียมรับมือกับพายุฝนทางธรรมชาติแบบนี้แล้วเนี่ยมันทำให้แบบอยากเชื่อมโยงมาถึงเรื่องใหญ่ของเราในวันนี้เลยค่ะ
2: เรื่องอะไรครับเนี่ย
1: ก็คือเรื่องของการที่ภาครัฐเนี่ยเขาพยายามกางร่มคันใหญ่เพื่อเตรียมรับมือกับพายุความไม่แน่นอนในชีวิตและระบบเศรษฐกิจให้กับประชาชนค่ะ
2: โอ้โหเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับ
1: เรามาเข้าสู่ข่าวหลักของเรากันเลยดีกว่านะคะซึ่งเป็นการอัปเดตสิทธิแล้วก็ระเบียบใหม่ที่คนตาบอดและคนพิการทุกคนต้องรู้กันค่ะ
2: ถือว่าเป็นหัวข้อที่มาในจังหวะเวลาพอดีมากเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของสิทธิทางการเงินเนี่ยมันก็เหมือนการสร้างเกราะคุ้มกันความเสี่ยงในชีวิตเลย
1: จริงค่ะข่าวนี้มาจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือที่เราเรียกสั้นๆว่าพม.นะคะ
2: ครับผม
1: ทางพม.เนี่ยได้ประกาศระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับใหม่ลงในราชกิจจานุเบกษาจำนวนถึง5ฉบับด้วยกันเลยนะคะซึ่งก็มีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่4กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะ
2: โอ้ออกมาทีเดียว5ฉบับเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะแต่วันนี้เราจะขอโฟกัสเจาะลึกเฉพาะระเบียบว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนฉบับที่7พุทธศักราช2569ค่ะชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะคะ
2: ครับเป็นภาษากฎหมายก็จะประมาณนี้แหละครับ
1: ทีนี้คำถามแรกที่หลายคนคงสงสัยเลยก็คือทำไมภาครัฐถึงต้องลุกขึ้นมาปรับแก้ระเบียบพวกนี้แบบยกแผงเลยคะคือของเดิมมันมีปัญหาตรงไหนหรอคะ
2: ถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆนะครับกฎหมายฉบับเดิมบางข้อเนี่ยมันถูกออกแบบมาเหมือนเสื้อโหลครับ
1: เสื้อโหลหมายความว่ายังไงคะ
2: ก็คือพยายามใช้กติกาเดียวกับทุกคนโดยไปเน้นที่ความปลอดภัยของกองทุนเป็นหลักครับแต่มันกลับไปสร้างคอขวดทางการเงินในชีวิตจริงของคนพิการหลายคน
1: อ๋อคือคนที่มีศักยภาพจะทำธุรกิจแต่กลับขาดโอกาสเพราะกติกาตึงเกินไปใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับการปรับโครงสร้างระเบียบครั้งนี้เนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนจากเสื้อโหลมาเป็นการตัดชุดที่ยืดหยุ่นแล้วก็พอดีตัวมากขึ้นครับเพื่อให้การกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพมันสะท้อนกับสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันแล้วก็ลดอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งทุนครับ
1: ถือเป็นทิศทางที่ดีมากๆเลยค่ะงั้นเรามาดูที่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องของเงื่อนไขการกู้ยืมและผู้ค้ำประกันระเบียบใหม่เขาบอกว่ากรณีผู้กู้ยืมเงินเป็นคนพิการที่ไม่มีผู้ค้ำประกันก็สามารถกู้ยืมได้นะคะโดยจะอยู่ในกรอบวงเงินที่คณะกรรมการกำหนดค่ะ
2: อันนี้ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับสำหรับคนที่หาคนค้ำไม่ได้
1: ใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะระเบียบก็ระบุด้วยว่ากรณีที่มีบุคคลค้ำประกันบุคคลนั้นจะสามารถค้ำประกันคนพิการได้เพียง1คนเท่านั้นค่ะ
2: อ้าวจำกัดแค่คนเดียวเหรอครับ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะขอตั้งข้อสังเกตตรงนี้หน่อยคือการจำกัดให้ค้ำได้แค่1คนเนี่ยมันไม่ดูเป็นการตีกรอบให้แคบลงหรอคะสมมุติว่ามีญาติที่มีฐานะดีมากๆแล้วเขาอยากจะเซ็นค้ำประกันให้คนตาบอดในชุมชนสัก5คนเพื่อไปตั้งต้นชีวิตทำไมระบบถึงต้องไปสกัดกั้นความตั้งใจดีของเขาด้วยล่ะคะ
2: เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับประเด็นนี้แล้วก็หลายคนก็ตั้งคำถามแบบนี้เหมือนกัน
1: ใช่ไหมคะฟังดูมันขัดกันยังไงไม่รู
2: ้แต่ถ้าเราถอยออกมามองในมุมของวิศวกรรมทางการเงินนะครับการจำกัดให้ค้ำประกันได้เพียง1คนเนี่ยถือเป็นระบบตัดไฟหรือ firewall เพื่อป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบครับ
1: ระบบตัดไฟยังไงคะ
2: ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าญาติฐานะดีคนนั้นเขาเซ็นคำให้คน5คนวันดีคืนดีธุรกิจของญาติคนนี้เกิดล้มละลายหรือเขาเสียชีวิตกระทันหันเท่ากับว่าความเสี่ยงมันจะตกไปอยู่ที่กองทุนแบบทวีคูณเลยนะครับ
1: อ๋อจริงด้วยค่ะภาระจะไปตกที่กองทุนหมดเลยทีเดียว5สัญญา
2: ใช่ครับแล้วมันอาจจะกลายเป็นโดมิโนที่ทำให้หนี้หลายก้อนมีปัญหาพร้อมกันหมดดังนั้นการตีกรอบให้ค้ำได้แค่1ต่อ1ก็คือการกระจายความเสี่ยงครับเพื่อให้กองทุนมีความมั่นคงในระยะยาวแล้วก็สามารถมีเงินหมุนเวียนไปช่วยคนอื่นๆต่อไปได้ครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเรากำลังคิดตามว่ามันไม่ได้เป็นการลงโทษผู้กู้เลยนะแต่เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดจุดอ่อนเปราะบางในระบบนี่เอง
2: ถูกต้องเลยครับ
1: เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังแล้วค่ะทีนี้เรามาถึงประเด็นที่คิดว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดของระเบียบฉบับนี้เลยนะคะนั่นก็คือสิทธิประโยชน์สำหรับคนที่มีวินัยทางการเงินค่ะ
2: น่าสนใจครับตรงนี้ระเบียบเขาว่ายังไงบ้างครับ
1: ระเบียบใหม่เขาระบุไว้เลยค่ะว่าหากคุณเคยได้รับอนุมัติเงินกู้แล้วก็ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า160ของวงเงินโดยไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ตามงวดเลยคุณสามารถยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพครั้งใหม่ได้เลยค่ะแม้จะยังชำระหนี้เดิมไม่หมดก็ตาม
2: โอ้โหอันนี้ดีมากเลยนะครับ
1: ดีมากๆค่ะกลไกตรงนี้เนี่ยมันจะเข้าไปเปลี่ยนชีวิตคนกู้ยังไงได้บ้างคะ
2: ตรงนี้แหละครับที่เป็นการสร้างวัฒนธรรมเครดิตที่ยอดเยี่ยมมากๆคือลองสร้างสถานการณ์จำลองแบบนี้นะครับสมมุติว่ามีคนตาบอดท่านหนึ่งกู้เงินไปเปิดร้านนวดแผนไทย
1: ค่ะเปิดร้านนวด
2: เขาซื้อเตียงซื้ออุปกรณ์ทำการตลาดจนลูกค้าติดใจคิวแน่นทุกวันเลยธุรกิจกำลังไปได้สวยมากๆแล้วเขาก็อยากจะเช่าตึกข้างๆเพื่อขยายร้านในเดือนหน้าครับ
1: โอกาสกำลังมาเลยนะคะเนี่ย
2: แต่ปัญหาของกฎหมายเดิมก็คือเขาต้องไปหาเงินมาโปะหนี้ก้อนแรกให้หมด 100% ก่อนถึงจะมีสิทธิ์ยื่นกู้ก้อนใหม่ได้ครับ
1: โอ้ซึ่งกว่าจะหาเงินมาโปะหมดโอกาสการธุรกิจก็หลุดลอยไปแล้วสิคะ
2: ถูกต้องครับตึกข้างๆก็อาจจะโดนคนอื่นเช่าตัดหน้าไปแล้วครับ
1: ฟังดูเหมือนแบบกำลังขับรถมาด้วยความเร็วแล้วไปเจอไฟแดงทั้งที่ถนนโล่งเลยนะคะ
2: เปรียบเทียบได้ตรงเป๊ะเลยครับแล้วรู้ไหมครับว่ากฎหมายเข้ามาเปลี่ยนสถานการณ์นี้ยังไง
1: ยังไงคะ
2: กฎใหม่นี่เหมือนการเปลี่ยนไฟแดงให้เป็นไฟเขียวสำหรับคนที่ขับรถดีครับพอกองทุนเห็นว่าคุณจ่ายหนี้มาแล้วเกิน 60% นะจ่ายตรงเวลาเป๊ะไม่เคยเบี้ยวเลยแสดงว่าคุณมีวินัยแล้วธุรกิจคุณมีศักยภาพครับ
1: โอ้ก็คือให้ผ่านไปได้เลย
2: ใช่ครับกองทุนจึงอนุมัติให้คุณยื่นกู้ก้อนใหม่เพื่อเอาไปขยายร้านได้เลยโดยไม่ต้องรอปิดยอดเก่าครับ
1: ว้าวเป็นการปลดล็อกที่แท้จริงเลยนะคะ
2: มันคือการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในจังหวะที่ธุรกิจต้องการแรงส่งมากที่สุดครับนี่คือการแก้ปัญหาคอขวดที่ตรงจุดแล้วก็ส่งเสริมการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างแท้จริงเลยครับ
1: ถ้ามองในมุมนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ากองทุนเขาไม่ได้ทำหน้าที่แค่ให้ยืมเงินแล้วมารอเก็บดอกผลนะคะแต่ว่ากำลังทำตัวเป็นพาร์ทเนอร์ที่คอยสนับสนุนให้ธุรกิจของคนพิการไปต่อได้ไกลที่สุดเลย
2: ใช่ครับเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดทางการเงินเลยครับ
1: แต่ก็นะคะโลกของการทำธุรกิจหรือแม้แต่การใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปใช่ไหมคะ
2: แน่นอนครับความเสี่ยงมีอยู่ตลอดเวลา
1: สมมติว่าร้านนวดแผนที่พบันรุ่งเรืองจู่ๆเจ้าของเกิดล้มป่วยหนักหรือว่าเกิดเหตุสุดวิสัยจนทำงานไม่ได้กฎหมายฉบับนี้เขามีเบาะรองรับสำหรับสถานการณ์แบบนี้ไหมคะเพราะความกดดันเรื่องหนี้สินในตอนที่ร่างกายเราไม่พร้อมเนี่ยมันคือฝันร้ายชัดๆเลยนะคะ
2: นี่แหละครับ คือมิติที่แสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจของกฎหมายฉบับนี้เลยครับในระเบียบใหม่เนี่ยมีหมวดที่พูดถึงการปรับโครงสร้างหนี้หรือข้อ112ครับ
1: ข้อ112นะคะมันช่วยยังไงคะ
2: ข้อนี้ออกแบบมาเป็นเบาะรองรับโดยเฉพาะเลยครับหากผู้กู้ที่เป็นคนพิการหรือผู้ดูแลประสบปัญหาอย่างหนักจนชำระหนี้ไม่ได้เช่นอาการพิการรุนแรงขึ้นจนประกอบอาชีพเดิมไม่ได้หรือไร้ความสามารถหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง
1: คือทำงานต่อไม่ไหวแล้ว
2: ใช่ครับคณะกรรมการก็จะมีอำนาจเข้ามาพิจารณาอนุมัติปรับโครงสร้างหนี้ได้ครับกลไกนี้ก็หมายความว่าสามารถเข้าไปเจรจาเพื่อขอขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหรือลดยอดผ่อนต่อเดือนลงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพร่างกายและรายได้ที่เปลี่ยนไปครับ
1: โอ้โหมันเหมือนการดึงเบรกฉุกเฉินทางการเงินเลยนะคะเนี่ยคือหยุดพักหายใจก่อนไม่ต้องหนีหนี้แล้วก็ไม่ต้องให้ครอบครัวมานั่งเครียดด้วย
2: ใช่ครับช่วยลดความเครียดไปได้เยอะเลย
1: แล้วถ้าสมมติว่าสถานการณ์มันเลวร้ายไปกว่านั้นล่ะคะแบบถึงขั้นสูญเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจนไม่เหลือทางรอดทางการเงินเลยกฎหมายมีทางออกสุดท้ายไว้ให้ยังไงบ้างคะ
2: กฎหมายเขามองไปถึงขั้นวิกฤตที่สุดไว้ในหมวดการจำหน่ายหนี้ศูนย์หรือข้อ111ครับ
1: ข้อ111ว่ายังไงบ้างคะ
2: ระเบียบระบุว่าหากเกิดกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิตทุพพลภาพเจ็บป่วยเรื้อรังร้ายแรงหรือศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายและที่สำคัญที่สุดนะครับคือเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีทรัพย์สินใดๆที่จะนำมาชำระหนี้ได้เลย
1: คือจนตรอกแล้วจริงๆไม่มีทรัพย์สินเหลือเลย
2: ใช่ครับในกรณีแบบนี้กองทุนมีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้จำหน่ายหนี้ศูนย์หรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือยกเลิกหนี้ก้อนนั้นออกจากระบบไปได้เลยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดครับ
1: หูขอขีดเส้นใต้คำว่ายกเลิกหนี้เลยค่ะนี่เป็นแนวคิดที่ก้าวหน้ามากๆเลยนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยสถาบันการเงินทั่วไปจะค่อนข้างแข็งกร้าวมากเป็นหนี้ยังไงก็ต้องใช้
2: ใช่ครับปกติต้องทวงกันถึงที่สุด
1: ถ้าผู้กู้เสียชีวิตเนี่ยก็ต้องไปตามไล่เบี้ยทวงเอากับทายาทหรือว่ากองมรดกแต่ระเบียบฉบับนี้เลือกที่จะมองทะลุตัวเลขในบัญชีหนี้สินลงไปเห็นความเป็นมนุษย์มองเห็นความเปราะบางแล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่ส่งมอบมรดกหนี้ไปซ้ำเติมครอบครัวที่กำลังแบกรับความสูญเสียอยู่แล้ว
2: ถูกต้องที่สุดเลยครับถ้าเรานำชิ้นส่วนทั้งหมดของกฎหมายฉบับนี้มาประกอบกันเราจะเห็นภาพรวมของการออกแบบนโยบายที่เข้าใจบริบทชีวิตของคนพิการอย่างลึกซึ้งเลยครับ
1: เป็นการบาลานซ์ที่ดีมากเลยนะคะ
2: ด้านหนึ่งก็คือการติดปีกให้ธุรกิจสำหรับคนที่มีศักยภาพโดยการให้กู้รอบใหม่แต่อีกด้านหนึ่งก็กางตะข่ายรองรับที่นุ่มนวลไว้ด้านล่างเพื่อให้กล้าที่จะเสี่ยงทำธุรกิจครับ
1: เพราะรู้ว่าถ้าทำเต็มที่แล้วมันเกิดวิกฤตสุดวิสัยจริงๆรัฐก็จะไม่ได้เข้ามาทุบตีซ้ำเติมใช่ไหมคะแต่จะเข้ามาช่วยประครองแทน
2: ใช่เลยครับถือเป็นการให้โอกาสที่แท้จริง
1: ถือเป็นข่าวใหญ่แล้วก็น่าจะจุดประกายความหวังให้ใครหลายคนได้เลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะกฎหมายแต่ละข้อแม้ว่าจะเขียนไว้ดีแค่ไหนแต่มันก็มีรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขเฉพาะตัวค่อนข้างมากนะคะ
2: ใช่ครับรายละเอียดปลีกย่อยมันเยอะ
1: ทั้งเรื่องของเอกสารที่ต้องใช้การประเมินเปอร์เซ็นต์การชำระหนี้หรือว่าการพิจารณาสถานะความเจ็บป่วยต่างๆบริบทของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะดังนั้นการนำข้อมูลตรงนี้ไปตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญก่อนดำเนินงานจริงจึงเป็นขั้นตอนที่ห้ามข้ามเด็ดขาดเลยนะคะ
2: เห็นด้วยอย่างยิ่งครับการโทรไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงจะช่วยไขข้อข้องใจว่ากรณีของเราเข้าข่ายมาตราไหนต้องเตรียมตัวยังไงซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ลดความผิดพลาดในการยื่นเอกสารได้มากครับ
1: สำหรับผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงื่อนไขการกู้ยืมใหม่ๆสิทธิในการปรับโครงสร้างหนี้หรือว่าต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าถึงกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสามารถติดต่อไปได้โดยตรงที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะเตรียมจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะ
2: เตรียมกระดาษปากกาเลยครับ
1: หมายเลขติดต่อคือ044-353-452ย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452หรือหากสะดวกโทรเข้ามือถือสามารถติดต่อได้ที่เบอร์081-616-2399ทวนอีกครั้งค่ะ081-616-2399สามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดเพื่อปกป้องแล้วก็รักษาสิทธิประโยชน์ของเราได้อย่างเต็มที่เลยค่ะ
2: วันนี้เราเดินทางมาไกลเลยนะครับจากการวิเคราะห์ร่องมรสุมที่ทำให้เกิดฝน 70% ในโคราชมาจนถึงการถอดรหัสระเบียบการเงินใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
1: เป็นการเชื่อมโยงธรรมชาติกับชีวิตประจำวันได้ดีทีเดียวค่ะ
2: สิ่งที่ผมอยากฝากไว้เป็นข้อคิดทิ้งท้ายก็คือการเปลี่ยนแปลงนโยบายเพียงไม่กี่บรรทัดในราชกิจจานุเบกษาครั้งนี้มันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าระบบสามารถปรับตัวให้เข้ากับคนได้ครับไม่ใช่บังคับให้คนต้องทนฝืนกับระบบที่ไม่ตอบโจทย์เสมอไป
1: เป็นบทสรุปที่เฉียบคมมากเลยค่ะแล้วก็มันทำให้รู้สึกว่าอดตั้งคำถามต่อไม่ได้นะคะว่าหากระบบการเงินและสวัสดิการระดับชาติสามารถถูกปรับแต่งและออกแบบมาเพื่ออบรับความจริงในชีวิตของคนพิการได้อย่างละเอียดอ่อนและเข้าอกเข้าใจขนาดนี้แล้วยังมีระบบโครงสร้างพื้นฐานอะไรในสังคมเราอีกบ้างที่ถึงเวลาต้องถูกนำมารื้อสร้างใหม่โดยใช้หลักการแห่งความเห็นนกเห็นใจนี้เป็นตัวตั้งเพื่อสร้างสังคมที่ดีกว่าสำหรับทุกคนพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
3: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
6: ส่ง

ว่าจังใดนะครับสายใยอุดมพรหยุดเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ9นาฬิกากับอีก47นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์ครับฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วแล้วก็อำเภอใกล้เคียงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์สมาคมของเรา www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org แล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio นะครับแล้วก็รวมไปถึงนอกจากจะรับฟังผ่านทาง2ช่องทางนี้ได้แล้วก็ยังสามารถรับฟังผ่านทาง www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz รวมไปถึงหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube นะครับวิทยุมจร.นครราชสีมาของเราได้ด้วยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังก็0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการเปิดรับสมัครนะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการประจำสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับซึ่งเราเปิดรับสมัครกันมาตั้งแต่วันที่1กันยายน2569นะครับมาวันนี้วันสุดท้ายนะครับ15กันยายน2569ครับก็รับสมัครเป็นตำแหน่งเจ้าที่ธุรการจำนวน1อัตราครับโดยหลักเกณฑ์นะครับต่างๆก็คือต้องเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะครับอายุ22ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องครับสามารถทำงานร่วมกับคนตาบอดได้นะครับมีใจให้บริการพร้อมเรียนรู้งานครับแล้วก็หากสามารถขับขี่รถยนต์แล้วก็มีใบขับขี่รถยนต์พิจารณาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของความหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับดูแลด้านของงานธุรการต่างๆของสมาคมนะครับด้านหนังสือเข้าหนังสือออกงานเอกสารงานสารบัญนะครับการดูแลบริหารจัดการระบบสารบัญต่างๆนะครับแล้วก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ใช้เครื่องสำนักงานนะครับได้อย่างดีนะครับสำหรับวันเวลาทำงานนะครับก็8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศของสมาคมครับถ้าหากทดลองงานนะครับ3เดือนแรก90วันก็เดือนละ 10,000 บาทนะครับถ้าผ่านการทดลองงานได้รับ 12,000 บาทต่อเดือนโดยเป็นสัญญา1ปีนะครับหากทำงานผ่านเกณฑ์ที่สมาคมกำหนดก็จะมีการต่อสัญญาไปเป็นปีต่อปีต่อไปนะครับสำหรับการเปิดรับสมัครของธุรการสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับส่วนสวัสดิการของพนักงานเราก็จะมีชุดยูนิฟอร์มนะครับมีกองทุนประกันสังคมแล้วก็

ว่าท่านใดที่อาจจะไม่สะดวกดาวน์โหลดใบสมัครประกอบนะครับก็สามารถมาขอใบสมัครนะครับที่สำนักงานได้เพื่อกรอกที่สำนักงานได้เลยนะครับที่เลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับสมาคมของเราอยู่ถนนเส้นข้างโลตัสหัวทะเลนะครับเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรจากโลตัสหัวทะเลนะครับมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินนะครับเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วขวาเข้ามาเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับโดยหลังจากเราปิดรับสมัครไปแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับวันที่16กันยายนเราก็จะมีการประกาศนะครับรายชื่อผู้ผ่านการมีสิทธิสัมภาษณ์นะครับมีสิทธิสอบสัมภาษณ์มีสิทธิสอบปฏิบัตินะครับแล้วก็จะมีการสอบปฏิบัติสอบสัมภาษณ์กันในวันศุกร์วันพฤหัสนี้นะครับพฤหัสที่17กันยายน2569นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 14:00 นนะครับโดยแบ่งช่วงเช้า 9:00 นถึง 12:00 นจะเป็นการสอบปฏิบัตินะครับความรู้ทั่วไปต่างๆนะครับในงานธุรการนะครับแล้วก็ในช่วงบ่าย 13:00 นถึง 14:00 นจะเป็นการสอบสัมภาษณ์นะครับจากคณะกรรมการของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็ใครที่เพิ่งได้รับทราบข่าวนี้ก็ยังสมัครทันอยู่นะครับจนถึง17นาฬิกาวันนี้นะครับก็สามารถมาสมัครกันได้หรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆก่อนนะครับก็โทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044353452นะครับ044353452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399ครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเพจ Facebookสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับมีข่าวสารต่างๆให้ติดตามอย่างช่วงโครงการที่ผ่านมา3วันแล้วก็มีการถ่ายทอดสดผ่านทางหน้าเพจ Facebook นะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้รับชมด้วยนะครับสำหรับสมาชิกหรือว่าท่านใดที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีทาง LINE Official ครับ @nmabconnects ก็สามารถติดตามข่าวสารพูดคุยนะครับกันได้ตรงไลน์ตรงนั้นด้วยนะครับ Instagram ก็มีนะครับ @tabot.nm YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio สำหรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเว็บไซต์หลักก็ www.nmab.or.th นะครับก็ไปติดตามข่าวสารต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้แล้วก็สามารถติดตามข่าวสารของเราผ่านรายการวิทยุแสงสว่างในความมืดครับที่จะออกอากาศทางหลากหลายสถานีหลากหลายช่วงเวลานะครับที่ทางแต่ละสถานีให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราไปนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าจันทร์ถึงศุกร์นะครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาก็2สถานีที่ออกอากาศอยู่ตอนนี้นะครับทางมจร.นครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองแล้วก็ลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็จะมีช่วงบ่ายนะครับบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นทุกวันนะครับจะมี3สถานีก็จะมีจอมสุรางเรดิโอ 91.75 อำเภอเมืองสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนท์แดงแล้วก็ท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับ3คลื่นตรงนี้โดยจะเป็นรายการแสงสว่างในความมืดจันทร์ถึงเสาร์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้แล้วก็เร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้จะมีเพิ่มอีก1คลื่นนะครับรอการอนุมัติผังรายการสักนิดนึงนะครับผ่านทางแอบบอกไว้ก่อนนะครับจะเป็นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2นะครับค่ายสุรนารีนะครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับตรงนี้ก็ฟังได้จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็บางส่วนของจังหวัดชัยภูมิแล้วก็บางส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ติดตามรับฟังของรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้นะครับถ้าเกิดเป็นทางกองทัพภาคที่2ก็ที่ได้คุยไว้ก็คือ
ช่วง4 โมงเย็นถึง5

เย็นนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้เดี๋ยวรอการอนุมัติผังรายการสักครู่นะครับเดี๋ยวออกเริ่มออกอากาศวันไหนจะได้แจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากติดทุกๆฝากติดตามทุกๆรายการนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราด้วยนะครับแล้วก็เราก็ยังออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่นะครับสำหรับรายการแสงสว่างในความมืดทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนนะครับโดยปกติแล้วจะออกอากาศเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.นะครับแต่ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับเดือนตุลาคมเป็นต้นไปน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศนะครับจะเป็นวันพุธที่3ของทุกเดือนเช่นเดิมแต่เป็นเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.เดี๋ยวอย่างไรจะได้แจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งนึงส่วนวันพุธที่3ของเดือนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับติดตามกันได้ทาง 105.25 MHz นะครับทั้ง2ช่วงเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาแสงสว่างในความมืดแล้วก็รายการเติมฝันปันสุขของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับก็ฝากติดตามทุกๆรายการของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราไว้ด้วยนะครับช่วงนี้ได้เวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ท่าอากาศยานเชียงใหม่เผย8เดือนแรกผู้โดยสารกว่า 6.53 ล้านคนเตรียมรับไฮซีซันค่าเที่ยวบินและผู้โดยสารเพิ่มขึ้นช่วงวินเทอร์สเกดดูนายการันธนกุลจีรพัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่าในช่วง8เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมท่าอากาศยานเชียงใหม่มีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 43,544 เที่ยวบินและมีผู้โดยสารรวมกว่า 6.53 ล้านคนโดยภาพรวมอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี2568ขณะที่การเดินทางระหว่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีเที่ยวบินระหว่างประเทศ 13,232 เที่ยวบินคิดเป็นร้อยละ 30.39 ของเที่ยวบินทั้งหมดและมีผู้โดยสารระหว่างประเทศประมาณ 1.95 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 29.83 ของผู้โดยสารทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 14เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยตลาดนักท่องเที่ยวจากจีนและเกาหลีมีสัดส่วนรวมกันกว่าร้อยละ 50ของผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่โดยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารของท่าอากาศยานเชียงใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีอย่างไรก็ตามในช่วงต้นปี2569ปัจจัยจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลต่อความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและต้นทุนการดำเนินการของสายการบินรวมถึงการวางแผนตารางบินส่งผลให้ภาพรวมจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารในช่วง8เดือนแรกของปีนี้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสำหรับแนวโน้มการเดินทางในช่วงฤดูการท่องเที่ยวและตารางเที่ยวบินฤดูหนาวที่จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคม2569คาดว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารเพิ่มขึ้นโดยตลอดทั้งปี2569คาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 9.97 ล้านคนปัจจัยสำคัญมาจากการเพิ่มเที่ยวบินรวมถึงการกลับมาเปิดให้บริการในบางเส้นทางที่หยุดให้บริการในช่วงตารางบินฤดูร้อนซึ่งช่วง Winter Schedule มีสายการบินจำนวน5สายการบินที่เปิดให้บริการ6เส้นทางช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและเชื่อมโยงเชียงใหม่กับเมืองสำคัญในต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวหลักของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการท่องเที่ยวท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมในด้านการบริหารจัดการพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารผู้โดยสารการบริหารจัดการเที่ยวบินและผู้โดยสารตลอดจนการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยด้านการบินพร้อมประสานการปฏิบัติงานร่วมกับสายการบินหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงานจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมสัมผัสเสน่ห์รถล้านนาเทศกาลอาหารพื้นถิ่นล้านนาต่อยอดภูมิปัญญาการท่องเที่ยวมูลค่าสูง
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าทางวนคำว่าทางวนเขียนทอทหารไม่หันอากาศงองูวอแหวนลอลิงบางแห่งเขียนสะกดด้วยตัวนอหนูแทนตัวลอลิงก็มีคำว่าทางวนเป็นคำโบราณและมักใช้ในคำประพันธ์มีความหมายว่ากังวลห่วงใยในเรื่องเพชรมงกุฎคำฉันของหลวงธรรมาภิมลใช้คำนี้ตอนพระเพชรมงกุฎขอร้องให้พุทธสีผู้เป็นพี่เลี้ยงใช้กลอุบายช่วยให้พระองค์ได้เชยชมภรรยาของชายที่เดินทางสวนมาโดยไม่ทรงฟังคำทัดทานของพี่เลี้ยงว่าไม่ควรเกี่ยวข้องกับภรรยาของผู้อื่นพระเพชรมงกุฎกล่าวว่าแม้พี่จะทัดทานบ่มิพาระทังวนเลงเล่หาเกียรติกลนฤกอบนการุณ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go

0: แน่พี่เสือ
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เทศบาลนครยะลาเปิดเวทีสภาประชาชนครั้งที่17รวมเสียงชาวเมืองสู่การกำหนดอนาคตยะลาร่วมกันเมื่อวันที่13กันยายน2569เทศบาลนครยะลาจัดเวทีสภาประชาชนครั้งที่17ณอาคารพระเสวสุรคชาทานสนามโรงพิธีช้างเผือกเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเสนอปัญหาความต้องการและแนวทางพัฒนาเมืองจากประสบการณ์ของผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่โดยมีนายกิติกิติโชควัฒนาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายมูฮัมหมัดสันติพิมุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสปท.รักษาราชการแทนเลขาธิการสปท.นายพงษ์ศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาเยาวชนผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการและประชาชนเข้าร่วมกว่า 1,500 คนการจัดเวทีครั้งนี้เชื่อมโยงมุมมองของประชาชนเข้ากับทิศทางการพัฒนาเมืองโดยภายในงานมีการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนายะลาในอนาคตควบคู่กับการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสะท้อนปัญหาและเสนอทางออกที่เหมาะสมกับบริบทของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปครอบคลุมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตการจัดบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมพิจารณาว่าเมืองยะลาควรพัฒนาเรื่องใดและเดินหน้าไปในทิศทางใดร่วมกันนายพงษ์ศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลากล่าวถึงความสำคัญของสภาประชาชนว่าหัวใจของเวทีอยู่ที่การให้ชาวยะลามีบทบาทร่วมกำหนดโจทย์การพัฒนาเมืองด้วยตนเองโดยเทศบาลจะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนแม่บทและกำหนดแนวทางการดำเนินงานทั้งด้านคุณภาพชีวิตบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานการดูแลสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้การพัฒนาแต่ละด้านสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงสภาประชาชนครั้งที่17จึงเป็นอีกก้าวของการขับเคลื่อนประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่เทศบาลนครยะลาให้ความสำคัญด้วยความตั้งใจให้ประชาชนทุกกลุ่มมีพื้นที่ในการสื่อสารความคิดความต้องการและความคาดหวังต่อเมืองพร้อมนำเสียงสะท้อนเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการวางแผนพัฒนาเพื่อให้อนาคตของยะลาเกิดจากการร่วมคิดร่วมเสนอและร่วมกำหนดทิศทางของคนในเมืองอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบโจทย์การใช้ชีวิตของประชาชน
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำ ค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: มาแล้วค่ะมาแล้ว
1: เป็นไงครับเมื่อเช้านี้อ่านข่าว
0: ก็ดีค่ะว่าแต่ว่าเมื่อเช้านี้พี่ทินได้ดูข่าวต่างประเทศหรือเปล่าคะห้างสรรพสินค้าเกิดไฟไหม้คนวิ่งพลูกันออกมาเบียดเสียดกันน่าสงสารมากเลยค่ะ
1: อย่างนี้ต้องมีคนเจ็บอ่ะสิ
0: ใช่ค่ะ
1: เอ๊ะแต่น้องเมื่อกี้นี่พูดคำว่าวิ่งพลูออกมามันไม่ใช่นะมันต้องเป็นวิ่งกรูออกมาไม่ใช่เหรอ
0: จริงๆแล้วคำว่าพลูและกรูต่างก็หมายถึงเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันเร็วๆเป็นจำนวนมากแต่ว่าความหมายก็อาจจะต่างกันอยู่บ้างเหมือนกันค่ะ
1: ต่างกันยังไง
0: นึกว่าจะไม่ถามซะแล้วคำว่ากรูจะแสดงการเคลื่อนที่ซึ่งมักมีจุดมุ่งหมายอย่างเช่นพอประตูห้างสรรพสินค้าเปิดนักซื้อของลดราคาก็กรูกันเข้าไปหรือเด็กๆวิ่งกรูกันไปรับของแจกที่ร้านขายขนมส่วนพลูเป็นการแสดงการเคลื่อนที่ออกมาพร้อมๆกันแล้วกระจายออกไปซึ่งมักไม่มีจุดหมายอย่างเช่นเด็กน้อยน้ำตาร่วงพลูเมื่อแม่ไม่ซื้อของเล่นให้ดอกไม้ร่วงพลูตามแรงลมที่พัดมาคำว่าพลูใช้ขยายคำกริยาเท่านั้นนะคะส่วนคำว่ากรูใช้เป็นกริยาก็ได้หรือใช้ขยายคำกริยาก็ได้ค่ะ
1: อ๋อมันต่างกันตรงที่กรูแสดงการเคลื่อนที่มักมีจุดหมายส่วนพลูการแสดงการเคลื่อนที่พร้อมกันไม่มีจุดหมาย
0: ใช่แล้วค่ะรีบเตรียมเอกสารกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวประชุมไม่ทัน
1: มา

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อบจ.เชียงใหม่พัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนในสังกัดผ่านกระบวนการ PLC เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่โรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาลัยตำบลขุนคงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นางวิทยาลักษณ์สามใจรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพของครูผ่านกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาโรงเรียนเป็น SLC โดยมีนางสาวดาริกาเตชะวังผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายประดิษฐ์พงษ์อภิรัติกุลหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศนายพิทักษ์ตุ้มอินมอนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาลัยและดร.อรพินสุภาวงศ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาลัยเข้าร่วมพิธีโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.มนตรีแย้มกสิกรนักวิชาการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตพัฒนานิดาและนายเชิดชัยแสนสุข STEM Education Specialist ประจำศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย STEM ศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่คณะครูระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาลัยสำหรับการอบรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้ครูพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC เปิดพื้นที่ให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือ SLC อย่างเป็นรูปธรรมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเดินหน้าพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาครูยกระดับสถานศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและร่วมสร้างการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนโจทย์
10: พี่แกงช่วยก้อยทำกันบ้านหน่อยได้ไหม
11: ช่วยอธิบายแล้วก็ได้แต่จะให้ช่วยทำการบ้านให้เนี่ยไม่ได้หรอกก้อยต้องพยายามทำเอง
10: ก็โจทย์เลขข้อนี้ยากจังเลยคิดไม่ออกว่าจะเอามาลบหรือเอามาบวกกันแน
11: ่โจทย์ถามว่ามีอะไรมากกว่าก็ต้องเอามาลบกันนะสิ
10: จริงด้วยขอบคุณพี่เก่งมากนะ
11: รู้ไหมคำว่าโจทย์เลขก้อยสังเกตไหมว่าต้องมียอยักษ์การันเพราะมันยากต้องคิด
10: ใช่ๆโจทย์ยากมียอยักษ์เอ้ยยอยักษ์การัน
11: แล้วก้อยรู้ไหมคำว่าโจทย์ที่แปลว่ากล่าวหาก็มีกอไก่การัน
10: อ๋อโจทย์ที่ไปฟ้องกล่าวหาจำเลยในศาลก็มีกอกล่าวหาเอ้ยกอไก่การันก้อยจะได้เอาวิธีสังเกตของพี่เก่งไปใช้ทำให้เขียนได้ถูกต้องดีจังเลย
12: โจทย์ยากเขียนยอยักษ์การันโจทย์กล่าวหาเขียนกอไก่การัน
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าสตูลลงพื้นที่เยี่ยมชมงานสตูลฟู้ดดี้มาร์เก็ตชวนอุดหนุนของดีจากผู้ประกอบการท้องถิ่นณบริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาสตูลตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมชมงานสตูลฟู้ดดี้มาร์เก็ตเพื่อพบปะพูดคุยและให้กำลังใจแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายสินค้าที่เข้าร่วมงานโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้เยี่ยมชมร้านค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการตลอดจนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนในพื้นที่ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดทั้งนี้จังหวัดสตูลมุ่งส่งเสริมของดีและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางควบคู่กับการสนับสนุนผู้ประกอบการและการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมอุดหนุนสินค้าของผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมร่วมกันสนับสนุนของดีผู้ประกอบการและการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลไปด้วยกัน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ค ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: คะ
1: ว่ายังไงจ๊ะ
0: พี่หนูว่าขวัญจะทำประกันชีวิตกับบริษัทไหนดีคะ
1: น้องขวัญก็ต้องเลือกบริษัทที่ให้สิทธิประโยชน์แก่เราสูงกว่าบริษัทอื่นสิจ๊ะ
0: เลือกเหรอคะแต่ว่าขวัญเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจคำว่าสิทธิประโยชน์เท่าไหร่นักเลยอะค่ะ
1: สิทธิประโยชน์หมายถึงประโยชน์ที่ได้ตามสิทธิ์คือสิ่งที่เป็นผลดีที่เราพึงจะได้รับตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือข้อตกลงต่างๆจ้ะน้องขวัญกำลังจะทำประกันชีวิตน้องขวัญก็ต้องดูว่าบริษัทไหนระบุไว้ในเอกสารการทำประกันว่าให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอย่างเช่นให้เงินปันผลสูงกว่าหรือให้สิทธิ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่มากกว่าสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิทธิประโยชน์ทั้งสิ้นจ้ะเราก็ต้องลองมาเปรียบเทียบกันดูจ้ะว่ารายไหนให้ดีกว่าหรือว่าสูงกว่าแล้วก็เลือกทำประกันชีวิตกับบริษัทนั้นยังไงล่ะจ๊ะ
0: คำว่าสิทธิประโยชน์เนี่ยใช้เฉพาะกับการทำประกันชีวิตหรือเปล่าคะ
1: สิทธิประโยชน์ใช้ได้หลายอย่างจ้ะหมายถึงประโยชน์ที่ได้ตามสิทธิ์ตามที่ระบุเอาไว้ในกฎหมายหรือข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสิทธิประโยชน์ที่เราได้รับจากการเป็นสมาชิกของสมาคมหรือว่าขององค์กรของมูลนิธิหรือสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับจากนายจ้างอย่างเช่นได้รับค่ารักษาพยาบาลหรือว่ามีวันหยุดตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดอย่างนี้เป็นต้นจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นขวัญว่าขวัญจะต้องกลับไปดูแล้วว่าขวัญเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์อะไรจากบริษัทของเราบ้างดีไหมคะ
1: บริษัทของเราก็มีสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดอยู่แล้วนะจ๊ะว่าแต่ว่าน้องขวัญลองไปกระซิบบอกพี่พินดูก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะได้วันหยุดเพิ่มอีกสักวัน2วัน
0: พี่พินหนูพูดจริงหรือเปล่าคะ
1: พี่พูดเล่นจ้ะว่าแต่เลือกได้หรือยังจ๊ะว่าจะทำประกันชีวิตกับบริษัทไหน
0: ขวัญว่าขวัญจะดูสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มเติมอีกนิดนึงดีกว่าค่ะจึงจะตัดสินใจดีไหมคะ
1: เลือกให้ดีก็แล้วกันนะจ๊ะถ้ามีอะไรก็ปรึกษาพี่ได
0: ้ขอบคุณนะคะพี่หนู
1: ไม่เป็นไรจ้ะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิด41ปีวันเยาวชนแห่งชาติร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติที่อาคารศูนย์วิทยาบริการดารารัศมีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับชมรมเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงกำหนดจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเพื่อกระตุ้นในทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนรวมถึงเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่ยอมรับโดยมีเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน300คนสำหรับวันเยาวชนแห่งชาติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18มิถุนายน2528กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติและได้กำหนดให้มีการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติต่อเนื่องขึ้นมาเป็นประจำทุกปีสืบเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์จึงถือได้ว่าเป็นวันแห่งความสิริมงคลแก่เด็กและเยาวชนควรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวให้โอวาทและเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569และผู้ได้รับรางวัลประกวดแข่งขันทักษะสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569จำนวน5สาขารวม16รายได้แก่ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน10รายและองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่รวมจำนวน2องค์กรคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับผู้พิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าเงื้อมคำว่าเงื้อมหมายถึงยื่นง้ำออกเช่นนิราศพระบาทของสุนทรภู่มีว่ามาถึงเชิงคีรีที่มีถ้ำศิลาง้ำเงื้อมแงนเป็นแผ่นเพิร์นและอีกแห่งหนึ่งในนิราศพระบาทเช่นกันมีว่าที่แผ่นเพิร์นเนินผานั้นน่ากลัวดูเงื้อมตัวเหมือนจะพังลงทับตายคำว่าเงื้อมผสมกับคำว่ามือเป็นเงื้อมมือหมายถึงอำนาจที่ครอบงำเช่นเขาหวาดวิตกอยู่ในเงื้อมมือศัตรูคำว่าเงื้อมมือนี้เมื่อเป็นราชาศัพท์ใช้ว่าเงื้อมพระหัตดังคำทำนายพระสุบินนิมิตกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถมีว่าบรรดากษัตริย์ขัตติยวงศ์อันอยู่ในราชธานีอันมิเคยที่จะได้ก็จะได้มาอยู่ในเงื้อมพระหัต
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาอีกครั้งนะคะกับรายการโลกใบเล็กของเด็กพิเศษนะคะออกอากาศทุกวันอังคารนะคะเวลา 14:00 นถึง 15:00 นโดยประมาณนะคะที่คลื่น FM 100.25 MHz ค่ะดิฉันนะคะนางสาวลภรดาแสงไรธนาค่ะ
1: ดิฉันนางสาวจิรัชยาคนึงเพียรค่ะ
2: ดิฉันนางกัญญมนต์ดวนใหญ่ค่ะ
3: ครับกับคุณนายณัฐวุฒิชัยรัตน์นะครับ
0: ค่ะวันนี้เราทั้ง4ท่านนะคะเป็นคุณครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะรับผิดชอบดำเนินรายการในวันนี้ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอแนะนำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกันก่อนนะคะศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะคะตั้งอยู่ที่364ถนนวันลูกเสือค่ะตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะคะหรือตรงข้ามกับโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยนะคะโดยมีท่านผู้บริหารนะคะคือนางราชมาลีต้อนรับนะคะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการค่ะเลขก็นายเลิศชัยแก้วภักดีนะคะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการค่ะค่ะเรามาฟังบทบาทหน้าที่หลักๆของศูนย์เราก่อนนะคะศูนย์ของเรานะคะมีหน้าที่นะคะจัดและส่งเสริมสนับสนุนนะคะการจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนะคะหรือเราเรียกว่า EI นะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการนะคะศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการค่ะแล้วก็มีการพัฒนานะคะฝึกอบรมนะคะผู้ดูแลคนพิการค่ะบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการด้วยนะคะแล้วก็มีการจัดระบบนะคะแล้วก็ส่งเสริมนะคะสนับสนุนการจัดการจัดทำแผนนะคะ IEP นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการแล้วก็ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดระบบนะคะบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการนะคะ Transition Service นะคะแล้วก็มีการให้บริการนะคะฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนค่ะด้วยกระบวนการทางการศึกษานะคะแล้วก็ศูนย์ของเรานะคะยังเป็นศูนย์ข้อมูลนะคะรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศนะคะด้านการศึกษาสำหรับคนพิการด้วยค่ะแล้วก็มีการจัดระบบนะคะสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมนะคะแล้วก็มีการประสานงานกับสำหรับคนพิการภายในจังหวัดด้วยนะคะค่ะและนอกจากนี้นะคะศูนย์เรานะคะยังมีภาระหน้าที่อื่นนะคะตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการนะคะการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษพ.ศ. 2553ค่ะศูนย์ของเราก็จะมีการส่งเสริมนะคะสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่คนพิการค่ะที่มีการที่มีความบกพร่องทางสุขภาพซึ่งเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลนะคะหรือที่บ้านเป็นระยะเวลานานนะคะจนไม่สามารถที่จะไปเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตามปกตินะคะแล้วก็มีการส่งเสริมนะคะสนับสนุนนะคะการจัดการศึกษาให้แก่คนพิการค่ะที่มีการเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของภาครัฐและเอกชนด้วยนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมค่ะสนับสนุนนะคะการพัฒนาศักยภาพนะคะด้านอาชีพนะคะให้แก่คนพิการผู้ดูแลคนพิการนะคะตามความเหมาะสมและความจำเป็นค่ะแล้วก็มีการประสานงานนะคะแล้วก็ส่งเสริมนะคะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะองค์กรคนพิการหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนนะคะสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็สนับสนุนแล้วก็จัดการศึกษาสำหรับคนพิการนะคะทั้งของภาครัฐและเอกชนด้วยค่ะค่ะในปัจจุบันนะคะศูนย์ของเรานะคะมีการมีเด็กมารับบริการทั้งหมด858คนนะคะข้อมูลณปัจจุบันนะคะซึ่งศูนย์ของเรานะคะมีการให้บริการทั้งหมด3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะเป็นการให้บริการแบบหมุนเวียนไปกลับค่ะรูปแบบที่2นะคะเป็นการให้บริการที่หน่วยบริการค่ะและรูปแบบที่3เป็นการให้บริการที่บ้านนะคะและนอกจากนี้นะคะศูนย์เรานะคะยังมีการให้บริการนะคะเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลศรีสะเกษด้วยนะคะแล้วก็ให้บริการห้องเรียนคู่ขนานค่ะสำหรับบุคคลออทิสติกที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษด้วยนะคะค่ะสำหรับการให้บริการแรกนะคะการให้บริการแบบหมุนเวียนไปกลับนะคะช่วงเช้านะคะผู้ปกครองจะมาส่งแล้วก็เย็นจะรับกลับบ้านนะคะศูนย์ของเรานะคะมีการแบ่งห้องเรียนนะคะเป็นห้องเตรียมความพร้อมนะคะทั้งหมดมี13ห้องเรียนค่ะแล้วก็ห้องบริการสอนเสริมของเราทั้งหมดมี6ห้องเรียนนะคะซึ่งห้องเตรียมความพร้อมของเรา13ห้องเรียนก็จะมีห้องแรกรับ1ห้องเรียนค่ะห้องออทิสติกนะคะ7ห้องเรียนค่ะห้องสติปัญญา2ห้องเรียนห้องร่างกาย1ห้องเรียนค่ะห้องเปลี่ยนผ่าน1ห้องเรียนนะคะแล้วก็ห้องทักษะดำรงชีวิต1ห้องเรียนค่ะส่วนห้องสอนเสริมของเรา6ห้องเรียนขออภัยค่ะ7ห้องเรียน ใช่ไหมคะ
1: เรียนค่ะ
0: ก
1: ็จะมีห้องที่1นะคะห้องทารบำบัดค่ะห้องที่2ห้องกายภาพบำบัดห้องที่3ห้องแพทย์แผนไทยห้องที่4ห้องแก้ไขการพูดค่ะและห้องล่าสุดค่ะจะเป็นห้องกิจกรรมบำบัดของเรานั่นเองค่ะ
0: ค่ะสำหรับกิจกรรมช่วงเช้าของเรานะคะ 8:15 นาทีนะคะมีการเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระค่ะแล้วก็กิจกรรมวงกลมนะคะกิจกรรมการเคลื่อนไหวนะคะซึ่งกิจกรรมแต่ละวันของเรานะคะจะจัดไม่ซ้ำกันนะคะอย่างวันจันทร์เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวค่ะวันอังคารเป็นกิจกรรมการแสดงออกตามจังหวะเพลงนะคะวันพุธเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายนะคะวันพฤหัสเป็นกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมค่ะและวันศุกร์เป็นกิจกรรมการเล่นพื้นบ้านนะคะเมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วนะคะเราจะมีการให้นักเรียนนะคะเข้าห้องเรียนของตัวเองนะคะแล้วก็เวลา 11:15 ถึง 12:00 นะคะมีการพักรับประทานอาหารกลางวันค่ะส่วน 13:00 นะคะเด็กเล็กนะคะจะมีการเข้านอนค่ะและช่วงเวลา 13:30 นะคะเด็กโตค่ะหรือเด็กที่ไม่ตอนเราก็มีกิจกรรมเสริมให้น้องๆช่วงบ่ายเช่นกันนะคะอย่างวันจันทร์ค่ะเป็นกิจกรรมมัลติมีเดียนะคะวันอังคารเป็นกิจกรรมศิลปะค่ะวันพุธเป็นกิจกรรมดนตรีค่ะวันพฤหัสเป็นกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็วันศุกร์ค่ะช่วงบ่ายคุณครูจะมีการลงพื้นที่นะคะติดตามนักเรียนที่ไม่มารับบริการในช่วงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสถึงที่บ้านนะคะส่วนเด็กห้องเรียนผ่านค่ะมีการเรียนการสอนเต็มวันนะคะเพื่อ เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะเข้าสู่สถานศึกษาที่สูงขึ้นนะคะค่ะคุณเนยคะในการให้บริการรูปแบบที่2ค่ะคุณเนย
1: ค่ะรูปแบบที่2ค่ะจะเป็นการให้บริการที่หน่วยบริการค่ะเป็นการให้บริการประจำวันคล้ายๆกับศูนย์ใหญ่นั่นเองค่ะช่วงเช้าผู้ปกครองมาส่งขายเย็นรับกลับบ้านช่วงเช้า 8:30 ค่ะเป็นการเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระกิจกรรมนันทนาการแล้วก็เสริมทักษะต่างๆค่ะและจัดมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน IEP ค่ะช่วงเวลา 11:30 นค่ะมีการรับประทานอาหารกลางวันในหน่วยบริการค่ะเป็นการให้บริการเด็กที่ไม่สามารถรับบริการที่ศูนย์ใหญ่ได้นะคะเนื่องจากผู้ปกครองไม่สะดวกมาส่งมีพื้นที่ห่างไกลจึงมีครูประจำหน่วยค่ะให้บริการตามอำเภอต่างๆซึ่งปัจจุบันนะคะเราได้เปิดครบทุกอำเภอแล้วค่ะอำเภอแรกค่ะได้แก่หน่วยบริการยางชุมค่ะหน่วยบริการการทารารมหน่วยบริการพายุหน่วยบริการน้ำเกี้ยงหน่วยบริการโนนคูนหน่วยบริการราศีสไลหน่วยบริการห้วยทับทันหน่วยบริการอุทุมพรพิสัยหน่วยบริการขุขันหน่วยบริการปางกู่หน่วยบริการภูสิงห์หน่วยบริการภัยบึงหน่วยบริการวังหินหน่วยบริการการทลักหน่วยบริการศรีรัตนะหน่วยบริการเบญจลักษณ์หน่วยบริการขุนหาญหน่วยบริการโพศีสุวรรณหน่วยบริการเมืองบูรณ์หน่วยบริการศิลาราชและล่าสุดค่ะจะเป็นหน่วยบริการเมืองจันทร์ของเรานั่นเองค่ะและในรูปแบบที่3นะคะจะเป็นการให้บริการตามบ้านค่ะเป็นการให้บริการเด็กที่มีความพิการรุนแรงค่ะซึ่งผู้เรียนในกลุ่มนี้นะคะจะเป็นเด็กพิการที่นอนติดเตียงหรือว่ามีข้อจำกัดในการฝึกต่างๆนั่นเองค่ะไม่สามารถฝึกหรือว่ากระตุ้นพัฒนาการได้อย่างต่อเนื่องค่ะอันเนื่องมาจากประเภทความพิการหรือว่าโรคประจำตัวของผู้เรียนนั่นเองค่ะหรือว่ามีข้อจำกัดอื่นที่ทำให้ไม่สามารถฝึกได้ค่ะผู้สอนจึงมีหน้าที่ติดตามดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้ปกครองหรือว่าผู้ดูแลในการให้ความช่วยเหลือค่ะดูแลกิจวัตรประจำวันของผู้เรียนในแต่ละวันโดยจะมีการสอดแทรกกิจกรรมให้กับผู้ปกครองที่เป็นผู้ฝึกในกิจวัตรประจำวันของผู้เรียนค่ะนี่ก็จะเป็นรูปแบบการให้บริการของศูนย์เราทั้ง3รูปแบบค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะคุณแอนมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะสำหรับรูปแบบการให้บริการของศูนย์เราค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ศูนย์ของเรามีการให้บริการทั้งหมด3รูปแบบนะคะซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีการบริหารจัดการสำหรับผู้เรียนแต่ละคนและแต่ละพื้นที่นะคะค่ะช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเภทความพิการทางการศึกษาต่อค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการโลกใบเล็กของเด็กพิเศษช่วงนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับประเภทความพิการทางการศึกษากันนะคะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ9ประเภทก่อนนะคะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระยะแรกเริ่มหรือแรกพบความพิการในระดับเตรียมความพร้อมทั้ง9ประเภทความพิการทางการศึกษาได้แก่เด็กที่บกพร่องทางการเห็นเด็กที่บกพร่องทางการได้ยินเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือเคลื่อนไหวหรือสุขภาพเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์บุคคลออทิสติกบุคคลพิการซ้อนเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนในทุกด้านทุกทักษะถ้ามีผู้ปกครองสนใจพาเด็กมาสมัครเรียนต้องทำอย่างไรบ้างคะในการนี้นะคะหากว่ามีผู้ปกครองสนใจที่จะพาบุตรหลานเข้ามาสมัครเรียนนะคะผู้ปกครองท่านใดสนใจว่าลูกหลานตนเองมีพัฒนาการไม่สมวัยสามารถมาขอรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษมีนักสหวิชาชีพที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาทุกท่านเป็นอย่างดีนะคะเวลามาสมัครเรียนให้นำเด็กมาด้วยนะคะเพื่อที่ครูจะได้มีการสังเกตประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยถ้าผู้ปกครองไม่สะดวกพาเด็กมาสมัครที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนะคะในอำเภอเมืองท่านสามารถพาบุตรหลานไปสมัครเรียนได้ที่หน่วยบริการใกล้บ้านหรือถ้าไม่สะดวกสามารถโทรหาขออภัยค่ะสามารถโทรมาเบอร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษหมายเลข0456170415617117เพื่อให้ครูที่รับผิดชอบลงติดตามหรือไปรับสมัครนะคะสามารถมาสมัครได้ในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ค่ะเอกสารที่จะต้องเตรียมมาสมัครนะคะมีสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดาหรือผู้ปกครองสำเนาบัตรประชาชนบิดามารดาหรือผู้ปกครองของนักเรียนนะคะสำเนาสูติบัตรเด็กสำเนาบัตรพิการเด็กหรือเอกสารรับรองทางการแพทย์ค่ะค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษมีการให้บริการผู้เรียนตามขบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม EI 9ขั้นตอนดังนี้นะคะ1การค้นหาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษมีการดำเนินการค้นหาอยู่2รูปแบบคือ1การออกค้นหาโดยมีข้อมูลก่อน2การออกค้นหาโดยไม่มีข้อมูลและหลังจากค้นหาเสร็จสิ้นจะมีการรายงานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป2การเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปมีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในทุกๆด้านเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการวางแผนให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนะคะการดำเนินการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโดยการสังเกตการสัมภาษณ์การชักประวัติสังคมมิติและการเยี่ยมบ้านนะคะโดยแต่ละวิธีใช้หลักการดำเนินการแบบ PDCA ประกอบด้วย 1. การวางแผนและการจัดทำแผนในการจัดเก็บข้อมูล 2. การดำเนินการเก็บข้อมูล 3. วิธีการเก็บข้อมูลและ 4. บันทึกข้อมูลสารสนเทศนะคะ 3. การคัดกรองเด็กการคัดกรองประเภทความพิการเป็นวิธีการคัดกรองเด็กหรือบุคคลที่มีความบกพร่องแยกจากเด็กทั่วไปเป็นการค้นหาเบื้องต้นว่าเด็กมีความผิดปกติหรือมีอัตราเสี่ยงสูงต่อการมีความผิดปกตินะคะการคัดกรองเพื่อประโยชน์ทางการศึกษานั้นมักจะพิจารณาว่าเด็กมีลักษณะอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือมีอุปสรรคในการเรียนรู้เช่น มีความพิการมีความบกพร่องหรือมีศักยภาพจำกัดหรือไม่จุดมุ่งหมายในการคัดกรองประเภทความพิการนะคะเป็นการช่วยเหลือในการค้นหาเด็กที่ควรจะได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสามารถแบ่งการคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษาออกเป็น2ประเภทนะคะคือการคัดกรองประเภทความพิการอย่างไม่เป็นทางการและการคัดกรองประเภทความพิการอย่างเป็นทางการค่ะ4การประเมินพื้นฐานนะคะการประเมินพื้นฐานคือเป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบกับพัฒนาการของเด็กทั่วไปในแต่ละด้านทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญารวมทั้งทักษะพื้นฐานทั้ง6ทักษะนะคะและทักษะจำเป็นพิเศษเฉพาะความพิการโดยมีทักษะพื้นฐานทั้ง6ทักษะอันได้แก่1ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่2ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก3ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน4ทักษะการรับรู้และการแสดงออกทางภาษา5ทักษะทางสังคมและอารมณ์6ทักษะสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการนะคะการประเมินความสามารถพื้นฐานแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือการประเมินความรู้พื้นฐานแบบไม่เป็นทางการและการประเมินความรู้พื้นฐานแบบเป็นทางการค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่5ก็คือการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลขอเชิญพบกับคุณครู
1: มิวค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถึงขั้นตอนที่5แล้วนะคะเป็นขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP นั่นเองนะคะแล้วก็การจัดทำแผนนะคะการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวนะคะหรือว่า IFSP นะคะและแผนการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคลนะคะหรือว่า ITP นั่นเองนะคะค่ะแผนแรกเลยนะคะก็คือการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนะคะหรือว่า IEP นะคะ Individualized Education Program นะคะหมายถึงแผนนะคะที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนะคะให้กับเด็กพิการแต่ละประเภทเลยนะคะโดยที่จะต้องมีผู้เกี่ยวข้องนะคะทุกคนนะคะที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษารวมทั้งมีแนวทางในการจัดหาหรือจัดบริการเสริมให้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของเด็กพิเศษนะคะของเด็กพิการตลอดจนกำหนดเทคโนโลยีนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของเด็กพิการนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ1นะคะแผนนะคะจะประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของเด็กนะคะอันที่2นะคะข้อมูลด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพนะคะข้อมูลที่3นะคะจะเป็นข้อมูลทางด้านการศึกษานะคะข้อมูลที่4เป็นข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นเกี่ยวกับเด็กพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นความชอบนะคะความสนใจนะคะข้อมูลต่อไปนะคะข้อมูลที่5นะคะก็จะเป็นการวางแผนการจัดการศึกษานะคะแผนทั้งหมดก็จะอยู่ในขั้นที่5นะคะข้อที่6นะคะความต้องการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษานะคะข้อมูลที่7นะคะก็จะเป็นคณะกรรมการในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอันนี้ก็จะเป็นมีผู้เกี่ยวข้องอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองผู้อำนวยการคุณครูนะคะที่จัดการเรียนการสอนนะคะจะอยู่ในขั้นนี้ข้อที่8นะคะความเห็นชอบของบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้เรียนนะคะเมื่อจัดทำแผนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีการให้ผู้ปกครองนะคะได้ลงนามเห็นชอบในแผนที่เราจัดทำขึ้นหรือไม่นะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแผนการจัดทำแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวนะคะ ก็จะเป็นแผนนะคะเป็นแนวทางในการวางแผนช่วยเหลือนะคะเด็กพิเศษและครอบครัวตั้งแต่ระยะแรกเริ่มเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างครอบครัวกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนบริการนะคะที่เหมาะสมของแต่ละครอบครัวนะคะย้ำว่าแต่ละครอบครัวเลยนะคะแผนบริการเฉพาะครอบครัวนี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับบริการต่างๆนะคะที่จำเป็นในการส่งเสริมนะคะพัฒนาการเด็กนะคะรวมทั้งข้อมูลที่จะช่วยเพิ่มความสามารถของครอบครัวนะคะในการดูแลหรือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนะคะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะองค์ประกอบของการประสานงานการบริการนะคะก็จะมีความหลากหลายในการให้บริการของนักวิชาการต่างอาชีพนะคะที่มีความสำคัญต่อการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการมากมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโครงสร้างและหน้าที่ของนักวิชาชีพนะคะอย่างไรก็ตามในการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวที่มารับบริการความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญนักสหวิชาชีพนะคะก็จะมีการวางแผนร่วมกันในการปฏิบัติงานนะคะมีผู้ประสานงานการให้บริการทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมประสานงานให้ข้อมูลสนับสนุนนะคะช่วยเหลือตามความต้องการจำเป็นจึงจะทำให้งานประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะคะมาแผนสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นการจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคลนะคะ ITP นะคะแผนนี้นะคะหมายถึงการนำเอาผลการวิเคราะห์ผู้เรียนและโรงเรียนใหม่นะคะมากำหนดเป็นแนวทางในการเปลี่ยนผ่านเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งต่อเข้าสู่ระบบการศึกษานะคะก็คือเหมือนนักเรียนนะคะจะอยู่ในศูนย์ของเรานะคะเรียนแล้วนะคะแล้วก็พัฒนาการได้ดีนะคะแล้วก็เราก็จะมีการส่งใช่ไหมคะส่งต่อใช่ไหมคะครู
0: ส่งต่อค่ะมีการประเมินผ่านการประเมินแล้วก็นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีเท่ากับเด็กปกติแล้วนะคะหรือใกล้เคียงที่สามารถที่จะไปต่อกับโรงเรียนเรียนร่วมได้ค่ะ
1: แล้วเราก็จะมีการจัดทำแผนนี้ขึ้นนะคะค่ะก็เราก็ได้ความรู้มาสักหลายข้อแล้วนะคะ ไปถึงในเรื่องของงาน EI ใช่ไหมคะตอนนี้ก็มาถึงข้อที่5แล้วในเรื่องของการจัดทำแผนนะคะ ต่อไปนะคะก็จะถึงช่วงของการพักฟังเพลงนะคะพอจากรายการนะคะเพื่อเบรกความรู้ก่อนนะคะเอาความสนุกสนานนะคะต่อไปนะคะช่วงต่อไปของรายการนะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวข้องกับการให้บริการตามกระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนะคะในขั้นตอนต่อไปค่ะ

0: เงินเข้าต้องไปกรุงเทพแล้วแต่ว่าเข้าไม่อยากไปเลยอ่ะ
1: ไก่รถอนาคตเจ้าของ
2: เขาอ่ะยินดีน้ำทุกความสำเร็จของกิ่งอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวสิท่าติดตามทางโทรทัศน์ดอกที่เปิดเบิ่งซุมือเลยแหละ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ก้าวเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการแล้วกันนะครับวันนี้เราได้มาพูดถึงระบบบริการช่วยเหลือนะครับระยะแรกเริ่มทั้งหมด9ขั้นตอนนะครับมาฟังขั้นตอนที่6กันแล้วกันนะครับเป็นการจัดการให้บริการที่เหมาะสมในการส่งเสริมทักษะพื้นฐานสำหรับความสามารถทางการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นต่อความพิการนะครับสำหรับเด็กพิการนะครับเราใช้หลักสูตรตามหลักสูตรศึกษาประถมวัยนะครับสำเร็จสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะครับพุทธศักราช2568นะครับฉบับปรับปรุงปี2569นะครับโดยมีการจัดกิจกรรมการออกแบบกิจกรรมและการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้เฉพาะสำหรับเด็กพิการนั่นเองนะครับเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แนวความคิด PDCA นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่7นะครับเป็นการประเมินความก้าวหน้านะครับซึ่งการประเมินความก้าวหน้านะครับของพวกเราจะประเมินความก้าวหน้าเด็กทุกๆปีนะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงอย่างน้อยปีละ1ครั้งนั่นเองนะครับผู้เรียนจะสามารถผ่านตามเกณฑ์ตามแผนที่คุณครูได้จัดการเรียนการสอนไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นแผน IEP แผน IFSP นะครับหรือแผน ITP เป็นแผนการเปลี่ยนผ่านนั่นเองนะครับสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินนะครับก็จะมีการย้อนกลับเข้ามานะครับปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง IEP เพื่อจะให้เด็กสามารถที่จะผ่านเกณฑ์ตัวนั้นไปได้นะครับสำหรับเกณฑ์การประเมินก็จะผ่านอยู่ที่ระดับ4และก็ระดับ5นั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่8นะครับเป็นการนิเทศการประเมินส่งผลการส่งต่อนะครับสำหรับการนิเทศก็จะมีคณะนิเทศนะครับก็จะเข้าไปนิเทศนักเรียนที่เราส่งต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนเรียนร่วมนะครับหรือสถานศึกษาอื่นๆนะครับโรงเรียนเฉพาะความพิการอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะมีคณะครูนักวิชาชีพนะครับที่จัดการเรียนการสอนนะครับเข้าไปนิเทศผลการส่งต่อว่าเด็กสามารถเรียนรู้ได้หรือเปล่านะครับเข้ากับเพื่อนได้หรือไม่เวลาเราส่งไปที่โรงเรียนเรียนร่วมต่างๆนะครับก็จะมีคณะครูผู้รับผิดชอบนะครับเข้าไปนิเทศนะครับผลการส่งต่อนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่9นะครับก็จะเป็นการติดตามภายหลังการส่งต่อนะครับจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการประกันคุณภาพจัดการจากการศึกษาในรูปแบบบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนั่นเองนะครับสำหรับคณะออกนิเทศนะครับติดตามผู้เรียนส่งต่ออย่างน้อย2เดือนนะครับเพื่อจะมาปรับปรุงสรุปปรับปรุงนะครับผลการส่งต่อนั่นเองนะครับสำหรับการให้บริการนะครับ9ขั้นตอนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของพวกเรานะครับก็ให้ความรู้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับโดยคร่าวๆนะครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านผู้ใจบุญทุกท่านท่านใดที่สนใจบริจาคสิ่งของขนมอาหารเครื่องดื่มนะครับท่านสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะครับได้หรือที่บริจาคที่หน่วยบริการทั้ง21อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษได้เลยนะครับหรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์0456174401นะครับ0456174401นะครับหรือท่านมีข้อร้องเรียนท่านมีข้อแนะนำในการให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษของพวกเรานะครับโทรมาพูดคุยหรือสอบถามกันได้นะครับสำหรับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับหรือท่านคุณผู้ฟังทุกท่านที่เห็นเด็กพิเศษเด็กพิการนะครับที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษานะครับหรือให้การศึกษาสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษท่านสามารถเข้าไปสอบถามคณะครูที่หน่วยบริการทั้ง21อำเภอของพวกเราได้นะครับแล้วก็ท่านก็แจ้งหรือแจ้งคณะครูที่ตามหน่วยบริการของพวกเรานะครับไม่เข้าไปประเมินเด็กนะครับประเมินความสามารถพื้นฐานแล้วก็ให้ความรู้กับผู้ปกครองได้นะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษที่ได้แจ้งให้ทุกท่านนะครับท่านต้องการสอบถามข้อมูลข่าวสารนะครับดูได้ที่เว็บนะครับเฟซบุ๊กของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะครับเราจะมีราย
ละเอียดประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบในทุกๆวันนะครับมีข่าวสารแจ้งกันได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้รายการโลกใบเล็กของเด็กพิเศษนะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษนะครับขึ้น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะครับท่านราชมารีต้อนรับท่านดร.เลิศชัยแก้วภักดีรองผู้อำนวยการนะครับที่ให้พวกเรานำสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับ 14:00 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ภาคประชาชนปัตตานีและนราธิวาสระดมความเห็นเสนอแก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นลำดับแรกในภาคใต้ตามด้วยปัญหาการศึกษายาเสพติดความรุนแรงและอัตราการว่างงานภาคประชาชนและภาคประชาสังคมจากจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสร่วมระดมความคิดเห็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้กิจกรรมสัมมนารวมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนในการระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินการโดยสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีนายนิพนธ์ชายใหญ่ผู้ช่วยเลขาธิการสปท.นายขดดรีบินเซนประธานสภาที่ปรึกษาผู้นำศาสนาภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า80คนโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการจัดแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เสนอปัญหาการจัดการน้ำท่วมให้เป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขเป็นลำดับแรกตามด้วยปัญหาการศึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและปัญหาการว่างงานทั้งนี้แต่ละกลุ่มมีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายอาทิการบูรณาการหลักสูตรในชั้นอนุบาลและประถมศึกษาเข้ากับหลักสูตรตาดีกาอย่างมีประสิทธิภาพให้อยู่บนแนวทางการเรียนการสอนสายสามัญและศาสนาควบคู่กันเพื่อลดเวลาเรียนให้นักเรียนมีเวลาว่างในการทำกิจกรรมอื่นๆหนุนให้มีการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรเพื่อป้องกันการติดยาเสพติดในเยาวชนนำไปสู่การป้องกันความรุนแรงในครอบครัวการตบตีทำร้ายร่างกายซึ่งยังช่วยป้องกันปัญหาครอบครัวแตกแยกด้วยหนุนการบังคับใช้กฎหมายมีบทลงโทษแก่ผู้ค้ายาเสพติดให้ถึงที่สุดเสนอให้มีการจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียมระหว่างการศึกษาในตัวเมืองและชนบทในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งยังมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดสำหรับกิจกรรมสัมมนารวมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนสอปตมีกำหนดจัดขึ้นเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาและสตูลโดยสภาที่ปรึกษาจะรวบรวมทุกความเห็นและแนวทางการแก้ไขปัญหาเสนอเลขาธิการสปต.เพื่อใช้เป็นแผนงานโครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติต่อไป
3: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอตอนเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบ
1: นี่เธอดูเครื่องหมายมอกรนี่สิที่ปลั๊กไฟมีวงกลมล้อมรอบแต่ที่ขวดน้ำปลาไม่มีวงกลมล้อมรอบฉันงงไปหมดแล้วนี่มันมอกรปลอมหรือเปล่า
0: ไม่ปลอมหรอกมานี่จะเล่าให้ฟังสมอมีเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบแบบแรกเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคแบบที่2เครื่องหมายมาตรฐานบังคับมีวงกลมล้อมรอบเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบที่3เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพช.อยู่ที่สินค้าและเครื่องหมายมอกอสอยู่ที่สินค้าและบริการระดับ SME ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2: ปลอดภัยแน่นอน
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
5: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

0: ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

วัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันตรงนี้เช่นเดิมนะครับผ่าน3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายแล้วก็รวมไปถึงท้องถิ่นปทายนะครับสายสัมพันธ์เรดิโอนะครับ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็ท้องถิ่นปทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายนะครับก็ติดตามรับฟังรายการของเราได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ติดตามผ่านทางระบบออนไลน์ครับได้ที่ www.nmab.or.th/radio รวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.parkfm.org รวมไปถึงทางจอมสุรางโคราช .com ครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้ครับฟังจากสถานีใดช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรครับโทรแจ้งได้ที่0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับในช่วงแรกนี้ครับเช่นเคยช่วงของ NMAB อัปเดตนะครับเราก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลต่างๆผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับก็จะได้หยิบมาให้ท่านได้รับฟังกันเดี๋ยวส่วนประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฉบับที่5นะครับซึ่งเราก็นำเสนอฉบับประกาศระเบียบที่เปลี่ยนแปลงนะครับมา4ฉบับแล้วเดี๋ยวระเบียบตัวที่5เดี๋ยวนำเสนอวันพรุ่งนี้ทีเดียวเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวไปรับฟังในช่วงของ NMAB อัปเดตในวันนี้กันก่อนนะครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMMB Update นะครับ
2: เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
1: ใช่ครับคือวันนี้วันอังคารที่15 กันยายน 2569นะครับเรามาอยู่ด้วยกันตรงนี้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายครับผม
2: แล้วก็ยังมีที่สถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงด้วยนะคะ
1: รวมไปถึงสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองด้วยครับออกอากาศกันทุกวันเลยตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ครับ
2: ซึ่งรายการของเราเนี่ยผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์แล้วก็การระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
1: ครับผมวันนี้เราจะมาเจาะลึกทั้งเรื่องสิทธิสุขภาพบนมือถือแล้วก็เรื่องสภาพอากาศประจำวันกันเนาะซึ่งสำคัญกับคนตาบอดและคนพิการมากเลยครับ
2: ใช่ค่ะคือเรื่องแรกเนี่ยเป็นข่าวดีจากแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะ เขาเพิ่มเมนูกระเป๋าสุขภาพแล้วก็สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคเข้ามาแล้วนะคะ
1: โหแปลว่าครอบคลุมคนไทยทุกคนเลยใช่ไหมครับเนี่ย
2: ถูกต้องค่ะคือครอบคลุมทุกสิทธิเลยทั้งประกันสังคมสวัสดิการข้าราชการแล้วก็บัตรทอง30บาทด้วยค่ะแบบว่าแค่กดปุ่มใช้สิทธิระบบก็จะโชว์บริการสุขภาพตามช่วงอายุให้เลย
1: ฟังดูสะดวกมากเลยนะครับคือเหมือนเรามีห้องพยาบาลส่วนตัวพกไว้ในกระเป๋าเลย
2: อ่าฮะใช่ค่ะรัฐเขาอยากเน้นเรื่องการป้องกันโรคมากกว่าการรอให้ป่วยแล้วค่อยไปรักษานะคะ
1: แต่ว่าในมุมของคนตาบอดเนี่ยครับเวลาเราใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอบางทีแอปมันอัปเดตโครงสร้างมันเปลี่ยนปุ๊บคือมันเข้าถึงยากมากเลยนะแบบคลำหาปุ่มไม่เจอเลยครับ
2: อันนี้จริงที่สุดเลยค่ะเทคโนโลยีมันควรจะช่วยให้ง่ายขึ้นเนาะไม่ใช่สร้างกำแพงเพิ่มดังนั้นข่าวนี้เขาก็เลยมีข้อมูลสำหรับคนพิการโดยเฉพาะด้วยค่ะ
1: อ
2: ่
1: าฮะเป็นช่องทางไหนครับ
2: คือถ้าไม่อยากยุ่งยากกับแอปนะคะสามารถโทรไปที่สายด่วนสปสช.เบอร์1330ได้เลยค่ะโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: โอ้อันนี้ดีเลยครับได้คุยกับคนจริงๆด้วย
2: ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่จะเช็คสิทธิให้แล้วก็แนะนำสถานพยาบาลใกล้บ้านให้เสร็จสับเลยไม่ต้องพึ่งหน้าจอเลยสักนิดค่ะ
1: เยี่ยมเลยครับคือตัดปัญหาเรื่องแอปพลิเคชันไปเลยทีนี้พอเรื่องสุขภาพเราพร้อมแล้วเรามาดูเรื่องการเดินทางกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่าสภาพอากาศช่วงนี้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
2: ต้องบอกว่าเอาเรื่องมากค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาเตือนเลยนะว่าร่องมรสุมกำลังพาดผ่านภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางของเราค่ะ
1: ร่องมรสุมนี้คือมันจะทำให้ฝนตกหนักใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะมันดึงความชื้นเข้ามาสะสมนะคะอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราวันนี้เนี่ยมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมถึง70%ของพื้นที่เลยนะคะ
1: หู 70% เลยแล้วอย่างที่โคราชล่ะครับเป็นยังไงบ้าง
2: สำหรับจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะเลยนะคะวันนี้อุณหภูมิจะต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็สูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสเตรียมรับมือฝนหนักได้เลยค่ะ
1: อ่าฮะแล้วภาคอื่นๆนี่สถานการณ์คล้ายกันไหมครับ
2: ภาพรวมคือโดนฝนกันทั่วหน้าค่ะอย่างภาคเหนือกับภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ
1: ครับผม
2: นครและปริมณฑลเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ70เท่ากับภาคอีสานเลยค่ะส่วนทะเลก็คลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะ
1: คือฝนร้อยละ70นี่เยอะมากนะครับลองนึกภาพตามนะคุณผู้ฟังถ้าน้ำท่วมขังบนทางเท้าเนี่ยคนทั่วไปเขาก็เดินหลบเอาได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่สำหรับคนตาบอดที่ต้องใช้แม่เท้าขาวเนี่ยพอมีน้ำขังปุ๊บผิวสัมผัสบนพื้นมันหายไปหมดเลยนะครับไม้เท้ามันแยกไม่ออกเลยว่าตรงไหนคือน้ำตื้นๆหรือตรงไหนคือฝาท่อที่มันเปิดทิ้งไว
2: ้โหจริงด้วยค่ะมันกลายเป็นหลุมพรางที่อันตรายมากๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับอันตรายสุดๆเลย
2: เพราะแบบนี้ไงคะข้อมูลพยากรณ์อากาศมันถึงไม่ใช่แค่เรื่องว่าเราจะพกร่มหรือเปล่าแต่มันคือเรื่องของความปลอดภัยเลยกรมอุตุเขาถึงเน้นเตือนเรื่องน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่มต่ำซ้ำซากนะคะ
1: ครับผม
2: เพราะงั้นต้องวางแผนให้ดีเลยนะคะ
1: ใช่ครับแล้วถ้าใครจะเดินทางแล้วไม่มั่นใจนะคะโทรสอบถามสภาพอากาศกับกรมอุตุได้เลยที่สายด่วน1182ค่ะจะได้ประเมินความเสี่ยงกันก่อนออกจากบ้านเนาะ ได้ความรู้ครบถ้วนเลยครับวันนี้แล้วถ้าคุณผู้ฟังอยากสอบถามข้อมูลอื่นๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรไปได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399ครับ
2: ขอทวนอีกครั้งนะคะ044-353-452หรือ081-616-2399ค่ะ
1: ครับผม
2: ก่อนเราจะลากันไปในเบรกนี้นะคะมีเรื่องนึงที่อยากฝากให้คิดต่อค่ะคือวันนี้เรามีสายด่วน1330แล้วก็1182ที่จะช่วยอุดรอยรั่วเรื่องการเข้าถึงข้อมูลของคนตาบอดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับช่วยได้เยอะเลย
2: แต่ในอนาคตเนี่ยตอนที่เทคโนโลยีอย่าง AI มันเก่งกว่านี้มากๆมันน่าคิดนะคะว่าจะมีนวัตกรรมอะไรอีกไหมที่จะมาช่วยทลายข้อจำกัดบนหน้าจอมือถือหรือแม้แต่อุปสรรคบนทางเท้าเวลาฝนตกหนักเพื่อให้คนตาบอดใช้ชีวิตได้อย่างอิสระจริงๆแบบ 100% นะคะ
1: โหเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากครับคนทำเทคโนโลยีต้องเกิดไปคิดการบ้านต่อเลยล่ะวันนี้เราจอดลึกกันแบบจัดเต็มมากๆครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณ
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471

สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องชีวิตคนพิการไทยมุ่งหวังสวัสดิการความพิการของชีวิตคนมาจากเหตุปัจจัยในหลากหลายอย่างทั้งความพิการตั้งแต่อยู่ในท้องแม่บางคนพบความพิการขณะเล่าเรียนศึกษาประกอบหน้าที่การงานหรือมีความป่วยบางประเภทที่ทำให้พิการตัวเลขคนพิการในเมืองไทยจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพบว่ามีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายจำนวน 1,112,763 คนรองลงมาเป็นความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 450,920 คนหากจำแนกตามอายุพบว่าบุคคลที่มีอายุ60ปีเป็นต้นไป 720,889 คนพิการตามภูมิภาคพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้พิการถึง 853,418 คนรองลงมาภาคเหนือ 486,771 คนสำหรับระดับการศึกษาพบว่ามีผู้พิการระดับประถมศึกษา 1,392,490 คนรองลงมาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 208,467 คนและไม่มีข้อมูลทางการศึกษาถึง 442,602 คนเมืองไทยเราได้มีสัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวันที่29กรกฎาคม2551ในอนุสัญญาดังกล่าวได้ระบุไว้ว่าห้ามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการในทุกด้านที่เกี่ยวกับการจ้างงานรวมถึงเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ในจำนวน279มาตราโดยเฉพาะมาตรา71วรรค2และ3ระบุไว้ว่ารัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้นและรัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ยากไร้ผู้ไร้โอกาสให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมรวมตลอดทั้งให้การบำบัดฟื้นฟูและเยียวยาผู้กระทำการดังกล่าวในกฎหมายมีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา34ให้ดำเนินการให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา35โดยจ้างงานคนพิการเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนในหน่วยบริการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนใกล้บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการศูนย์บริการคนพิการของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆข้อมูล1จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่าคนพิการที่อยู่ในวัยทำงานอายุ 15-59 ปีมีจำนวนประมาณ 850,000 คนผู้พิการที่มีงานทำ 313,000 คนคิดเป็นร้อยละ37ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรมรับจ้างทั่วไปผู้พิการที่รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจของรัฐมีเพียงร้อยละ 1.18 ข้อที่จริง1ก็คือรายได้และอาชีพที่มั่นคงของผู้พิการจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเขาและในตัวเลขดังกล่าวจะพบว่าผู้พิการที่ไม่มีงานทำจำนวน 500,000 รายเขาเหล่านั้นมีชีวิตเป็นอยู่เช่นไรสำหรับเบี้ยอย่างชีพคนพิการที่รัฐได้มอบให้คงมิเพียงพอต่อ1คนและ1เดือนเราท่านและผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงจะมีท่าทีต่อเขาเหล่านั้นเช่นไรมุ่งหวังใครเห็นภาพผู้พิการคนไทยอย่างไรก็จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าชีวิตผู้พิการอย่างเช่นนั้นขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ thairat.co.th

0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

กลับมาช่วงที่สองนะครับของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเมื่อกี้วิ่งลงไปห้องสำนักงานทางล่างนะครับก็นึกว่าจะขึ้นจะกลับขึ้นมาทันนะครับก็พลาดไปนิดเดียวนะครับเลยนะครับก็เดี๋ยวเพลงต่อไปที่ขอมาทางหลังใหม่เดี๋ยวจัดให้นะครับเพลงเมื่อสักครู่เดี๋ยวเปิดให้แน่นอนนะครับได้ฟังตรงหัวมาแล้วนิดหนึ่งนะครับเราออกอากาศนะครับจากชั้น3นะครับอาคารนิสสัมมณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับยิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอนะครับ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ฝั่งได้ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับแล้วก็รับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้ครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสมาคมนะครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakfm.org แล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio นะครับแล้วก็ทางด้านของนอกจากมีแล้วก็ยังฟังได้ผ่านทางจอมสุรางโคราช .com นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้แล้วก็ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วนะครับกับประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับกับการเปิดรับเจ้าหน้าที่นะครับปฏิบัติงานธุรการสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเนื่องจากภารกิจงานนะครับของสมาคมคนตาบอดเราก็เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านโครงการนะครับก็มีมากยิ่งขึ้นเนื่องจากตอนนี้เรามีองค์กรในเครือนะครับแล้วก็องค์กรภายใต้อยู่หลักๆก็คือ3องค์กรนะครับตัวสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็เป็นองค์กรหลักนะครับแล้วก็มีศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรภายใต้สมาคมนะครับแล้วก็มีมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดซึ่งเป็นองค์กรในเครือเดียวกันนะครับที่จะมีการจัดกิจกรรมจัดโครงการให้กับคนตาบอดทั้งในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ทั้งประเทศเลยนะครับก็งานไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารงานโครงการงานดำเนินลงพื้นที่ต่างๆนะครับก็จะเยอะขึ้นนะครับก็จึงรับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมแล้วก็น้องคนเดิมน้องออมนะครับจากเดิมอยู่ธุรการน้องจะไปดูแลด้านของงานโครงการโดยเฉพาะนะครับแล้วก็รับเจ้าหน้าที่ท่านใหม่มาดูแลด้านของธุรการนะครับก็เปิดรับมาตั้งแต่วันที่1กันยายน2519ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับ17นาฬิกาของวันนี้17นาฬิกาวันที่15กันยายน2519ก็ยังพอมีเวลาครับท่านใดเพิ่งได้รับทราบข่าวนี้นะครับก็ยังสามารถมาสมัครได้นะครับโดยหลักเกณฑ์นะครับก็ท่านเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะครับอายุ22ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับจบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องครับมีใจรักในงานบริการสามารถทำงานร่วมกับคนตาบอดได้สามารถพักค้างคืนต่างอำเภอต่างจังหวัดได้นะครับแล้วก็ถ้าหากขับขี่รถยนต์แล้วก็มีใบขับขี่จะมีได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะครับตรงนี้ก็ท่านใดที่มีคุณสมบัตินะครับในตรงนี้ก็สามารถยื่นใบสมัครกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันเวลาทำงานครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับโดยก็จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักๆก็จะเป็นทางด้านของการดูแล
งานธุรการต่างๆครับหนังสือเข้าหนังสือออกทํารายงานการประชุมวาระการประชุมนะครับดูแลบริหารจัดการระบบสารบัญของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ลงพื้นที่นะครับกับคณะกรรมการนะครับในโครงการและกิจกรรมต่างๆสามารถพักต่างอำเภอต่างจังหวัดได้นะครับแล้วก็งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายครับสวัสดิการนะครับก็จะมีชุดยูนิฟอร์มนะครับกองทุนประกันสังคมแล้วก็อาหารกลางวันให้นะครับเริ่มรับสมัครกันมาตั้งแต่วันที่15กันยายนวันที่1กันยายนนะครับไปมาจะถึงวันนี้ครับ15กันยายน2569แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีการประกาศรายชื่อครับผู้ที่มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ครับแล้วก็จะมีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่17กันยายนก็คือวันพฤหัสนี้นะครับตอนช่วงเช้าก็จะเป็นช่วง 9:00 น.ถึง 12:00 น.จะเป็นการสอบปฏิบัติการความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นแบบไหนนั้นเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นนะครับแล้วก็ช่วงบ่าย 13:00 น.ถึง 14:00 น.ก็เป็นการสอบสัมภาษณ์จากทางคณะกรรมการของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดมีรายชื่อนะครับผ่านก็จะมีการประกาศรายชื่อผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาในวันจันทร์ที่21กันยายน2519แล้วก็เริ่มทำงานนะครับ1ตุลาคม2569นะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452 044-353-452นะครับแล้วก็0816162399 0816162399นะครับแล้วก็ท่านใดไม่สะดวกดาวน์โหลดตัวใบสมัครนะครับก็สามารถมาขอตัวใบสมัครนะครับที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้จนถึงเวลานี่แหละ17นาฬิกานะครับเป็นเวลาเขาเรียกว่าสิ้นสุดการทำงานนะครับในแต่ละวันสิ้นสุดเวลาทำการนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งผลงานเพลงตามที่ได้ขอมาตามหลังใหม่นะครับงานจากพี่หญิงทิติการนะครับเขียนด้วยใจลบด้วยน้ำตานะครับขอเพลงพูดคุยกันได้ครับ0815109471ครับ

ใจลบด้วยน้ำตานะครับขอจากท่านผู้ฟังฟังอยู่ที่นี่แหละจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับลืมถามว่าท่านฟังชื่ออะไรนะครับต้องขออภัยก็สามารถทั้งขอเพลงทั้งโทรมาพูดคุยหน้าไมค์ก็ได้นะครับเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนตาบอดหรือว่าสิทธิสวัสดิการของคนพิการในประเภทอื่นๆก็ได้ถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวหาข้อมูลมาให้ในวันถัดไปนะครับกับหมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับช่วงนี้ก็ทางสมาคมของเราก็อยู่ในช่วงการจัดโครงการนะครับอีกหนึ่งโครงการซึ่งเป็นโครงการขององค์กรในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็คือ โครงการการให้ความรู้นะครับการอบรมการสัมมนาเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและการออมหลังจากวัยเกษียณสำหรับคนตาบอดนะครับก็จัดขึ้นในวันที่18ถึง20กันยายนนี้ที่จะถึงนี้นะครับที่โรงแรมคอร์ดาโฮเตลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีคนตาบอดจากทั่วประเทศนะครับจำนวนกว่า200คนมาร่วมกิจกรรมของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็มา200คนก็น่าจะเรียกว่าเป็นสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติย่อยๆได้เลยนะครับซึ่งนานๆครั้งนะครับจังหวัดนครราชสีมาเราถึงจะมีโอกาสได้ต้อนรับพี่น้องคนตาบอดเราเยอะขนาดนี้นะครับปกติเวลาเราจัดโครงการของสมาคมเราเองนะครับก็จะอย่างมากก็สัก 40-50 คนนะครับในการเข้าร่วมโครงการแต่รอบนี้ก็เป็นโครงการใหญ่นะครับขององค์กรในเครือของเรานำโดยท่านประธานมูลนิธิครับท่านสุบินแมคุณทศก็ได้เริ่มในการจัดโครงการนี้ขึ้นแล้วก็ในอนาคตก็จะมีโครงการอื่นๆนะครับของทางมูลนิธิอีกเพิ่มเติมนะครับที่จะจัดเพื่อให้ความรู้กับสมาชิกคนตาบอดเรานะครับแล้วก็เมื่อวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่ผ่านมาก็เป็นโครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับการลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆนะครับตรงนี้หลายท่านก็ได้รับฟังการถ่ายทอดเสียงในบางช่วงในบางเวลาด้วยนะครับก็สามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ผ่านทาง YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าถ้าในอนาคตมีวันไหนที่ผมอาจจะติดภารกิจนะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยนำให้ท่านได้รับฟังนะครับสาระดีตรงนี้นะครับหลากหลายเซกชันนะครับมีประโยชน์ต่อทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับต่างๆที่เกี่ยวกับการเตือนภัยเป็นเรื่องของการอธิบายของทางมูลนิธิพุทธธรรม31นะครับที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเมื่อเจอคนหายใจไม่ออกของติดคออะไรแบบนี้นะครับช่วยกันปั๊มหัวใจนะครับถ้าทำเขาเรียกทำ CPR เนาะทำ CPR ตรงนี้คนตาบอดเราก็ได้มีโอกาสทดลองทำนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของประสบการณ์ต่างๆนะครับจากคนตาบอดภาคเหนือนะครับพี่ธพัฒน์ลือชานะครับที่ท่านก็อยู่ภาคเหนือก็เกิดภัยพิบัติบ่อยนะครับท่านก็จะได้มาให้เรียกว่าความรู้ได้มาแชร์แลกเปลี่ยนกันนะครับว่าคนตาบอดที่ประสบภัยพิบัติที่ภาคเหนือเวลาเขาพบเจอครับมีเขาดูแลตัวเองอย่างไรบ้างอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีท่านมาจากปภ.นะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีความรู้ด้านของเรื่องแผนต่างๆของปภ.เรื่องของกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือด้านภัยพิบัติตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ดีๆนะครับที่ท่านสุชาติดันกระโทกนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็พยายามผลักดันนะครับใน1ปีเราก็จะมีโครงการที่เกี่ยวกับด้านอาชีพนะครับแล้วก็ด้านของการสัมมนาให้ความรู้ตรงนี้นะครับให้กับทุกท่านมาได้รับความรู้กันเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็ในปีต่อไปนะครับในปี2570
เราก็เตรียมโครงการไว้เรียบร้อยนะครับหลายๆโครงการก็สมาชิกก็มีความเรียกร้องมานะครับจะมีเท่าที่ผมจำได้ก็จะมีเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนขั้นสูงนะครับที่สมาคมเราจะได้จัดขึ้นในปีถัดไปแล้วก็รวมถึงนอกจากสมาร์ทโฟนขั้นสูงแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการเซ็นหรือว่าการลงลายมือชื่อนะครับเพื่อการทำธุรกรรมทางการเงินแล้วก็การทำนิติกรรมต่างๆนะครับที่เป็นปัญหาคนตาบอดเรามากนะครับเพราะว่าในหลักหลายๆธนาคารโดยเฉพาะธนาคารนะครับหากคนตาบอดเซ็นไม่ได้ต้องเป็นการปั๊มนิ้วปั๊มมือต้องมีพยานนะครับมาวุ่นวายหลายขั้นตอนนะครับแต่ถ้าหากคนตาบอดเราสามารถเซ็นได้การเปิดบัญชีหรือว่าการทำนิติกรรมธุรกรรมต่างๆก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเราจึงเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ครับเดี๋ยวก็จะได้มาเรียนรู้กันนะครับคนตาบอดเราก็สามารถเซ็นได้นะครับสามารถเซ็นโดยใช้นวัตกรรมเป็นอาจจะเป็นบัตรทาบนะครับที่เราจะเตรียมมาให้หรือว่าใครเซ็นแบบเก่งๆแล้วก็จะเซ็นมือเปล่าได้เลยไม่ต้องมีบัตรทาบตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะได้จัดในช่วงไหนนั้นจะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีโครงการเกี่ยวกับด้านของสุขภาพนะครับที่ท่านนายกนะครับก็จะจัดเป็นท่านเป็นเรียกว่าอะไรเป็นต้นโพหลักนะครับเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะจัดโครงการเกี่ยวกับสุขภาพของคนตาบอดเรานะครับเนื่องจากการออกกำลังกายคนตาบอดเราก็อาจจะออกกำลังกายได้ยากนะครับไปวิ่งไปอะไรก็จะยากกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็จะได้มีการให้ความรู้เรื่องนี้กันแล้วก็ฝึกปฏิบัตินะครับการออกกำลังกายต่างๆเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็จะมีโครงการเกี่ยวกับการทำพิมพ์เซนทำยาหม่องทำอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวในปีหน้านะครับก็น่าจะได้เริ่มสักอย่างเร็วที่สุดก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะได้ช่วงเดือนมกราก็จะได้เริ่มประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับว่าจะโครงการใดจะจัดเป็นโครงการแรกนะครับเพราะว่าในการขอโครงการแต่ละครั้งขอได้สูงสุดไม่เกินพร้อมกันนะครับไม่เกิน2โครงการแล้วก็การจะขอ2โครงการรอบต่อไป2โครงการแรกต้องเสร็จสิ้นทั้งหมดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ลองพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะสามารถจัดโครงการใดได้ก่อนบ้างนะครับท่านสามารถติดตามรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้นะครับนอกจาก3คลื่นหลักที่ออกอากาศอยู่ณเวลานี้นะครับ15 น.ถึง 16 น.แล้วนะครับท่านก็ยังสามารถรับฟังรายการแสง

นะครับในช่วงเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนครับเป็นรายการแสงสว่างในความมืดออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ช่วงบ่าย14นาฬิกาถึง15นาฬิกาที่สวทนครราชสีมาเช่นเดียวกันนะครับทุกวันพุธที่3ของทุกเดือน14นาฬิกาถึง15นาฬิกาก็จะเป็นรายการเติมฝันปันสุขโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็จะได้มาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับแล้วก็ตั้งแต่เดือนน่าจะประมาณเดือนตุลาเป็นต้นไปนะครับรายการแสงสว่างในความมืดผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะปรับเปลี่ยนเวลาออกอากาศนะครับจะเป็นวันพุธที่3ของเดือนเช่นเดิมนะครับจะออกอากาศแต่จะเปลี่ยนเวลาออกอากาศจาก 11:00 น.ถึง 12:00 น.เป็น 14:00 น.ถึง 15:00 น.นะครับส่วนรายการเติมฝันปันสุขเดี๋ยวขอดูเวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะลงในวันเวลาใดนะครับก็แจ้งทุกท่านได้ทราบตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานต้องขออภัยนะครับที่แจ้งไปทางว่าเราจะได้มีการออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกองทัพภาคที่2 107.25 เดี๋ยวรอทางสถานีได้รับการอนุมัติผังรายการสักครู่นะครับตอนนี้ขออนุมัติผังรายการไปแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้อนุมัตินะครับเมื่อได้รับการอนุมัติผังรายการแล้วเดี๋ยวทางสถานีก็จะแจ้งมาแล้วก็จะได้รับสัญญาณเราออกอากาศในช่วงเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับก็เตรียมตัวกันไว้นะครับสามารถติดตามรับฟังกันได้ท่านใดอาจจะหมุนมาคลื่นที่เราออกอากาศอยู่เดิมอาจจะไม่ชัดนะครับเดี๋ยวในอนาคตจะมีเพิ่มเติมก็จะลองหมุนไปฟังได้เพราะว่าทางกองทัพภาคที่2 107.25 ก็สามารถรับฟังได้ทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็บางส่วนของจังหวัดชัยภูมิแล้วก็บางส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามทุกๆรายการทุกๆช่วงเวลาทุกๆสถานีที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้มีการนำรายการออกอากาศด้วยนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมสัมผัสเสน่ห์รถล้านนาเทศกาลอาหารพื้นถิ่นล้านนาต่อยอดภูมิปัญญาการท่องเที่ยวมูลค่าสูงนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลอาหารพื้นถิ่นล้านนาเสน่ห์รสล้านนา Flavor of ล้านนาภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง12เดือน12เทศกาลประจำปี2569มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์อาหารล้านนาที่สะท้อนถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างคนกับชุมชนตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารและยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569ณบริเวณประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการสาธิตการประกอบอาหารพื้นถิ่นล้านนาการจัดแสดงและจำหน่ายอาหารพื้นเมืองการนำเสนอภูมิปัญญาและเรื่องราวอาหารล้านนาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์อาหารและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้สัมผัสเสน่ห์อาหารล้านนาอย่างหลากหลายนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารชุมชนและผู้ผลิตสินค้าอาหารในพื้นที่ให้มีโอกาสพัฒนาสินค้าและบริการเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้และกระจายประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเชียงใหม่ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารและการท่องเที่ยวมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนมาเที่ยวชมงานเสน่ห์รถล้านนา Flavor of ล้านนาระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569หน้าลานประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมสัมผัสรสชาติอาหารพื้นถิ่นเรียนรู้เรื่องราวและภูมิปัญญาล้านนาชมศิลปะวัฒนธรรมพร้อมเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นไปด้วยกันคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ไทยให้ถูกต้องด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดช่วยรักษาภาษาไทยได้ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อสารไทยรายการที่จะพาท่านชมไปทำความรู้จักกับบุคคลในวงการสื่อสารที่ช่วยสื่อสารภาษาไทยคนสื่อของเราในวันนี้เป็นที่โดดเด่นสะดุดตาของใครๆเมื่อแรกเห็นเพราะความสวยของเธอถึงขั้นระดับนางสาวไทยค่ะแต่ยิ่งเมื่อได้รู้จักและเห็นผลงานของเธอจะยิ่งประทับใจกับความสามารถความคล่องแคล่วไหวพริบปฏิภาณในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดถ้อยชัดคำเหมาะสมเธอคือคุณนุ้ยสุจิราอรุณพิพัฒน์ค่ะ
1: คุณนุ้ยสุจิราอรุณพิพัฒน์คนสื่อที่มาจากการเป็นนางสาวไทยแล้วก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวด้วยการเป็นนักแสดงที่ปัจจุบันมีงานหลักคือการเป็นพิธีกรทั้งรายการโทรทัศน์และงานสังคมโดยบุคลิกส่วนตัวที่โดดเด่นทักษะทางภาษาที่ดีและไหวพริบปฏิภาณวันนี้เธอจึงเป็นหนึ่งในพิธีกรแถวหน้าของเมืองไทยและได้รับรางวัลพิธีกรมากมายอาทิพิธีกรข่าวหญิงดีเด่นเมฆลามหานิยมแห่งปีรางวัลเมฆลาครั้งที่24ปีพุทธศักราช2554และผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นรางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญปีพุทธศักราช2556
2: จะต้องเช็คความถูกต้องนะคะเช็คความเรียบร้อยนะคะในการที่เราจะสื่อสารออกไปพูดภาษาไทยใช้ภาษาผิดๆหรือว่าแม้กระทั่งเว้นช่องว่างคำผิดเองเนี่ยก็อาจจะทำให้ความหมายที่เราจะสื่อสารเนี่ยผิดแผกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องมีความระมัดระวังค่อนข้างมากนุ้ยเชื่อว่าณปัจจุบันการพัฒนาการของภาษาอาจจะมีคำศัพท์บางอย่างที่แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปของการเวลาได้ไหมนุ้ยว่าได้นะคะแต่ว่าเราต้องไม่ลืมรากของภาษาของเราไม่ลืมความถูกต้องของภาษาของเราเพื่อที่เราจะได้ช่วยการสืบสารให้ภาษาไทยที่ถูกต้องของเรานั้นคงอยู่สืบไปชั่วลูกชั่วหลานค่ะ
3: คำแสลงหรือคำที่วัยรุ่นชอบใช้กันบางคำอาจจะน่ารักหรืออาจจะใช้เพื่อความกระชับรวดเร็วในการพิมพ์แต่ก็อย่าลืมว่าภาษาไทยที่ถูกต้องคืออะไรเราต้องศึกษาและรู้จักภาษาไทยที่ถูกต้อง
0: ภาษายิ่งใช้บ่อยยิ่งเกิดความชำนาญคิดเสียว่ารู้ผิดจะได้รู้ถูกภาคภูมิใจกับภาษาไทยเช่นเดียวกับคนสื่อของเราค่ะ
4: สวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือการบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
5: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันตรงนี้เช่นเดิมนะครับผ่าน3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ในเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายแล้วก็รวมไปถึงท้องถิ่นปทายนะครับสายสัมพันธ์เรดิโอนะครับ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็ท้องถิ่นปทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายนะครับก็ติดตามรับฟังรายการของเราได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ติดตามผ่านทางระบบออนไลน์ครับได้ที่ www.nmab.or.th/radioรวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.parkfm.org รวมไปถึงทางจอมสุรางโคราช .com ครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้ครับฟังจากสถานีใดช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรครับโทรแจ้งได้ที่0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับในช่วงแรกนี้ครับเช่นเคยช่วงของ NMAB อัปเดตนะครับเราก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลต่างๆผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับก็จะได้หยิบมาให้ท่านได้รับฟังกันเดี๋ยวส่วนประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฉบับที่5นะครับซึ่งเราก็นำเสนอฉบับประกาศระเบียบที่เปลี่ยนแปลงนะครับมา4ฉบับแล้วเดี๋ยวระเบียบตัวที่5เดี๋ยวนำเสนอวันพรุ่งนี้ทีเดียวเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวไปรับฟังในช่วงของ NMAB อัปเดตในวันนี้กันก่อนนะครับ

0: ง NMAB อัปเดตสนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMMB อัปเดตนะครับ
0: เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
1: ใช่ครับคือวันนี้วันอังคารที่15กันยายน2569นะครับเรามาอยู่ด้วยกันตรงนี้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายครับผม
0: แล้วก็ยังมีที่สถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงด้วยนะคะ
1: รวมไปถึงสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองด้วยครับออกอากาศกันทุกวันเลยตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ครับ
0: ซึ่งรายการของเราเนี่ยผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์แล้วก็การระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
1: ครับผมวันนี้เราจะมาเจาะลึกทั้งเรื่องสิทธิสุขภาพบนมือถือแล้วก็เรื่องสภาพอากาศประจำวันกันเนาะซึ่งสำคัญกับคนตาบอดและคนพิการมากเลยครับ
0: ใช่ค่ะคือเรื่องแรกเนี่ยเป็นข่าวดีจากแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะ เขาเพิ่มเมนูกระเป๋าสุขภาพแล้วก็สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคเข้ามาแล้วนะคะ
1: โหแปลว่าครอบคลุมคนไทยทุกคนเลยใช่ไหมครับเนี่ย
0: ถูกต้องค่ะคือครอบคลุมทุกสิทธิเลยทั้งประกันสังคมสวัสดิการข้าราชการแล้วก็บัตรทอง30บาทด้วยค่ะแบบว่าแค่กดปุ่มใช้สิทธิระบบก็จะโชว์บริการสุขภาพตามช่วงอายุให้เลย
1: ฟังดูสะดวกมากเลยนะครับคือเหมือนเรามีห้องพยาบาลส่วนตัวพกไว้ในกระเป๋าเลย
0: อ่าฮะใช่ค่ะรัฐเขาอยากเน้นเรื่องการป้องกันโรคมากกว่าการรอให้ป่วยแล้วค่อยไปรักษานะคะ
1: แต่ว่าในมุมของคนตาบอดเนี่ยครับเวลาเราใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอบางทีแอปมันอัปเดตโครงสร้างมันเปลี่ยนปุ๊บคือมันเข้าถึงยากมากเลยนะแบบคลำหาปุ่มไม่เจอเลยครับ
0: อันนี้จริงที่สุดเลยค่ะเทคโนโลยีมันควรจะช่วยให้ง่ายขึ้นเนาะไม่ใช่สร้างกำแพงเพิ่มดังนั้นข่าวนี้เขาก็เลยมีข้อมูลสำหรับคนพิการโดยเฉพาะด้วยค่ะ
1: เป็นช่องทางไหนครับ
0: คือถ้าไม่อยากยุ่งยากกับแอปนะคะสามารถโทรไปที่สายด่วนสปสช.เบอร์1330ได้เลยค่ะโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: โอ้อันนี้ดีเลยครับได้คุยกับคนจริงๆด้วย
0: ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่จะเช็คสิทธิให้แล้วก็แนะนำสถานพยาบาลใกล้บ้านให้เสร็จสับเลยไม่ต้องพึ่งหน้าจอเลยสักนิดค่ะ
1: เยี่ยมเลยครับคือตัดปัญหาเรื่องแอปพลิเคชันไปเลยทีนี้พอเรื่องสุขภาพเราพร้อมแล้วเรามาดูเรื่องการเดินทางกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่า
0: ครอบคลุมถึง70%ของพื้นที่เลยนะคะ
1: หู 70% เลยแล้วอย่างที่โคราชล่ะครับเป็นยังไงบ้าง
0: สำหรับจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะเลยนะคะวันนี้อุณหภูมิจะต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็สูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสเตรียมรับมือฝนหนักได้เลยค่ะ
1: ฮะแล้วภาคอื่นๆนี่สถานการณ์คล้ายกันไหมครับ
0: ภาพรวมคือโดนฝนกันทั่วหน้าค่ะอย่างภาคเหนือกับภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ
1: ครับผม
0: นครและปริมณฑลเนี้ยอยู่ที่ร้อยละ70เท่ากับภาคอีสานเลยค่ะส่วนทะเลก็คลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะ
1: คือฝนร้อยละ70นี่เยอะมากนะครับลองนึกภาพตามนะคุณผู้ฟังถ้าน้ำท่วมขังบนทางเท้าเนี่ยคนทั่วไปเขาก็เดินหลบเอาได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่สำหรับคนตาบอดที่ต้องใช้แม่เท้าขาวเนี่ยพอมีน้ำขังปุ๊บผิวสัมผัสบนพื้นมันหายไปหมดเลยนะครับไม้เท้ามันแยกไม่ออกเลยว่าตรงไหนคือน้ำตื้นๆหรือตรงไหนคือฝาท่อที่มันเปิดทิ้งไว
0: ้โหจริงด้วยค่ะมันกลายเป็นหลุมพรางที่อันตรายมากๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับอันตรายสุดๆเลย
0: เพราะแบบนี้ไงคะข้อมูลพยากรณ์อากาศมันถึงไม่ใช่แค่เรื่องว่าเราจะพกร่มหรือเปล่าแต่มันคือเรื่องของความปลอดภัยเลยกรมอุตุเขาถึงเน้นเตือนเรื่องน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่มต่ำซ้ำซากนะคะ
1: ครับผม
0: เพราะงั้นต้องวางแผนให้ดีเลยนะคะ
1: ใช่ครับแล้วถ้าใครจะเดินทางแล้วไม่มั่นใจนะคะโทรสอบถามสภาพอากาศกับกรมอุตุได้เลยที่สายด่วน1182ค่ะจะได้ประเมินความเสี่ยงกันก่อนออกจากบ้านเนาะได้ความรู้ครบถ้วนเลยครับวันนี้แล้วถ้าคุณผู้ฟังอยากสอบถามข้อมูลอื่นๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรไปได้ที่044-353-452หรือ0816162399ครับ
0: ขอทวนอีกครั้งนะคะ044-353-452หรือ0816162399ค่ะ
1: ครับผม
0: ก่อนเราจะลากันไปในเบรกนี้นะคะมีเรื่องนึงที่อยากฝากให้คิดต่อค่ะคือวันนี้เรามีสายด่วน1330แล้วก็1182ที่จะช่วยอุดรอยรั่วเรื่องการเข้าถึงข้อมูลของคนตาบอดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับช่วยได้เยอะเลย
0: แต่ในอนาคตเนี่ยตอนที่เทคโนโลยีอย่าง AI มันเก่งกว่านี้มากๆมันน่าคิดนะคะว่าจะมีนวัตกรรมอะไรอีกไหมที่จะมาช่วยทลายข้อจำกัดบนหน้าจอมือถือหรือแม้แต่อุปสรรคบนทางเท้าเวลาฝนตกหนักเพื่อให้

0: ตาบอดใช้ชีวิตได้อย่างอิสระจริงๆแบบ 100% นะคะ
1: โหเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากครับคนทำเทคโนโลยีต้องเกิดไปคิดการบ้านต่อเลยล่ะวันนี้เราเจาะลึกกันแบบจัดเต็มมากๆครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณ
2: กำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องชีวิตคนพิการไทยมุ่งหวังสวัสดิการความพิการของชีวิตคนมาจากเหตุปัจจัยในหลากหลายอย่างทั้งความพิการตั้งแต่อยู่ในท้องแม่บางคนพบความพิการขณะเล่าเรียนศึกษาประกอบหน้าที่การงานหรือมีความป่วยบางประเภทที่ทำให้พิการตัวเลขคนพิการในเมืองไทยจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพบว่ามีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายจำนวน 1,112,763 คนรองลงมาเป็นความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 450,920 คนหากจำแนกตามอายุพบว่าบุคคลที่มีอายุ60ปีเป็นต้นไป 720,889 คนพิการตามภูมิภาคพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้พิการถึง 853,418 คนรองลงมาภาคเหนือ 486,771 คนสำหรับระดับการศึกษาพบว่ามีผู้พิการระดับประถมศึกษา 1,392,490 คนรองลงมาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 208,467 คนและไม่มีข้อมูลทางการศึกษาถึง 442,602 คนเมืองไทยเราได้มีสัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวันที่29กรกฎาคม2551ในอนุสัญญาดังกล่าวได้ระบุไว้ว่าห้ามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการในทุกด้านที่เกี่ยวกับการจ้างงานรวมถึงเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ในจำนวน279มาตราโดยเฉพาะมาตรา71วรรค2และ3ระบุไว้ว่ารัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้นและรัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ยากไร้ผู้ไร้โอกาสให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมรวมตลอดทั้งให้การบำบัดฟื้นฟูและเยียวยาผู้กระทำการดังกล่าวในกฎหมายมีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา34ให้ดำเนินการให้สิทธิ์แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา35โดยจ้างงานคนพิการเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนในหน่วยบริการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนใกล้บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการศูนย์บริการคนพิการของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆข้อมูลหนึ่งจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่าคนพิการที่อยู่ในวัยทำงานอายุ15-59 ปีมีจำนวนประมาณ 850,000 คนผู้พิการที่มีงานทำ 313,000 คนคิดเป็นร้อยละ37ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรมรับจ้างทั่วไปผู้พิการที่รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจของรัฐมีเพียงร้อยละ 1.18ข้อเท็จจริงหนึ่งก็คือรายได้และอาชีพที่มั่นคงของผู้พิการจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเขาและในตัวเลขดังกล่าวจะพบว่าผู้พิการที่ไม่มีงานทำจำนวน 500,000 รายเขาเหล่านั้นมีชีวิตเป็นอยู่เช่นไรสำหรับเบี้ยยังชีพคนพิการที่รัฐได้มอบให้คงมิเพียงพอต่อ1คนและ1เดือนเราท่านและผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงจะมีท่าทีต่อเขาเหล่านั้นเช่นไรมุ่งหวังใครเห็นภาพผู้พิการคนไทยอย่างไรก็จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าชีวิตผู้พิการอย่างเช่นนั้นขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ thairat.co.th

0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

กลับมาช่วงที่สองนะครับของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเมื่อกี้วิ่งลงไปห้องสำนักงานทางล่างนะครับก็นึกว่าจะขึ้นจะกลับขึ้นมาทันนะครับก็พลาดไปนิดเดียวนะครับก็เดี๋ยวเพลงต่อไปที่ขอมาทางหลังไมค์เดี๋ยวจัดให้นะครับเพลงเมื่อสักครู่เดี๋ยวเปิดให้แน่นอนนะครับได้ฟังตรงหัวมาแล้วนิดนึงนะครับเราออกอากาศนะครับจากชั้น3นะครับอาคารนิสสมณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับยิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอนะครับ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ฝั่งได้ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นปะทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับแล้วก็รับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้ครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสมาคมนะครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakfm.org แล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio นะครับแล้วก็ทางด้านของนอกจากมีแล้วก็ยังฟังได้ผ่านทางจอมสุรางโคราช .com นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้แล้วก็ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วนะครับกับประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับกับการเปิดรับเจ้าหน้าที่นะครับปฏิบัติงานธุรการสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเนื่องจากภารกิจงานนะครับของสมาคมคนตาบอดเราก็เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านโครงการนะครับก็มีมากยิ่งขึ้นเนื่องจากตอนนี้เรามีองค์กรในเครือนะครับแล้วก็องค์กรภายใต้อยู่หลักๆ ก็คือ3องค์กรนะครับตัวสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็เป็นองค์กรหลักนะครับแล้วก็มีศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรภายใต้สมาคมนะครับแล้วก็มีมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดซึ่งเป็นองค์กรในเครือเดียวกันนะครับที่จะมีการจัดกิจกรรมจัดโครงการให้กับคนตาบอดทั้งในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ทั้งประเทศเลยนะครับก็งานไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารงานโครงการงานดำเนินลงพื้นที่ต่างๆนะครับก็จะเยอะขึ้นนะครับก็จึงรับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมแล้วก็น้องคนเดิมน้องออมนะครับจากเดิมอยู่ธุรการน้องจะไปดูแลด้านของงานโครงการโดยเฉพาะนะครับแล้วก็รับเจ้าหน้าที่ท่านใหม่มาดูแลด้านของธุรการนะครับก็เปิดรับมาตั้งแต่วันที่1กันยายน2519ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับ17นาฬิกาของวันนี้17นาฬิกาวันที่15กันยายน2519ก็ยังพอมีเวลาครับท่านใดเพิ่งได้รับทราบข่าวนี้นะครับก็ยังสามารถมาสมัครได้นะครับโดยหลักเกณฑ์นะครับก็ท่านเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะครับอายุ22ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับจบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องครับมีใจรักในงานบริการสามารถทำงานร่วมกับคนตาบอดได้สามารถพักค้างคืนต่างอำเภอต่างจังหวัดได้นะครับแล้วก็ถ้าหากขับขี่รถยนต์แล้วก็มีใบขับขี่จะมีได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะครับตรงนี้ก็ท่านใดที่มีคุณสมบัตินะครับในตรงนี้ก็สามารถยื่นใบสมัครกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันเวลาทำงานครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์8:30 น.ถึง17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับโดย
ก็จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักๆก็จะเป็นทางด้านของการดูแลงานธุรการต่างๆครับหนังสือเข้าหนังสือออกทำรายงานการประชุมวาระการประชุมนะครับดูแลบริหารจัดการระบบสารบัญของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ลงพื้นที่นะครับกับคณะกรรมการนะครับในโครงการและกิจกรรมต่างๆสามารถพักต่างอำเภอต่างจังหวัดได้นะครับแล้วก็งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายครับสิทธิ์สวัสดิการนะครับก็จะมีชุดยูนิฟอร์มนะครับกองทุนประกันสังคมแล้วก็อาหารกลางวันให้นะครับเริ่มรับสมัครกันมาตั้งแต่วันที่15กันยายนวันที่1กันยายนนะครับไปมาจะถึงวันนี้ครับ15กันยายน2569แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีการประกาศรายชื่อครับผู้ที่มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ครับแล้วก็จะมีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่17กันยายนก็คือวันพฤหัสนี้นะครับตอนช่วงเช้าก็จะเป็นช่วง9นาฬิกาถึง12นาฬิกาจะเป็นการสอบปฏิบัติการความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นแบบไหนนั้นเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นนะครับแล้วก็ช่วงบ่าย13นาฬิกาถึง14นาฬิกาก็เป็นการสอบสัมภาษณ์จากทางคณะกรรมการของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดมีรายชื่อนะครับผ่านก็จะมีการประกาศรายชื่อผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาในวันจันทร์ที่21กันยายน2519แล้วก็เริ่มทำงานนะครับ1ตุลาคม2569นะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452 044-353-452นะครับแล้วก็0816162399 0816162399นะครับแล้วก็ท่านใดไม่สะดวกดาวน์โหลดตัวใบสมัครนะครับก็สามารถมาขอตัวใบสมัครนะครับที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้จนถึงเวลานี่แหละ17นาฬิกานะครับเป็นเวลาเขาเรียกว่าสิ้นสุดการทำงานนะครับในแต่ละวันสิ้นสุดเวลาทำการนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงพระพ่ออีกสักหนึ่งผลงานเพลงตามที่ได้ขอมาตามหลังใหม่นะครับงานจากพี่หญิงทิติการนะครับเขียนด้วยใจลบด้วยน้ำตานะครับขอเพลงพูดคุยกันได้ครับ0815109471ครับ

ด้วยใจลบด้วยน้ำตานะครับขอจากท่านผู้ฟังอยู่ที่นี่แหละจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับลืมถามว่าท่านฟังชื่ออะไรนะครับต้องขออภัยก็สามารถทั้งขอเพลงทั้งโทรมาพูดคุยหน้าไมค์ก็ได้นะครับเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนตาบอดหรือว่าสิทธิสวัสดิการของคนพิการในประเภทอื่นๆก็ได้ถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวหาข้อมูลมาให้ในวันถัดไปนะครับกับหมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับช่วงนี้ก็ทางสมาคมของเราก็อยู่ในช่วงการจัดโครงการนะครับอีกหนึ่งโครงการซึ่งเป็นโครงการขององค์กรในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็คือ โครงการการให้ความรู้นะครับการอบรมการสัมมนาเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและการออมหลังจากวัยเกษียณสำหรับคนตาบอดนะครับก็จัดขึ้นในวันที่18-20กันยายนนี้ที่จะถึงนี้นะครับที่โรงแรมคอร์ทาโฮเตลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีคนตาบอดจากทั่วประเทศนะครับจำนวนกว่า200คนมาร่วมกิจกรรมของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็มา200คนก็น่าจะเรียกว่าเป็นสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติย่อยๆได้เลยนะครับซึ่งนานๆครั้งนะครับจังหวัดนครราชสีมาเราถึงจะมีโอกาสได้ต้อนรับพี่น้องคนตาบอดเราเยอะขนาดนี้นะครับปกติเวลาเราจัดโครงการของสมาคมเราเองนะครับก็จะอย่างมากก็สัก 40-50 คนนะครับในการเข้าร่วมโครงการแต่รอบนี้ก็เป็นโครงการใหญ่นะครับขององค์กรในเครือของเรานำโดยท่านประธานมูลนิธิครับท่านสุบินแมคุณทศก็ได้เริ่มในการจัดโครงการนี้ขึ้นแล้วก็ในอนาคตก็จะมีโครงการอื่นๆนะครับของทางมูลนิธิอีกเพิ่มเติมนะครับที่จะจัดเพื่อให้ความรู้กับสมาชิกคนตาบอดเรานะครับแล้วก็เมื่อวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่ผ่านมาก็เป็นโครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับการลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆนะครับตรงนี้หลายท่านก็ได้รับฟังการถ่ายทอดเสียงในบางช่วงในบางเวลาด้วยนะครับก็สามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ผ่านทาง YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าถ้าในอนาคตมีวันไหนที่ผมอาจจะติดภารกิจนะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยนำให้ท่านได้รับฟังนะครับสาระดีตรงนี้นะครับหลากหลายเซกชันนะครับมีประโยชน์ต่อทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับต่างๆที่เกี่ยวกับการเตือนภัยเป็นเรื่องของการอธิบายของทางมูลนิธิพุทธธรรม31นะครับที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเมื่อเจอคนหายใจไม่ออกของติดคออะไรแบบนี้นะครับช่วยกันปั๊มหัวใจนะครับถ้าทำเขาเรียกทำ CPR เนาะทำ CPR ตรงนี้คนตาบอดเราก็ได้มือกัดทดลองทำนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของประสบการณ์ต่างๆนะครับจากคนตาบอดภาคเหนือนะครับพี่ธพัฒน์ลือชานะครับที่ท่านก็อยู่ภาคเหนือก็เกิดภัยพิบัติบ่อยนะครับท่านก็จะได้มาให้เรียกว่าความรู้ได้มาแชร์แลกเปลี่ยนกันนะครับว่าคนตาบอดที่ประสบภัยพิบัติที่ภาคเหนือเวลาเขาพบเจอครับมีเขาดูแลตัวเองอย่างไรบ้างอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีท่านมาจากปภ.นะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีความรู้ด้านของเรื่องแผนต่างๆของปภ.เรื่องของกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือด้านภัยพิบัติตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ดีๆนะครับที่ท่านสุชาติดั่นกระโทกนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็พยายามผลักดันนะครับใน1ปีเราก็จะมีโครงการที่เกี่ยวกับด้านอาชีพนะครับแล้วก็ด้านของการสัมมนาให้ความรู้ตรงนี้นะครับให้กับทุกท่านมาได้รับความรู้กันเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็ในปีต่อไป
นะครับในปี2570เราก็เตรียมโครงการไว้เรียบร้อยนะครับหลายๆโครงการก็สมาชิกก็มีความเรียกร้องมานะครับจะมีเท่าที่ผมจำได้ก็จะมีเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนขั้นสูงนะครับที่สมาคมเราจะได้จัดขึ้นในปีถัดไปแล้วก็รวมถึงนอกจากสมาร์ทโฟนขั้นสูงแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการเซ็นหรือว่าการลงลายมือชื่อนะครับเพื่อการทำธุรกรรมทางการ

0: ที่ท่านนายกนะครับก็จะจัดเป็นท่านเป็นเรียกว่าอะไรเป็นต้นโพหลักนะครับเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะจัดโครงการเกี่ยวกับสุขภาพของคนตาบอดเรานะครับเนื่องจากการออกกำลังกายคนตาบอดเราก็อาจจะออกกำลังกายได้ยากนะครับไปวิ่งไปอะไรก็จะยากกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็จะได้มีการให้ความรู้เรื่องนี้กันแล้วก็ฝึกปฏิบัตินะครับการออกกำลังกายต่างๆเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็จะมีโครงการเกี่ยวกับการทำพิมพ์เซนทำยาหม่องทำอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวในปีหน้านะครับก็นั้นจะได้เริ่มสักอย่างเร็วที่สุดก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะได้ช่วงเดือนมกราก็จะได้เริ่มประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับว่าจะโครงการใดจะจัดเป็นโครงการแรกนะครับเพราะว่าในการขอโครงการแต่ละครั้งขอได้สูงสุดไม่เกินพร้อมกันนะครับไม่เกิน2โครงการแล้วก็การจะขอ2โครงการรอบต่อไป2โครงการแรกต้องเสร็จสิ้นทั้งหมดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ลองพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะสามารถจัดโครงการใดต่อได้ก่อนบ้างนะครับท่านสามารถติดตามรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้นะครับนอกจาก3คลื่นหลักที่ออกอากาศอยู่ณเวลานี้นะครับ 15:00 นถึง 16:00 นแล้วนะครับท่านก็ยังสามารถรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้ในอีกในช่วงเช้านะครับ10เวลา 9:00 นถึง 10:00 นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมจร.นครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 นถึง 10:00 นก็ติดตามรายการของเราได้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนครับเป็นรายการแสงสว่างในความมืดออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ช่วงบ่าย 14:00 นถึง 15:00 นที่สวทนครราชสีมาเช่นเดียวกันนะครับทุกวันพุธที่3ของทุกเดือน 14:00 นถึง 15:00 นก็จะเป็นรายการเติมฝันปันสุขโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็จะได้มาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับแล้วก็ตั้งแต่เดือนน่าจะประมาณเดือนตุลาเป็นต้นไปนะครับรายการแสงสว่างในความมืดผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะปรับเปลี่ยนเวลาออกอากาศนะครับจะเป็นวันพุธที่3ของเดือนเช่นเดิมนะครับจะออกอากาศแต่จะเปลี่ยนเวลาออกอากาศจาก 11:00 นถึง 12:00 นเป็น 14:00 นถึง 15:00 นนะครับส่วนรายการเติมฝันปันสุขเดี๋ยวขอดูเวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะลงในวันเวลาใดนะครับก็แจ้งทุกท่านได้ทราบตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานต้องขออภัยนะครับที่แจ้งไปทางว่าเราจะได้มีการออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกองทัพภาคที่2 107.25 เดี๋ยวรอทางสถานีได้รับการอนุมัติผังรายการสักครู่นะครับตอนนี้ขออนุมัติผังรายการไปแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้อนุมัตินะครับเมื่อได้รับการอนุมัติผังรายการแล้วเดี๋ยวทางสถานีก็จะแจ้งมาแล้วก็จะได้รับสัญญาณเราออกอากาศในช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นนะครับก็เตรียมตัวกันไว้นะครับสามารถติดตามรับฟังกันได้ท่านใดอาจจะหมุนมาคลื่นที่เราออกอากาศอยู่เดิมอาจจะไม่ชัดนะครับเดี๋ยวใน
1: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำบางนาราช่วงแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันที่17-20กันยายนนี้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศกำหนดเขตควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำบางนาราเป็นการเฉพาะคราวตั้งแต่วันที่17-20กันยายนนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำในช่วงการจัดการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งแห่งเดียวในประเทศไทยในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีตำรวจน้ำนราธิวาสถึงท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส สำหรับมาตรการควบคุมเรือบรรทุกสินค้าและเรือรากจูงเรือลำเลียงสินค้าห้ามเดินเรือผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาดส่วนเรือประเภทอื่นที่ต้องเดินเรือผ่านเขตควบคุมขอให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและเมื่อมีคำสั่งปิดการจราจรทางน้ำขอให้เจ้าของเรือ

0: ายเรือหรือพวกควบคุมเรือปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ขอให้เรือประมงและเรืออื่นๆที่ผ่านทางพื้นที่ดังกล่าวระมัดระวังและห้ามเข้าใกล้พื้นที่ติดตั้งทุ่นและเชือกคู่ซึ่งใช้สำหรับการแข่งขันทั้งในกลางวันและกลางคืนเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์การแข่งขันและความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางน้ำหากฝ่าฝืนประกาศมีโทษปรับตั้งแต่500ถึง 5,000 บาทและเจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือได้ไม่เกิน6เดือนจึงขอให้ผู้ใช้เส้นทางน้ำปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายตลอดช่วงการแข่งขัน
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store
9: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: ตอนวัดราชโอรสารามราชวรวิหารมีใครตอบได้บ้างว่าคำว่าราชโอรสารามเป็นคำสนธิระหว่างคำว่าอะไรกับคำว่าอะไร
14: ราชโอรสกับอารามจ้ะ
13: ถูกต้องแล้วรู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
14: แปลว่าอารามของราชโอรสไงง่ายๆเด็ก
15: ๆโถเอ้ยแปลแบบนั้นแมวที่ไหนก็แปลได้จริงๆก็ต้องแปลว่าวัดของพระราชโอรสพระราชโอรสถ้าแปลเป็นคำสามัญก็คือลูกชายของพระมหากษัตริย์ไง
13: เก่งมากจ้ะวิเชียรมาศแต่รู้ไหมว่าพระราชโอรสที่ว่านี้หมายถึงพระราชโอรสพระองค์ไหนเราเข้าไปข้างในวัดแล้วฉันจะค่อยๆเล่าประวัติของวัดราชโอรสารามราชวรวิหารให้ฟังดีไหมจ๊ะ
15: ดีจ้ะไม่เหมือนวัดอื่นๆที่เราเคยไปกันเลยนะจ๊ะ
14: นั่นสิเหมือนวัดที่ฉันเคยเห็นในหนังจีนกำลังภายในเลย
13: ที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหารมีหน้าตาคล้ายกับวัดจีนอย่างที่เห็นนี้มีที่มานะจ๊ะเดิมวัดนี้เป็นวัดโบราณสร้างมาก่อนกรุงรัตนโกสินทร์เดิมชื่อวัดจอมทองเมื่อพุทธศักราช2363พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแม่ทัพคุมกองทัพออกไปคอยขัดตาทัพพม่าที่ตำบลปากแพรกเมืองกาญจนบุรีเมื่อเคลื่อนกองทัพออกจากกรุงนั้นเสด็จพระราชดำเนินผ่านวัดจอมทองแห่งนี้ได้ประทับแรมและทรงประกอบพิธีเบิกโขนทวารตามตำราพิชัยสงครามที่หน้าวัดแห่งนี้หลังจากนั้นก็ได้รับข่าวดีว่ากองทัพพม่าไม่ยกมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลิกกองทัพกลับพระนครโอกาสนั้นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์คงจะทรงเลื่อมใสมีพระราชศรัทธาวัดจอมทองมากเมื่อกลับถึงพระนครแล้วทรงสถาปนาวัดจอมทองทั้งวัดโปรดให้สร้างเสนาสนะตามแบบอย่างศิลปะที่ทรงมีพระราชดำริขึ้นใหม่เป็นลักษณะศิลปกรรมแบบจีนเช่นส่วนบนหลังคาโบสถ์วิหารไม่มีช่อฟ้าใบระกาหางหงที่หน้าบันและส่วนอื่นๆก็ตกแต่งประดับด้วยกระเบื้องเคลือบลายรูปดอกไม้สีต่างๆอย่างจีนทั้งสิ้น
15: สีสวยจัง
13: พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชโอรสซึ่งหมายถึงว่าเป็นวัดที่พระราชโอรสทรงปฏิสังขรณ์และถือเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเอง
14: อย่างนี้นี่เองตรงผนังด้านนอกนั่นคืออะไรฉันเห็นมีติดไว้ทั่วไปหมด
13: นั่นคือจารึกตำรายาจ้ะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นไว้ติดอยู่ที่ผนังด้านนอกพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ซึ่งทำเป็นระเบียงรอบกับติดที่ผนังศาลารายหน้าพระอุโบสถ
15: แต่นี่มันในวัดนะไม่ใช่โรงพยาบาลทำไมจารึกตำรายาถึงมาอยู่ที่นี่ได้
13: การที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างจารึกตำรายาก็น่าจะทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายที่ทุกคนควรรู้กับมีพระราชประสงค์เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถจดจำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและครอบครัวได้อย่างกว้างขวางทั่วถึงทุกเวลา
6: ทรงมีพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลจริงๆนะจ๊ะเพราะนอกจากจะมีประโยชน์กับประชาชนในอดีตแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ความรู้เรื่องตำรายาไทยให้คนรุ่นหลังที่สนใจศึกษาด้วย
10: แล้วพบกันใหม่นะคะ
16: พี่ชายเนี่ยไม่เคยมานะพจน์เพลงเลย ครั้งแรกแล้วก็ให้เกียรติมาแล้วครับพี่ชายสมชายขำเลิศกุล พี่เปิ้ลดีล่าพี่ดอนเนี่ยผมต้องตามทายด้วยอะไรดีครับพี่ดอนจริงๆแล้วแบบควรจะเรียกพี่ดอนว่าอะไรสมญานามวงหรืออะไรดีฮะ
17: ไม่รู้
16: อะไรนะ
17: ดอนกีตาร์

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ท่าอากาศยานเชียงใหม่เผย8เดือนแรกผู้โดยสารกว่า 6.53 ล้านคนเตรียมรับไฮซีซั่นค่าเที่ยวบินและผู้โดยสารเพิ่มขึ้นช่วงวินเทอร์สเกดูนายการันธนกุลจีรพัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่าในช่วง8เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมท่าอากาศยานเชียงใหม่มีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 43,544 เที่ยวบินและมีผู้โดยสารรวมกว่า 6.53 ล้านคนโดยภาพรวมอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี2568ขณะที่การเดินทางระหว่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีเที่ยวบินระหว่างประเทศ 13,232 เที่ยวบินคิดเป็นร้อยละ 30.39 ของเที่ยวบินทั้งหมดและมีผู้โดยสารระหว่างประเทศประมาณ 1.95 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 29.83 ของผู้โดยสารทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 14เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยตลาดนักท่องเที่ยวจากจีนและเกาหลีมีสัดส่วนรวมกันกว่าร้อยละ 50ของผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่โดยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารของท่าอากาศยานเชียงใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีอย่างก็ตามในช่วงต้นปี2569ปัจจัยจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลต่อความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและต้นทุนการดำเนินการของสายการบินรวมถึงการวางแผนตารางบินส่งผลให้ภาพรวมจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารในช่วง8เดือน

0: ของปีนี้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสำหรับแนวโน้มการเดินทางในช่วงฤดูการท่องเที่ยวและตารางเที่ยวบินฤดูหนาวที่จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคม2569คาดว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารเพิ่มขึ้นโดยตลอดทั้งปี2569คาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 9.97 ล้านคนปัจจัยสำคัญมาจากการเพิ่มเที่ยวบินรวมถึงการกลับมาเปิดให้บริการในบางเส้นทางที่หยุดให้บริการในช่วงตารางบินฤดูร้อนซึ่งช่วง Winter Schedule มีสายการบินจำนวน5สายการบินที่เปิดให้บริการ6เส้นทางช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและเชื่อมโยงเชียงใหม่กับเมืองสำคัญในต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวหลักของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการท่องเที่ยวท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมในด้านการบริหารจัดการพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารผู้โดยสารการบริหารจัดการเที่ยวบินและผู้โดยสารตลอดจนการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยด้านการบินพร้อมประสานการปฏิบัติงานร่วมกับสายการบินหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงานจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมสัมผัสเสน่ห์รถล้านนาเทศกาลอาหารพื้นถิ่นล้านนาต่อยอดภูมิปัญญาการท่องเที่ยวมูลค่าสูง
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่มองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนผู้เขาสัตว
10: ์ก้าวแต้มกระโดดซะสูงเชียวจะเอาอะไรนะ
11: ฉันอยากจับจิ้งจกที่เกาะไอ้ที่แหลมๆบนหัวกวางนั่นไง
10: นั่นน่ะเรียกว่าเขากวาง
11: เขาเหรอไม่เห็นเหมือนเขาสักหน่อย
10: เขามีหลายความหมายจ้าเขาหรือภูเขาคือเนินที่สูงขึ้นไปแล้วยังมีเขาที่หมายถึงสิ่งที่งอกออกมาจากหัวสัตว์อย่างเช่นเขากวางเขาวัวเขาควายด้วยนะ
11: โอ้โหเก่งจังวิเชียรมาศว่าแต่เขากวางเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยคงต้องฆ่ามันตายก่อนใช่ไหมล่ะน่าสงสารเนาะ
10: แต่ตอนนี้มีกฎหมายห้ามฆ่าสัตว์พวกนี้แล้วล่ะใครทำแล้วก็โดนจับปรับกันเลยชะล่ะ
12: เขาหมายถึงเนินสูงขึ้นไปเรียกว่าภูเขาก็ได้และหมายถึงสิ่งที่งอกออกมาจากหัวสัตว์เช่นเขากวางเขาวัวหรือเขาควาย
13: และพบกันใหม่นะคะ
14: รู้แล้ว This is Thai PBS podcast View the world via the voice
15: เราสามารถพบไขมันเนี้ยได้ทั้งในอาหารที่มาจากสัตว์แล้วก็มาจากพืชผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมเนยชีสครีมเบคอนไส้กรอกแฮมมารวมไปถึงขนมอบเบเกอรี่ขนมขบเคี้ยวบางประเภทนะคะเขาจะมีส่วนผสมของเนยครีมหรือว่าการใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตตัวไขมันอิ่มตัวเขาก็มีความสัมพันธ์กับตัว LDL นะคะคอเลสเตอรอลเขาก็อาจจะเกิดเป็นคราบตามหลอดเลือดของเรานะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยหลอดเลือดเราเนี่ยก็อาจจะมีการอุดตันได้องค์การอนามัยโลกนะคะแนะนำไว้นะคะว่าใน1วันเนี่ยเราไม่ควรที่จะได้รับพลังงานจากไขมันอิ่มตัวนะคะเกิน 10% ของพลังงานทั้งหมดที่ร่างกายเราต้องการนะคะ
7: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
14: This is Thai PBS podcast
16: คุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะถึงเรื่องของไขมันอิ่มตัวเอ๊ะมันเป็นไขมันไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรยังไงถ้าไปกินแล้วคอเลสเตอรอลจะสูงหรือเปล่าเสี่ยงโรคหัวใจไหมนะคะจนหลายคนเนี่ยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์นมชีสเนยกะทิใดๆอาหารที่มีไขมันทุกชนิดสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ก็เลยอยากทำความเข้าใจเรื่องของไขมันอิ่มตัวคือไม่ได้ร้ายเท่ากันทุกคำที่กินนะคะแต่กินมากไปก็เสี่ยงได้เหมือนกันกับคุณสุพรจรัสสิทธิ์จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
15: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ
16: วันนี้คุยกันเรื่องของไขมันอิ่มตัวตอนนี้เริ่มรู้สึกตัวเองอิ่มตัวเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะหรือ CVD เนี่ยคือพฤติกรรมการกินโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้ไอ้คำว่าไขมันสูง เฮ้ยไขมันสูงคืออะไรแล้วอะไรคือไขมันอิ่มตัวมันคือตัวเดียวกันไหม
15: จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะเราสามารถมองเห็นอาหารต่างๆแล้วเราก็ดูด้วยตาเราเนี่ยเราก็สามารถรู้แล้วว่าอาหารชนิดไหนเนี่ยมันมีไขมันสูงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงตัวไขมันนะคะไขมันอิ่มตัวถ้าเราพูดในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาก็คือไขมันชนิดนึงเลยนะคะที่มีกรดไขมันหลายๆชนิดเนี่ยมีโครงสร้างของตัวไขมันเนี่ยแตกต่างกันเราสามารถพบตัวไขมันเนี่ยได้ทั้งในอาหารที่มาจากสัตว์แล้วก็มาจากพืชนะคะถ้าเราพูดง่ายๆนะคะจากสัตว์เนี่ยเราคิดถึงอะไรที่เราเห็นชัดเจนด้วยตาเราเลยนะคะก็คือเนื้อสัตว์ติดมันต่างๆหนังเป็ดหนังไก่พวกนี้นะคะก็ล้วนแต่ว่ามีไขมันอิ่มตัวอยู่ในนั้นด้วยนะคะหรือว่าถ้าเรามองเลยไปอีกอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมพวกนี้ค่ะนมเนยชีสครีมก็มีไขมันอิ่มตัวเหมือนกันไขมันอิ่มตัวที่มาจากพืชมาจากไหนได้บ้างนะคะก็มีทั้งมาจากกะทิน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็ล้วนแต่ว่ามีไขมันอิ่มตัวนอกจากตรงนี้ที่เราเห็นภาพชัดเจนแล้วยังมีอาหารอีกกลุ่มนึงนะคะที่มีไขมันอิ่มตัวด้วยก็คืออาหารแปรรูปหลายชนิดนะคะที่เรากินเข้าไปอย่างอร่อยนะคะเบคอนไส้กรอกแฮมต่างๆเหล่านี้ค่
16: ะ
15: รวมไปถึงขนมอบเบเกอรี่ขนมขบเคี้ยวบางประเภทนะคะเขาจะมีส่วนผสมของเนยครีมหรือว่าการใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตนะคะตรงนี้เขาก็มีไขมันอิ่มตัวติดเข้ามาด้วยค่ะ
16: แสดงว่าในกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นไขมันที่ได้จากพืชหรือจากสัตว์เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเอาไปปรุงด้วยน้ำมันที่ไม่ถูกประเภทมันก็จะยิ่งดับเบิลเข้าไปอีกไหมคะ
15: ขออนุญาตยกตัวอย่างงานวิจัยหนึ่งนะคะที่เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากคือของดร.ออตโต้นะคะดร.ออตโต้และคณะเนี่ยเขาทำงานวิจัยติดตามชาวอเมริกันกว่า 5,000 คนเป็นระยะเวลา11ปีเลยนะคะตรงนี
16: ้
15: งานวิจัยเนี่ยเขาติดตามเรื่องการบริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงนะคะแล้วก็ดูว่ามันมีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจและหลอดเลือดยังไงบ้างนะคะทีนี้ตัวอย่างนึงที่เขาเก็บเทียบแล้วก็ยกตัวอย่างมาก็คือผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมเนี่ยเมื่อตัวนมแล้วว่าตัวเขาเปรียบเทียบนมกับเนื้อสัตว์นะคะว่านมกับเนื้อสัตว์เนี่ยมีโครงสร้างของไขมันอิ่มตัวที่มันแตกต่างกันทีนี้นมเนี่ยจากผลการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าการบริโภคนมเพิ่มขึ้น5กรัมต่อวันนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดไปได้ 21% นะคะขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับการบริโภคเนื้อสัตว์ติดมันนะคะเราจะได้รับไขมันอิ่มตัวเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 26% เลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นภาพนะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะบริโภคอาหารที่แตกต่างชนิดกันไม่ว่าจะเป็นไขมันอิ่มตัวจากนมหรือว่าจากเนื้อสัตว์เนี่ยทั้ง2ประเภทเนี่ยเขาให้ไขมันอิ่มตัวเหมือนกันใช่ไหม
16: คะ
15: แต่ว่าผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยที่เราจะได้รับเนี่ยมันมีความแตกต่างกันค่ะตัวงานวิจัยเนี่ยนะคะเขายังเป็นแค่การศึกษาในระดับหาความสัมพันธ์กันนะคะความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคไขมันอิ่มตัวจากนมแล้วก็การบริโภคไขมันอิ่มตัวจากเนื้อสัตว์ว่ามีความสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมากกว่าหรือสูงกว่านะคะเขายังไม่ได้บอกถึงความเป็นเหตุและเป็นผลกันเพราะฉะนั้นก็ยังไม่อยากให้ตีความว่าถ้าเรากินนมมากเนี่ยจะช่วยลดโรคหลอดเลือดหัวใจอันนั้นก็ยังไม่ได้ถูกต้องซะทีเดียวนะคะ
16: เหมือนว่ามันก็ต้องมีปัจจัยอย่างอื่นร่วมด้วยทั้งเช่นพฤติกรรมในการบริโภคคือเดี๋ยวทุกคนจะไปแบบว่าไปดื่มนมอย่างเดียวแล้วลดความเสี่ยงมันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จากนมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ไขมันอิ่มตัวแค่ตัวเดียวใช่ไหมคะมันยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์อย่างอื่นกับร่างกายด้วยที่อยู่ในนั้นด้วย
15: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในนมนะคะเราดื่มนมเข้าไปเนี่ยโอเคเราได้รับไขมันอิ่มตัวไปด้วยแต่ขณะเดียวกันเรายังได้รับสารอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์กับร่างกายไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายเราเมื่อเราเปรียบเทียบนะคะกับการบริโภคเนื้อสัตว์ติดมันที่เราได้รับไขมันอิ่มตัวเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคืออะไรนะคะยกตัวอย่างถ้าเรารับทานเบคอน1ชิ้นเนี่ย1ชิ้นนะคะเราได้ไขมันอิ่มตัว5กรัมใน5กรัมเนี่ยเราได้ไขมันตัวแล้วเรายังได้โซเดียมที่สูงขึ้นอีกเรายังได
16: ้
15: สารกันเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเราเปรียบเทียบได้ชัดเจนเลยค่ะว่าไขมันอิ่มตัวจากนมเนี่ย5กรัมกับไขมันอิ่มตัวที่ได้จากเนื้อสัตว์แปรรูป5กรัมเหมือนกันเนี่ยปริมาณไขมันอิ่มตัวเหมือนกันเนี่ย5กรัมแต่สารอาหารอย่างอื่นที่เราได้รับจากอาหารชนิดนั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันค่ะ
16: แต่ว่ามันเป็นประเภทไขมันอิ่มตัวประเภทเดียวกันเลยไหมคะ
15: ค่ะจริงๆแล้วในงานวิจัยนี้นะคะเขามีการ พูดถึงรายละเอียดของโครงสร้างไขมันอิ่มตัวที่อยู่ในอาหารแต่ละประเภทเหมือนกันนะคะเขายกตัวอย่างว่าในผลิตภัณฑ์นมเนี่ยจะมีกรดไขมันสายสั้นกับสายกลางซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะไปช่วยในการย่อยได้เร็วมากกว่าทำให้เกิดการสะสมของไขมันพวก LDL ในหลอดเลือดเนี่ยได้น้อยกว่านะคะถ้าเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์เนี่ยเขาจะมีกรดไขมันสายยาวซึ่งตรงนี้มันจะทำให้มีการย่อยหรือการเผาผลาญเนี่ยได้น้อยกว่าทำให้ตัวไขมันที่มาจากสัตว์นะคะตรงนี้เขาจะมีการลำเลียงตัว LDL ในหลอดเลือดเราเนี่ยได้เยอะกว่าพอเยอะกว่าแล้วมันก็จะไปเคลือบตัวหลอดเลือดของเราอะค่ะ
16: ถ้าเนื้อสัตว์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอามาแปรรูปมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดกับหัวใจกับหลอดเลือดของเราเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมไหมครับ
15: อัลตราโปรเซสฟู้ดนะคะเขาเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปใช่ไหมคะกระบวนการผลิตของเขาเนี่ยก็จะมีการใส่สารกันเสียมีการใส่ในไตรต่างๆเหล่านี้นะคะตรงนี้แหละค่ะใช่ตัวโซเดียมอย่างเงี้ยค่ะพวกสารเหล่านี้ค่ะที่เป็นสารที่มีผลกระทบทางลบนะคะต่อร่างกายเราเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกับเราอาจจะทานเนื้อสัตว์เหมือนกันแต่ว่าเราแค่เอาไปทอดหรือเอาไปปรุงอาหารต่างๆเปรียบเทียบกับเราเอาอาหารแปรรูปที่เขามีกระบวนการก่อนหน้านั้นมาแล้วนะคะซึ่งมันมีการใส่สารอาหารต่างๆที่อาจจะส่งผลลบต่อร่างกายเราก็คล้ายๆเป็นการดับเบิลนะคะพอเราไปทำการปรุงอาหารทำการทอดด้วยน้ำมันด้วยอะไรเราก็ได้รับสารอาหารเหล่านั้นเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะ
16: อ๋อมันก็จะมาสะสมในร่างกายของเราเยอะขึ้นและมันก็เกี่ยวเนื่องกับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีก็คือ LDL
15: ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตัวไขมันอิ่มตัวเขาก็มีความสัมพันธ์กับตัว LDL นะคะคอเลสเตอรอลเพราะว่าพอเรารับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำนะคะเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเนี่ยร่างกายเราก็ได้รับ LDL เพิ่มขึ้นตัว LDL เนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ลำเลียงคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดเราใช่ไหม
16: คะ
15: พอเขาลำเลียงคอเลสเตอรอลเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาก็อาจจะเกิดเป็นคราบตามหลอดเลือดของเรานะคะเป็นคราบไขมันเกาะติดสุดท้ายแล้วเนี่ยหลอดเลือดเราเนี่ยก็อาจจะมีการอุดตันได้พอมีการอุดตันอุดตันที่ไหนบ้างอุดตันตรงหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจก็อาจจะเกิดเป็นภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดขึ้นได
16: ้แสดงว่าอาหารแต่ละชนิดเนี่ยคือโครงสร้างต่อให้มันมีไขมันอิ่มตัวเหมือนกันแต่ว่าโครงสร้างโดยละเอียดของมันเนี่ยแตกต่างกัน
15: ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงประชาชนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็คงจะไม่ทราบว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทเนี่ยมีโครงสร้างไขมันอิ่มตัวแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาง่ายๆนะคะหลักการเนี่ยเราก็ทานแต่พอดีเรารู้แล้วว่าอาหารประเภทไหนที่มีไขมันสูงเราอาจจะดูได้จากตัวผลิตภัณฑ์เลยที่เนื้อสัตว์ติดมันแบบเนี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเออตรงนี้มีไขมันสูงหรือว่าอาหารแปรรูปต่างๆพวกเนี้ยมีไขมันสูงเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเราก็ลดปริมาณการกินไปนะคะขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราก็มีฉลากโภชนาการนะคะแปะไว้ตามผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดนะคะเราสามารถดูที่ฉลากโภชนาการตรงนั้นได้นะคะเขาจะมีการระบุไว้ว่าอาหารชนิดนั้นเนี่ย มีไขมันอิ่มตัวอยู่เท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งนะคะให้เราพิจารณาก่อนที่เราจะเลือกที่จะกินอาหารแต่ละประเภทเข้าสู่ร่างกายค่ะ
16: โอ้อาจารย์อย่างนี้ไปตามตลาดนะเจอหมูกรอบก็กินได้น้อยลงแล้วว่าดี
15: ก็ถ้าจะให้เลิกกินเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะทำได้ยากอะนะคะค่ะก็เรียกว่าเราค่อยๆลดดีกว่าค่อยๆลดค่อยๆปรับพฤติกรรมในการกินอาหารเหล่านี้ลงอะนะคะค่ะจะให้ห้ามเลยสักทีเดียวมันก็คงจะยากอะนะคะก็ใช้วิธีการลดปรับพฤติกรรมการกินจะดีกว่า
16: คือบางคนก็บอกว่าอาหารไขมันมันต้องมีเข้าร่างกายบ้างไม่ใช่แบบว่างดไม่กินเลยไปซะทีเดียวขนาดนั้นโดยทั่วไปพวกเราทุกคนนั้นควรได้รับไขมันอิ่มตัวได้ไม่เกินวันละเท่าไหร
15: ่องค์การอนามัยโลกนะคะเขาให้คำแนะนำไว้นะคะว่าใน1วันเนี่ยเราไม่ควรที่จะได้รับพลังงานจากไขมันอิ่มตัวนะคะเกิน 10% ของพลังงานทั้งหมดที่ร่างกายเราต้องการนะคะตัวอย่างง่ายๆนะคะของคนไทยเราถ้าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยหากเราได้รับประมาณ 2,000 กิโลแคลต่อวันนะคะทีนี้ไขมันเนี่ย 1กรัมเนี่ยจะให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่นะคะค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าแปลงว่าต่อวันเนี่ยเราไม่ควรที่จะได้รับไขมันอิ่มตัวไม่ควรเกินเท่าไหร่ก็คือไม่ควรเกิน22กรัมต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วเรามีตัวเลขนี้แล้วว่าใน1วันเนี่ยไม่ควรที่จะกินไขมันอิ่มตัวเกิน22กรัมต่อวันทีนี้ตะกี้นี้ที่บอกเอ๊ะถ้าไปตลาดนัดเนี่ยเจอหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยจะกินสัก1ชิ้นได้มั้ยก็กินได้นะคะเราก็ลองคำนวณดูว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเรากินไขมันอิ่มตัวไปแล้วประมาณเท่าไหร่บ้างนะคะฉลากโภชนาการสำคัญมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าอย่างตลาดนัดตรงนี้อาจจะมีฉลากโภชนาการก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่าบางครั้งที่เราเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะบางทีผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกหยิบเข้ามาเนี่ยลองคลิกดูนะคะว่าเขาจะมีฉลากโภชนาการระบุไว้นะคะนั้นจะมีไขมันอิ่มตัวบอกไว้ว่ามีอยู่เท่าไหร่บ้างนะคะเราก็สามารถดูจากตรงนั้นแล้วก็คำนวณดูได้ว่าเอ๊ะวันนี้ฉันจะกินไปกี่ซองดีเท่าไหร่ดีแล้วมันจะเกินไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
16: อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์เน้นย้ำว่าฉลากโภชนาการอาจจะมีเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เดี๋ยวนี้ก็มีหลายหน่วยงานหลายองค์กรก็จะแบบมีตราสัญลักษณ์ที่พอมันเป็นโหเพื่อสุขภาพทางเลือกสุขภาพอุ้ยแบบอันนี้กินได้กินเรากินเยอะได้ไหมคะก็มันดีต่อสุขภาพอ่ะเราก็กินอย่างเงี้ย
15: ไม่มีอะไรที่มากไปแล้วจะดีนะคะก็ต้องบอกไว้ว่าตัวข้อมูลโภชนาการในฉลากโภชนาการตรงนั้นนะคะเขาเป็นเกณฑ์ไว้เนี่ยทีเนี้ยตัวเราเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเราควรที่จะกินอะไรปริมาณเท่าไหร่เนี่ยเราก็พยายามให้อยู่ในเกณฑ์นั้นอย่าให้มันไปเกินนะคะยกตัวอย่างนะคะตัวฉลากโภชนาการสมมติว่าเราหยิบอันนี้กำลังคิดถึงว่าสมมติเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ได้นะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยซองนึงนะคะมีอยู่85กรัมอันนี้ยกตัวอย่างนะคะว่ามีอยู่85กรัมเนี่ยไขมันอิ่มตัวเนี่ยเขามีอยู่5กรัมนะคะทีนี้พอเราไปดูในตัวของเกณฑ์ Healthier Choice Logo นะคะเขาจะระบุไว้นะคะว่าถ้าเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเราจะใช้เกณฑ์ของ Nutrient Profile นะคะ Nutrient Profile เนี่ยเขาจะกำหนดไว้ว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมีกรดไขมันอิ่มตัวไม่เกิน4กรัมต่อผลิตภัณฑ์100กรัมอันนี้ลองสุ่มหยิบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมา1ซองนะคะเขามีแค่85กรัมแต่เขามีไขมันอิ่มตัวเกินเกณฑ์แล้วคือมีอยู่5กรัมแล้วนะคะเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบโหเรากิน1ซองเนี่ยเราได้รับไขมันอิ่มตัวเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้วนะตรงนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่าเราอาจจะไม่สามารถกินอะไรได้เรื่อยๆแม้จะบอกว่า1วันเนี่ยไม่เกิน22กรัมใช่ไหมคะแต่นอกจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วเนี่ยเราก็คงจะมีการทานอย่างอื่นไปด้วยในบะหมี่เราอาจจะเติมอะไรบางคนเติมไข่เติมไส้กรอกเติมเบคอนเติมเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปตรงนี้มันมีไขมันอิ่มตัวแทรกเข้าไปอยู่ในอาหารแต่ละประเภทด้วยนะคะ
16: แล้วก็ไหนแต่มาโซเดียมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเข้าไปอีก
15: ใช่ค่ะตัวบะหมี่เนี่ยเขาตัวผลิตเขาไม่ว่าอาจจะมีการทอดด้วยน้ำมันปาล์มอย่างเงี้ยค่ะมันมีตัวไขมันอิ่มตัวแทรกอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะ
16: แต่ก็พยายามให้มันเฉลี่ยนะแบบกินอย่างอื่นบ้างก็ได้ใช่ไหมคะหลายๆอย่าง
15: เน้นเรื่องของการควบคุมปริมาณดีกว่านะคะเราคงจะห้ามกันไม่ได้นะคะแต่เราก็ลดใช้คำว่าลดดีกว่างดเพราะว่าถ้างดเนี่ยบางคนอาจจะแบบงดได้1อาทิตย์อาทิตย์ต่อมาคราวนี้กินกันเกินเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้วิธีการลดปริมาณค่อยๆลดปริมาณแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีอาหารเนี่ยให้มันมีความหลากหลายมีผักผลไม้ต่างๆเข้ามาด้วยในแต่ละมื้ออาหารของเราเป็นพวกอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะพวกเนื้อปลาค่ะเพราะเนื้อปลาเนี่ยเขาก็ให้โอเมก้า3นะคะหรือว่าพวกถั่วธัญพืชต่างๆพวกนี้เขาให้ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเชิงซ้อนนะคะซึ่งเป็นไขมันตัวดีนะคะตรงนี้ก็มาช่วยทดแทนได้หรืออะโวคาโดอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้ก็เอามาทดแทนกันได้เราเพียงแต่ต้องระวังว่าบางครั้งเนี่ยเราพอเราเลือกที่จะปรับเปลี่ยนการกินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงไปกินอาหารประเภทอื่นบางคนเปลี่ยนไปกินอาหารประเภทเกี่ยวกับข้าวแป้งน้ำตาลอะไรแบบนี้ซึ่งตรงนี้ตัวพวกนี้มันไปเพิ่มตัวไตรกลีเซอไรด์ได้นะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คือไปเพิ่มไขมันอยู่ดีนะคะหรือว่าเราไปกินอาหารพวกที่มีไขมันประเภทอื่นนะคะแต่ทีนี้ยกตัวอย่างว่าถ้าจะกินทดแทนเนี่ยอยากให้ลองหันกลับมาเลือกกินเนื้อปลาดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนมขบเคี้ยวต่างๆที่มีไขมันอิ่มตัวสูงถ้าเราดู ในฉลากโภชนาการนะคะลองปรับเปลี่ยนมากินถั่วดูบ้างอะไรเงี้ยแต่ถั่วก็ดูดีๆนะคะอาจจะไม่ใช่ถั่วที่ทอดนะคะบางทีถั่วทอดเนี่ยโอ้โหน้ำมันตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยสูงไม่ใช่ย่อยเหมือนกันค่ะ
16: เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินด้วยนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การไม่ออกกำลังกายพักผ่อนน้อยหรือว่าแบบความเครียดอะไรพวกนี้มันก็มีผลมีเป็นปัจจัยร่วมด้วยใช่ไหมนอกเหนือจากการกินด้วยเหมือนกัน
15: ใช่ค่ะคือนอกเหนือจากการบริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันมีเรื่องอื่นด้วยปัจจัยที่ควบคุมได้เรื่องของการเลือกที่เราจะกินอาหารอะไรเข้าสู่ร่างกายนะ
16: คะ
15: การออกกำลังกายการที่เราไม่ดื่มแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้นะคะแต่ขณะเดียวกันมันก็มีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้พวกพันธุกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยมันก็แต่ละคนก็อาจจะมีพันธุกรรมอะไรที่อาจจะไปทำให้ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยสูงมากกว่าคนอื่นได้ด้วยว่าอายุด้วยว่าอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ละคนก็จะมีการเผาผลาญร่างกายเผาผลาญพลังงานไขมันแตกต่างกันนะ
16: คะ
15: ก็ทำให้เวลาเราจะกินอะไรเราก็มีสตินิดนึงแล้วก็ดูว่าเอ๊ะอันนี้จะกินปริมาณคงไม่หมดจานมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
16: อาจจะมีเพื่อนไปช่วยๆกันหารไขมันไม่ไขมันอิ่มตัวตรงนี้ด้วย
15: ค่ะช่วยกันแชร์
16: ช่วยกันแชร์ไขมัน
15: อาหารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายค่ะ
16: ถ้าจะให้หลักการง่ายๆในการกินไขมันอิ่มตัวได้อย่างแบบพอดีถึงขนาดที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งนับแคลหรืออะไรขนาดนี้นะคะอาจารย์พอจะมีคำแนะนำไหมคะ
15: ถ้าจะให้ไม่ต้องนั่งนับแคลนะคะง่ายที่สุดนะคะแล้วก็จะพูดเสมอทุกครั้งนะคือเรื่องของปริมาณนะคะปริมาณที่เรากินเนี่ยสำคัญมากปริมาณที่เรากินเนี่ยเราสามารถดูด้วยตาเราได้ว่าเรากินอาหารนั้นๆที่มีไขมันสูงเนี่ยปริมาณอยู่มากน้อยเท่าไหร่นะคะเราสามารถลดความถี่ได้ด้วยเช่นจากที่โอ้ฉันจะต้องกินหมู3ชั้นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอลดลงเหลือแค่2วันละกันอาจจะเป็นแค่เสาร์อาทิตย์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค
16: ่ะ
15: ค่อยๆลดนะคะปรับพฤติกรรมเหล่านี้ลงนะคะถ้าเราปรับพฤติกรรมเราได้เนี่ยมันจะเป็นการป้องกันระยะยาวได้เลยนะคะ
16: ก็ไม่ให้ถึงขนาดว่าไม่กินเลยเดี๋ยวจะไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็
15: ใช่ค่ะก็
16: อย่างอื่น
15: จริงๆแล้วไขมันอิ่มตัวมันก็ยังไม่ใช่ของต้องห้ามนะคะเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าร่างกายเราก็ยังต้องการไขมันในการสร้างพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะยังไม่ต้องกลัวที่จะกินไขมันไปจนหมดทุกอย่างนะคะหลักง่ายๆอย่างไม่บริโภคมากเกินไปกินให้หลากหลายกินให้สมดุลนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอ่านฉลากโภชนาการทุกครั้งนะคะเราจะได้รู้ว่าเรากำลังกินอะไรเข้าสู่ร่างกายโชคดีมากที่ว่าเทรนเราในสังคมไทยเราปัจจุบันนี้ค่ะจะเห็นหลายๆคนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นเรื่องของการออกกำลังกายให้ความสำคัญของการออกกำลังกายโภชนาการต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะคะก็เรียกว่าอนาคตของประเทศไทยเรานะคะก็จะน่าจะมีคนที่มีสุขภาพดียืนยาวกันมากขึ้นนะคะ
16: อย่างน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนนะคะน้องวัยรุ่นอยู่อะไรเงี้ยเขาต้องได้พลังงานหรือได้อะไรพวกอย่างนี้อยู่เขาก็กินได้ปกติใช่ไหมครับ
15: ไม่เลยค่ะไม่ในที่นี้หมายถึงว่าทุกคนทุกวัยนะคะทุกช่วงอายุยังไงก็ต้องระวังเรื่องของพฤติกรรมการกินนะคะถึงแม้ว่าเด็กตัวน้อยเนี่ยเขาจะมีการเผาผลาญพลังงานร่างกายของเขาเนี่ยได้เยอะกว่าวัยผู้ใหญ่วัยสูงอายุนะคะแต่ว่าถ้าหากเขากินโดยไม่ระมัดระวังเนี่ยมันจะเป็นพฤติกรรมติดตัวได้เขาก็อาจจะมีพฤติกรรมการกินแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่แล้วก็พอการกินเหล่านี้มันสะสมสารอาหารเหล่านี้ยิ่งไปกินอาหารไขมันสูงเนี้ยมันไปสะสมในร่างกายสุดท้ายก็เกิดภาวะการป่วยแม้ปัจจุบันเนี้ยแม้ณตอนเนี้ยเยาวชนเราเนี้ยอาจจะยังกินกันได้เก่งอยู่นะคะอาจจะยังไม่เห็นภาพยังไม่เห็นผลกระทบนะคะแต่มันก็อาจจะไปส่งผลกระทบณตอนท้ายได้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกช่วงทุกวัยนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการกินอาหารด้วยค่ะ
16: ถ้าดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้โอกาสเจ็บป่วยก็จะได้น้อยลงด้วยนะคะจะได้สุขภาพแข็งแรงกันไปยาวๆนานๆกันเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณสุพรจรัสสิทธิ์ค่ะจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์คะ
15: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
14: This is Thai PBS Podcast
17: อาการเจ็บหรือปวดบริเวณข้อเข่าทำไมมีส่วนทำให้คุณภาพการใช้ชีวิตแคบลงอายุเท่าไหร่ข้อเข่าเริ่มเสื่อมดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาเล่าให้ฟังครับ
18: ก่อน30อ่ะใช้อะไรก็ใช้ไปเถอะจะวิ่งจะเวทจะยกน้ำหนักจะเทนนิสจะแบดใช้ชีวิตกินอ้วนอะไรชิป
19: เต็มที
18: ่โคตรขนาดไหนเออเอาเลยมันจะไม่เคยเจ็บผมบอกให้ช่วงเวลาที่มันเริ่มจะเสื่อมเนี่ยของมนุษย์ทุกคนเนี่ยคือพีคของการเจริญเติบโตที่สุดน่ะ30ปีบางคนเร็วกว่านั้นบางคนเริ่มเจ็บอายุ27 28เจ็บละเดี๋ยวนี้ถ้าใช้หนักพวกเล่นมงเล่นบาส20เป็นละพอหลัง30ปุ๊บมันจะเริ่มมาละ30ถึง35จะเริ่มมีอาการปวดหลังหมอนรองกระดูกจะเริ่มเสื่อมข้อสะบ้าจะเริ่มเสื่
19: อม
18: หมอนรองกระดูกคอจะเริ่มเสื่อมฉะนั้นสิ่งที่เราทำไม่ได้เนี่ยตั้งแต่หลัง35จนถึง45ขึ้นไปเนี่ยคืออะไรการเดินขึ้นลงบันไดใช่ไหมการยกของหนักถูกไหมการนอนหมอนสูงสูงใช่ไหมการนั่งดูคอมพิวเตอร์นานๆใช่ไหมมันก็จะปวดร้าวลงแขนบ้างปวดร้าวลงขาบ้างปวดเข่าร้าวๆบ้างอันนี้ไม่ได้พูดถึงคนที่เดินเยอะๆนะก็อาจจะเป็นรองช้ำเพราะอะไรเอ็นเนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมตั้งแต่หลังจากอายุ35ถึง40เหมือนกันคนจะเข้าใจว่าเอ็นไม่มีความเสื่อมจำไว้เลยเข่าเสื่อมเอ็นก็เสื่อมทุกอย่างมันเสื่อมหมดพออายุ45ถึง55ปุ๊บเนี่ยมันจะมาด้วยเริ่มปริ้นทับเส้นประสาทละฉะนั้นมันจะปวดลงแขนละหรือเอ็นไหล่พอคุณไปดึงเยอะเล่นเวทเยอะๆมันอาจจะขาดได้หรือมันอาจจะเริ่มขาดเข่าข้อสะบ้าอาจจะเสื่อมหนักแล้วเดินขึ้นลงบันไดอาจจะเจ็บและมีเสียงตลอดเวลาตอนนี้คุณเอามือจับเข่าตัวเองใครอายุเกิน35นะช่วยจับเข่าตัวเองแล้วเหยียดเข่าของเขาไม่มีเสียงแสดงว่าคุณต้องไปซื้อหวยแล้วคุณโชคดีมาก
19: ดังกรอกเลยนะ
18: โอกาสที่จะไม่มีต่ำถ้าเกิน40ไปนะใครที่ยังไม่มีเสียงเนี่ยโอ้โหแสดงว่าคุณนี่ติดเตียง
19: ไม
18: ่ก็คุณตายแล้วเพราะว่าเกิน40อ่ะผม
19: ยังไงก็
18: จับมาทุกเคสมีเสียงหมดมีเสียงเพราะอะไรผิวข้อมันเตี้ยลงมันก็ต้องมีเสียงอยู่แล้วแต่ถามว่าเสียงกับเจ็บไม่เกี่ยวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะทั้งหมดที่ครอบทุกสิ่งนี้ไว้อ่ะคือเจเนติกก็คือกรรมพันธุ์ผมอ่ะมีโซลูชันเดียวอ่ะในการที่จะไม่ให้เข่ามันเสื่อมหรือไม่เจ็บถ้าใครไม่อยากเสื่อมก็ต้องตายใช่ไหมล่ะอ้าวก็ไม่แก่ก็ไม่เสื่อมไงก็ยังไม่เจ็บใช่ไหมตายก่อนอันเนี้ยยังไงไม่มีทางเจ็บรุ่นพี่ผมให้ข้อคิดดีมากหมีก็บอกเขาไปดิมันจะยากเลยก็เป็นคนไข้ติดเตียงอย่างเงี้ยก็ไม่เสื่อมเหมือนกันแปลว่าอะไรแปลว่ารถอะที่มันจะดูใหม่ตลอดเวลานะก็คือรถที่ไม่ขับไงเครื่องพังก็คือตายหรือติดเตียงก็คือรถวิ่งไม่ได้รถจอดอะ
19: ไม่ได้ขยับเลย
18: เออไปดูในโชว์รูมทั้งหลายแหละรถจอดอะมันดีอยู่แล้วแต่รถที่ใช้อะผู้ขับอะมันก็ต้องขับแบบระวังยิ่งอายุเยอะขึ้นอะมันแคบลงมันแคบลงตามข้อแต่สิ่งที่จะต้องใหญ่ขึ้นแน่ๆคือใจเราใจเราต้องกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นยิ่งเราแก่ถ้ายิ่งข้อก็แคบใจก็แคบชีวิตมีแต่พังข้อที่แคบถ้าใจเรากว้างอ่ะใจเราใหญ่เราเปิดใจอ่ะผมรับรองได้ไม่มีทางเจ็บ
14: This is Thai PBS podcastรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud
20: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
21: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
22: English please press 1
23: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
24: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
25: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
26: Tab to Read
25: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
26: Play Store และ App Store
24: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
25: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
27: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: You're listening to SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
3: เมืองที่เราอาศัยอยู่ไม่ได้มีแค่เรื่องของถนนอาคารหรือระบบขนส่งแต่ยังเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนที่หลากหลายกลุ่มทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมความเท่าเทียมรวมถึงเพศเชื้อชาติและความแตกต่างทางวัฒนธรรมนี่คือหนึ่งในมุมมองที่อยู่เบื้องหลังสาขา Development Studies หรือการศึกษาด้านการพัฒนาซึ่งไม่ได้มองเพียงว่าประเทศหรือเมืองจะพัฒนาให้เติบโตขึ้นได้อย่างไรแต่ยังตั้งคำถามว่าการพัฒนานั้นเกิดขึ้นเพื่อใครใครได้ประโยชน์และใครอาจถูกทิ้งไว้ข้างหลัง SBS ไทยชวนคุยกับคุณรัฐพลจิระปฐมสกุลนักศึกษาปริญญาโทสาขา Development Studies จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นพูดคุยถึงเรื่องการพัฒนาเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับผู้คนที่มีความหลากหลายอะไรทำให้การพัฒนาต้องมองไปให้ไกลกว่าโครงสร้างพื้นฐานและเมืองที่ดีสำหรับทุกคนควรมีหน้าตาอย่างไร
4: ชื่อบอมรัฐพลจิระปฐมสกุลนะครับตอนนี้ก็เรียนปริญญาโทอยู่ที่ University of Melbourne ครับก็จะเรียน Development Study แล้วก็เรียน Specialization เป็น Gender and Development ครับ
3: คุณหมออธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจได้ไหมคะว่า Development Studies มันเกี่ยวกับอะไร
4: ถ้าแปลตรงตัวมันก็คือการพัฒนาศึกษาเนาะก็คือการศึกษาการพัฒนาทีนี้การพัฒนาเนี่ยมันก็จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะมันก็จะไม่ใช่แค่การดูว่าเศรษฐกิจพัฒนายังไงบ้านเมืองโครงสร้างพื้นฐานต่างๆพัฒนายังไงแต่ก็รวมไปถึงความเท่าเทียมทางสังคมความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็รวมไปถึงเรื่องในแง่ของอำนาจเรื่องของการส่งเสริมอำนาจเชิงบุคคลเชิงกลุ่มอะไรเงี้ยครับมันจะแตะรวมหลายๆเรื่องมากๆก็จริงๆแล้วมันเป็นการศึกษาที่ค่อนข้างจะแบบกว้างเนาะฟังดูแล้วมันก็แบบกว้างอยู่เนาะ
3: อันนี้น่าสนใจมากทำไมเรื่องความเท่าเทียมมันถึงเกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้วยอะคะ
4: เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องการพัฒนาเนี่ยมันคือการแบบทำให้ความเท่าทำให้เราคนเราอ่ะมันเท่าเทียมมากยิ่งขึ้นเนาะคือเราต้องดูเป้าหมายของการพัฒนาว่าเป้าหมายของการพัฒนาคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆครั้งสุดท้ายแล้วเป้าหมายของการพัฒนามันเกิดจากความไม่เท่าเทียมทางสังคมไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงอำนาจการเข้าถึงรีซอร์สหรือการเข้าถึงแหล่งทำมาหากินต่างๆอย่างเงี้ยดังนั้นการพัฒนามันก็จะช่วยในด้านความเท่าเทียมตรงนั้นจริงๆแล้วมันเป็นข้อถกเถียงกันในระดับหนึ่งแหละว่าการพัฒนาคืออะไรเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งเราจะมองว่าการพัฒนาคือเราจะต้องมองที่เศรษฐกิจเราจะต้องเพิ่มเศรษฐกิจให้เยอะๆแต่จริงๆแล้วมันก็มีมิติทางสังคมด้วยว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราทำแบบส่งเสริมด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วความเท่าเทียมมันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับ
3: อะไรที่ทำให้แบบคุณบอมเลือกเรียนสาขานี้มันเกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียนมาตอนป.ตรีด้วยหรือเปล่า
4: จริงๆก็เกี่ยวข้องกับที่เคยเรียนตอนป.ตรีนิดนึงเพราะว่าตอนป.ตรีครับได้เรียนเรื่องเรียนรัฐศาสตร์ครับมันก็จะเรียนเรื่องการเมืองการระหว่างประเทศอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอได้มีโอกาสมาทำงานระยะหนึ่งครับก็จริงๆทำงานเคยทำงานกับ NGO แล้วก็ทำงานด้านแบบการวิจัยทางสังคมอย่างเงี้ยครับมันก็แตะเรื่องของประเด็นการพัฒนาโดยตรงแล้วก็ส่วนตัวสนใจเรื่องการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่า Development Study เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์เพราะว่ามันจะทำให้เราเข้าใจการพัฒนาได้มากขึ้นว่าเราจะพัฒนาสังคมได้ยังไงเราจะทำยังไงให้โครงการต่างๆที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนคนที่มีความเปราะบางครับมันเราจะทำให้โครงการเหล่านี้มันดีขึ้นได้ยังไงครับ
3: ทีนี้คุณบอม specialize ด้าน gender ด้วยอยากรู้ว่าเรื่องเพศเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับการพัฒนายังไงบ้างอะคะ
4: จริงๆแล้วเรื่องเพศเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่บางทีเราอาจจะแบบไม่ได้มองลงไปเนาะเราอาจจะมองว่าการพัฒนาเนี่ยเราทำโครงการพัฒนาแล้วทุกคนจะได้รับผลประโยชน์เท่าๆกันจริงๆแล้วเราต้องมองคนทุกคนอะว่ามันเขาไม่ได้เป็นคนแบบกลุ่มก้อนเดียวกันเสมอไปเนาะมันมีปัจจัยทางเพศที่ทำให้คนไม่สามารถเข้าถึงโอกาสต่างๆได้อย่างเท่าเทียมกันยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงอาจจะต้องมีบทบาทที่บ้านเยอะขึ้นต้องทำงานบ้านงานแคร์มากขึ้นแล้วอาจจะตรงนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงตลาดแรงงานที่เป็นทางการนะครับหรือว่าสิทธิ์ในการลาคลอดหรืออะไรต่างๆมันทำให้ผู้หญิงเนี่ยเข้าถึงโอกาสต่างๆได้น้อยลงดังนั้นเราต้องมองให้ลึกว่าเพศต่างๆอะครับก็จะไม่ได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันจากการพัฒนาซึ่งไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องมิติทางเพศเนาะแต่ว่าเป็นคนกลุ่มต่างๆก็จะไม่ได้ผลประโยชน์เท่าๆกันจากการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยคนที่เข้าถึงโอกาสได้มากกว่าหรือแม้กระทั่งประเด็นเชื้อชาติสัญชาติอะครับการที่เป็นmigrant worker หรือว่าเป็นแรงงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเนาะเขาก็อาจจะไม่ได้เข้าถึงโอกาสต่างๆได้เท่ากันด้วยสิทธิ์ต่างๆที่กฎหมายถูกจำกัดไว้อย่างเงี้ยครับ
3: ทีนี้จริงๆเวลาเราพูดถึงคำว่า development การพัฒนาหรืออะไรเงี้ยเราเห็นภาพแรกก็คือมันต้องเจริญมากขึ้นมันต้องมีเหมือนกับ material development บางอย่างแบบว่าเรามีตึกมากขึ้นเรามีห้างร้านนี้มากขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงเหมือนเท่าที่ฟังคุณบอกอธิบายมามันมีสิ่งที่จับต้องไม่ได
4: ้
3: มันไม่ใช่แค่เรื่อง material
4: ใช่คือเรื่อง material เราปฏิเสธไม่ได้นะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญอ่ะเพราะว่ามันก็ต้องมีกินมีใช้แล้วก็แบบเราก็ต้องเข้าถึงสาธารณสุขหรือว่าแบบโครงสร้างขั้นพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถลาถนนหรือว่าการจะต้องมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆมันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าในเมื่อถ้าเรามีสิ่งเหล่านั้นแล้วอ่ะมันสามารถตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาได้ทุกอย่างหรือเปล่ามันอาจจะแบบไม่ได้แก้ปัญหาได้ทุกอย่างเนาะเช่นปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศอะทำไมผู้หญิงถึงได้รับเงินน้อยกว่าผู้ชายที่แบบทำงานตำแหน่งเดียวกันทำไมคนที่มีความหลากหลายทางเพศถึงถูกกีดกันกับการเข้าสู่ตลาดแรงงานในบางโอกาสอะไรเงี้ยคือดังนั้นแล้วการแก้ปัญหาที่ material อะมันอาจจะไม่ได้เป็นการตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องตั้งคำถามกับคำว่าทันสมัยเนาะว่าคำว่าทันสมัยมันหมายความว่ายังไงมันก็เป็นสิ่งเดียวกันกับคำว่าการพัฒนาหรือ development เนาะว่าเรานิยามมันว่าอะไรซึ่งเราแบบการเรียนมันทำให้เราแบบต้องคิดเรื่องนี้เยอะขึ้นมากๆเนี่ยครับ
3: แล้วหลังจากที่มาเรียนสาขานี้ที่ University of Melbourne นะคะคุณบอมแบบมองการพัฒนาเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
4: จริงๆมันทำให้เราแบบได้คิดเยอะขึ้นเนาะเกี่ยวกับเรื่องความหมายของคำว่าการพัฒนาจริงๆแล้วเรามองว่าที่ออสเตรเลียเขาค่อนข้างเน้นมุมมองเรื่อง decolonization หรือว่าเรื่องของการแบบรื้อถอนอาณานิคมหรือแบบมรดกทางอาณานิคมเนาะคือมันมีหลายๆอย่างที่เป็นอิทธิพลมาจากโลกตะวันตกคือเมื่อก่อนหรือแม้กระทั่งตอนปัจจุบันนะครับเราอาจจะนิยามคำว่าการพัฒนาคือคำว่าทันสมัยซึ่งคำว่าทันสมัยก็ผูกยึดติดกับโลกตะวันตกว่าถ้าเราจะทันสมัยเราจะต้องเป็นเหมือนโลกตะวันตกอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปเนาะเช่นเราอาจจะมองว่าการหาบเล่หรือว่าการที่มีแบบรถหรือรถเข็นขายของริมถนนอย่างเงี้ยครับมันอาจจะดูไม่ทันสมัยแต่จริงๆแล้วมันเป็นวิถีชีวิตที่เราอยู่มาแบบนั้นนะเราไม่สามารถที่จะก๊อปปี้แล้ววางทุกอย่างให้มันเหมือนกันแบบตามโลกตะวันตกได้ดังนั้นการมาเรียนมันทำให้เราได้นึกย้อนมองตรงนี้ครับถึงแม้ว่าที่ไทยอ่ะจะไม่ได้แบบถูกเป็นเมืองขึ้นอย่างเป็นทางการเนาะแต่ว่าเราอ่ะถูกได้รับอิทธิพลบางอย่างอ่ะมาจากโลกตะวันตกก็เยอะเนาะแล้วก็ที่ไทยเราเองอ่ะก็ถูกได้รับอิทธิพลหรือว่าได้รับการกดดันอ่ะให้ทำให้ทันสมัยขึ้น
3: โดยเหมือนกับยึดแนวทางของคนที่มาจากตะวันตก
4: ใช่คือเราอาจจะต้องยึดแบบมองย้อนไปว่า สิ่งที่เรานิยามว่ามันดีหรือว่ามันถูกต้องอ่ะมันคืออะไรแล้วใครนิยามแล้วก็ที่สำคัญคือความรู้มันไม่ได้ผูกยึดติดกับแค่โลกตะวันตกหรือว่าคนที่เราถูกมองว่าแบบเป็นคนเชี่ยวชาญแต่จริงๆแล้วความรู้มันอยู่ทุกที่ครับโดยเฉพาะคนที่ใช้ชีวิตแบบในชุมชนต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็มีความรู้พื้นบ้านมีความรู้ดั้งเดิมหลายๆอย่างที่เราควรมองมันก็เป็นสิ่งที่แบบเราได้เรียนรู้จากชนเผ่าพื้นเมืองที่นี่ที่ออสเตรเลียเหมือนกันครับ
3: จริงๆเวลาพูดถึงเรื่องการพัฒนาในไทยมันอาจจะเป็นการตีความที่กว้างเกินไปเพราะว่ากรุงเทพก็พัฒนาแบบหนึ่งจังหวัดในยกตัวอย่างภาคอีสานก็อาจจะไม่ได้พัฒนาแบบกรุงเทพเลยด้วยความที่คุณปอมก็มาจากกรุงเทพใช่ไหมคะเราจะขอเหมือนกับโฟกัสกรุงเทพเป็นหลักแล้วกันน่าจะเป็นการให้ตัวอย่างที่ชัดเจนกว่าคือกรุงเทพเนี่ยในแง่หนึ่งก็ดูเหมือนจะทันสมัยยิ่งกว่าเมลเบิร์นอีกนะ
4: มีห้างเยอะมาก
3: ในแง่หนึ่งรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับเมกะซิตี้จริงๆอะเนาะเมลเบิร์นอาจจะดูเล็กไปเลยถ้าเทียบกับกรุงเทพหรืออะไรเงี้ยแล้วก็สับเว่ยเขาเรียกว่าอะไร MRT รถไฟฟ้า BTS อะไรอย่างเงี้ยคือในตอนนี้มันก็กินพื้นที่ค่อนข้างมากแล้วนะมันก็พัฒนาไปไกลเน็ตเวิร์กมันก็ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่คุณบอมพูดด้วยว่ามีห้างผุดขึ้นมาเยอะแยะเลย มันก็เป็นการ develop ที่ใหญ่นะเราเห็นกรุงเทพเติบโตในรอบ10ปีนี้แบบในพื้นที่ที่เราเคยเห็นเมื่อ10ปีที่แล้วกับตอนเนี้ยแทบจะไม่เหมือนกันเลยอย่างในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือบรรทัดทองอย่างเงี้ยตอนสมัยที่เอื้องเรียนอ่ะมันก็ยังมีโชห่วยมีร้านเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากลับไปดูตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมเลยมันเปลี่ยนโฉมไปเลยทีนี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแล้วการพัฒนาแบบเนี้ยมันเป็นประโยชน์กับใครมากที่สุดแล้วมันทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยไหม
4: คือมันมีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์แต่ว่าก็ต้องก็อย่างที่ถามนะคะว่ามันมีประโยชน์กับใครอ่ะเนาะเพราะว่าเช่นบรรทัดทองหรือหลายๆที่อ่ะเราก็เห็นว่าหลายร้านที่เข้ามาเปิดเนาะก็อาจจะเป็นแบบทุนจากต่างประเทศเข้ามาเปิดแล้วก็ที่สำคัญคือใครที่แบบว่าถูกทิ้งไว้จากการพัฒนานั้นใครที่แบบว่าถูกยึดหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรลื้อคืนแบบไล่เวรคืนพื้นที่เนาะอย่างที่ชุมชนที่ตรงจุฬาหรือตรงบรรทัดทองเนี้ยก็มีแบบการไล่ลื้อพื้นที่ชุมชนมากมายดังนั้นพื้นที่ตรงนั้นนะครับมันถูกแย่งไปจากแบบคนกลุ่มเดอคนแบบที่เคยอยู่ตรงนั้นนะเนาะแล้วก็มันเป็นคำถามว่าแบบเราต้องการพัฒนาแบบนั้นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราต้องการห้างแบบนั้นจริงหรือเปล่าคือพอเรามาอยู่ที่เมลเบิร์นอ่ะเรารู้สึกว่าโอ้ยห้างน้อยจังเลยแบบห้างแบบไม่ใหญ่เท่ากรุงเทพเลยเนาะแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่ทำให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างอื่นคือเรามองว่ามันอาจจะดีมากกว่าห้างด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเราไปห้างเนี่ยเราจะต้องแบบจับจ่ายใช้สอยตลอดเวลาแต่พอเรามาอยู่ที่เมลเบิร์นเนี่ยมันก็มีโอกาสในการใช้ชีวิตในรูปแบบอื่นที่เราไม่จำเป็นต้องผูกติดกับการใช้เงินนะดังนั้นเราต้องมองเมืองยังไงให้แบบคนสามารถใช้ชีวิตได้โดยแบบไม่ต้องมาแบบใช้เงินอย่างเดียวต้องไปห้างอย่างเดียว
3: เวลาออกจากบ้านปุ๊บคือต้องเสียเงินเพื่อ enjoy วันของตัวเอง
4: ใช่หรือแม้กระทั่งเรื่องของ BTS หรือเรื่องของ MRT เรื่องของขนส่งต่างๆเนาะมันดีที่แบบว่าขยายให้แบบคนได้เข้าถึงมากขึ้นเพราะว่ามันก็ขยายสายไปนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแต่ว่าค่าของตัว BTS อะครับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วมันแพงขึ้นเรื่อยๆอ่ะจำได้ว่าปีที่แล้วที่มันมีวันที่เขาสามารถให้ขึ้นรถไฟฟ้าได้ฟรีอ่ะคือวันนั้นเป็นคนวันที่แบบคนขึ้นเยอะที่สุดมันก็แสดงให้เห็นว่าแบบจริงๆแล้วแบบมันไม่ใช่ทุกคนที่มันสามารถเข้าถึงตรงนั้นได้อ่ะแล้วเราอาจจะต้องมองให้ลึกกว่านั้นก็คือมันมีใครที่แบบว่าไม่สามารถเข้าถึงได้คนพิการสามารถเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วก็คำถามที่มากไปกว่านั้นคือเราจะต้องมองมากกว่าตัวคนก็คือว่ามันสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากแค่ไหนครับ
3: อันนี้นี่ สิ่งหนึ่งที่อาจจะเห็นได้เยอะกว่าในเมลเบิร์นก็คือเราเห็นพื้นที่สีเขียวค่อนข้างเยอะแล้วก็พอไปดูกรุงเทพเนี่ยคือมันก็มีความพยายามนะจากกทม.อย่างเช่นการสร้างสวน15นาทีหรือว่าการพยายามที่จะแบบว่าทำสวนใหญ่ๆให้มันมีกิจกรรมให้คนมาใช้มากขึ้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็ยังขาดพื้นที่สีเขียวพอสมควรแล้วเวลาเราพูดถึงการพัฒนาเหล่านี้มันทำไมเราต้องมีพื้นที่สีเขียวมันเป็นประโยชน์กับใครมันดีกับเมืองยังไง
4: จริงๆแล้วเราอาจจะต้องมองว่าแบบเมืองเนี่ยมันไม่ได้มีฟังก์ชันแค่การใช้ชีวิตในแง่ของการทำงานนะคนเราคนที่จะแบบมีสิทธิ์ในการใช้ชีวิตนอกเหนือจากการแบบว่าการทำงานการบริโภคการจับจ่ายใช้สอยเราจะต้องมีแบบว่าโอกาสที่จะได้แบบเข้าถึงแบบการเอนจอยชีวิตในแง่อื่นๆนะพอสุดท้ายแล้วมันคือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่สุดท้ายมันก็โยงไปกับการทำงานอะว่าถ้าเกิดคุณเอนจอยชีวิตในแง่อื่นอะคุณก็จะเอนจอยชีวิตในการทำงานได้ด้วยอะดังนั้นการมีพื้นที่สีเขียวอะมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะแล้วก็คือเรามองว่าบางทีกรุงเทพถ้าเกิดมันไม่สามารถสร้างพื้นที่สีเขียวได้ขนาดนั้นอะอย่างน้อยๆเราก็อาจจะต้องมองเรื่องของจะทำยังไงให้มันไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมขนาดนั้นเช่นปัญหา PM 2.5 ซึ่งมันก็มีผลกับคนทำงานมากๆอ่ะเราจะทำยังไงให้แบบว่ามันไม่มีผลกระทบกับเราในแง่นั้น
3: พอจะนึกถึงตัวอย่างที่แบบว่าเมลเบิร์นทำได้ดีแต่กรุงเทพยังขาดอยู่แบบนี้พอจะมีตัวอย่างให้พวกเราได้ฟังไหมคะ
4: จริงๆก็อันดับแรกก็พื้นที่สีเขียวเนาะก็อย่างที่บอกว่าแบบมันทำให้เราแบบใช้ชีวิตได้มากขึ้นคือพื้นที่สีเขียวที่เมลเบิร์นมันแบบเข้าถึงได้ในทุกที่มันจะมีแบบส่วนเล็กส่วนน้อยหรืออะไรเงี้ยสามารถเข้าถึงได้แล้วก็เรื่องของจะบอกว่าเรื่องของ transportation ก็ยังแบบไม่มั่นใจมากเพราะว่าการขนส่งที่เมลเบิร์นอ่ะก็ยังแบบมีคนวิพากษ์วิจารณ์เนาะว่าค่าแทรมที่เนี่ยมันแพงกว่าเมืองอื่นมากๆอ่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าแบบมันดีหรือยัง
3: ราคาเต็มนี่แบบ

0: ง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามองที่ไทยอ่ะสมมติว่าเราอยู่พระราม2เราจะต้องเข้าเมืองเราแบบต้องขับรถไปแล้วกี่ชั่วโมงกว่าจะเข้าเมืองอะไรเงี้ยมันใช้เวลามากกว่ามากๆอ่ะที่กรุงเทพในการแบบเข้าแบบเข้าสู่ศูนย์กลางในเมืองอ่ะ
1: โดยใช้ขนส่งสาธารณะ
0: ใช่ส่วนเพราะว่าขนส่งสาธารณะก็แบบจำกัดแบบในกรุงเทพเล็กๆนี่ยังไม่ต้องแบบไปพูดถึงแบบจังหวัดอื่นเนาะคือถึงขนาดในกรุงเทพอ่ะรถไฟฟ้าก็แพงรถเมย์ก็มาช้าไม่ตรงเวลาอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบ
1: รถติดด้วยถ้าคือรถเมย์ก็คืออาจจะเขาเรียกว่าอะไรกะเวลาได้ยาก
0: ใช่กะเวลาได้ยากแล้วก็เอาแน่เอานอนไม่ได้อะไรเงี้ยใช่
1: ทีนี้พอจะมีตัวอย่างที่เหมือนกรุงเทพทำได้ดีแต่ว่าในเมลเบิร์นเราอาจจะยังพัฒนาได้อีกไห
0: มจริงๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจริงๆถ้าถามว่าถ้าเรามองย้อนไปกับตัวเองว่าจริงๆชอบอะไรในกรุงเทพเราก็ชอบเพราะว่าเราแบบชินกับการใช้ชีวิตในกรุงเทพเนาะแต่ถามว่าอะไรที่กรุงเทพทำได้ดีกว่าอันนี้
1: ย
0: ังนึกไม่ออกอะว่าหรือว่าพอมีไอเดียไหมครับว่า
1: สิ่งหนึ่งที่คิดถึงคือห้างปิดช้ากว่
0: า
1: ร้านรวงปิดช้ากว่าแต่เราก็เข้าใจว่าเหมือนกฎหมายแรงงานของที่นี่นะคือถ้าทำงานหลังช่วงเวลา5 โมง 6 โมงมันก็จะเป็นอีกเลทหนึ่งก็จะได้รับค่าแรงอีกแบบหนึ่งไปเลยมันก็อาจจะเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ธุรกิจมันไม่แบบeffortที่จะเปิดถึง 3-4 ทุ่มไม่ได้นะแต่ว่าพอนึกดูแล้วก็รู้สึกว่ากรุงเทพมันเป็นชีวิตที่ค่อนข้าง flexible ในแง่ที่แบบอาจจะไม่ต้องแพลนชีวิตล่วงหน้าเยอะขนาดนั้นในแง่ที่แบบว่าอยากทำอันนี้ก็ไปอยากไปกินอันนี้ก็ไปแต่ว่าที่นี่มันจะต้องเหมือนกับเผื่อเวลาว่าแบบเฮ้ยร้านปิดหรือยังหรือต้องจองล่วงหน้าไหมหรืออะไรเงี้ยแต่ก็มันไม่ได้เป็นข้อเสียขนาดนั้นเพียงแต่คิดว่ามันแค่แบบไม่ flexible
0: มันจะเป็นแบบไลฟ์สไตล์ที่แบบไม่เหมือนกัน
1: ใช่อีกเรื่องนึงเมื่อกี้ลืมพูดว่าแบบตอนที่คุณบอมพูดว่าเหมือนที่เมลเบิร์นอ่ะมันสามารถใช้ชีวิตโดยที่ไม่จำเป็นต้องยึดอยู่กับการจับจ่ายใช้สอยอย่างเดียวอีกเรื่องนึงที่ก็รู้สึกว่าสังเกตเห็นก็คือเราเห็น independent store ในเมลเบิร์นเยอะหมายถึงว่ามันยังมีกลุ่มคนที่แบบเปิดร้านเล็กๆของตัวเองมีร้านหนังสือมีร้านกาแฟมีคาเฟ่มีร้านขายเสื้อผ้าที่แบบindependent นะที่แบบทำเสื้อผ้าเองอาจจะไม่ได้แบบรับมาจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะwholesaler ใหญ่ๆ อะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันเหมือนเรามีโอกาสที่จะสนับสนุนธุรกิจโลคอลมากกว่าในขณะที่กรุงเทพเหมือนกับ
0: ต้องเข้าห้าง
1: ใช่มันเป็นเหมือนกับเข้าไปซื้อร้านที่มันเป็นแบรนดิ้งที่เรารู้จักอยู่แล้วมีต้นทุนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีทุนที่มันเยอะกว่าร้านเล็กๆกันนะเราก็ไม่ค่อยจะได้เห็นแบบร้านเสื้อผ้าเล็กเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆการเปิดโอกาสให้แบบว่าร้านรวงมันอยู่ข้างนอกห้าง
0: ก็
1: มันก็สำคัญนะ
0: ใช่แล้วว่าอันนี้เป็นแบบปัจจัยที่ทำให้แบบว่าที่ไทยแบบตลาดออนไลน์ค่อนข้างจะแบบบูมกว่าที่เนี่ยมันทำให้แบบว่าทุกอย่างเราแบบซื้อของออนไลน
1: ์
0: อ่ะเพราะร้านเล็กๆมันก็ไปอยู่ออนไลน์หมดอะไรเงี้ยเนาะ
1: ก็จริงแล้วพอมาเรียนที่ออสเตรเลียค่ะแบบอยากรู้ว่าโดยเฉพาะเรื่องเจนเดอร์อย่างเงี้ยคือเขามีตัวอย่างไหมว่าเอ้ยการพัฒนาโดยโฟกัสที่เจนเดอร์หรือว่าเอาเจนเดอร์เป็นตัวจับมันคืออะไรอ่ะ
0: จริงๆอาจจะนึกถึงตัวอย่างได้ไม่ชัดเนาะแต่ว่ามันคือการที่เรามองว่ามิติทางเพศอะค่ะมันส่งผลยังไงเช่นว่าเรามองเพศผู้ชายผู้หญิงหรือว่าคนที่มีความหลากหลายทางเพศอะแต่ละเพศอะเขามีการเข้าถึงโอกาสต่างๆที่ต่างกันยังไงแล้วเราจะออกแบบโครงการหรือว่าเราจะมีวิธีการยังไงที่จะแบบตอบสนองจุดตรงนั้นเช่นอย่างที่เคยพูดไปว่าผู้หญิงอาจจะต้องทำงานแบบมันมีค่านิยมหรือบรรทัดฐานอะที่ทำให้ผู้หญิงต้องทำงานที่บ้านมากยิ่งขึ้นอย่างทางออสเตรเลียเขาก็มีเซนซัสที่แบบพยายามออกแบบรวมตรงนั้นมาว่าคุณทำงานที่บ้านหรือว่าทำงานแคร์เยอะแค่ไหนภายใน1 วีคอะไรเงี้ยคือเขาก็พยายามจะเก็บข้อมูลตรงนั้นเพื่อจะเอาไปแบบรวมหรือเอาไปแบบต่อยอดกับโครงการอื่นๆอย่างเงี้ยมันทำให้เราต้องมองถึงมิติทางเพศให้มากขึ้นก็คือแบบ gender sensitive ตรงนั้นแต่ว่าอีกหนึ่งแนวทางคือ

0: เราต้องมองให้ลึกกว่าการที่เราเลือกเซนซิทีฟหรือว่ามีความอ่อนไหวกับมิติทางเพศคือเราต้องมองว่าเราจะทำยังไงให้มอบอำนาจให้ผู้หญิงมากยิ่งขึ้นแบบขยับโครงสร้างทางสังคมหรือเราจะทำยังไงให้แบบเปลี่ยนค่านิยมทางสังคมนอมที่ทำให้ผู้หญิงแบบไม่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อะไรเงี้ยเราจะทำยังไงให้แบบเกิดความเท่าเทียมทางเพศมากยิ่งขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเป็นโจทย์ที่แบบยากมากแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าแบบการเปลี่ยนแปลงมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้แบบภายในพริบตาหรือว่าในแบบโครงการเดียวเนาะโดยเฉพาะสิ่งที่มันแต่ในเรื่องของค่านิยมทางสังคมอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างที่ออสเตรเลียก็จะมีโครงการที่พยายามทำงานกับผู้ชายเพื่อป้องกันความรุนแรงทางเพศอย่างเงี้ยเรามองว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าที่ไทยเราอาจจะมองไม่เยอะไม่เห็นไม่เยอะมากกับโครงการที่พยายามทำงานกับผู้ชายคือการทำงานกับผู้ชายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าผู้ชาย1คือมีอำนาจเนาะมีบทบาทดังนั้นเขาก็จะมีบทบาทที่สำคัญนะในการทำให้เราไปสู่เป้าหมายในการถึงความเท่าเทียมทางเพศได้แล้วก็การทำงานกับผู้ชายเนี่ยมันสำคัญเรื่องของการป้องกันความรุนแรงทางเพศเพราะว่าในเมื่อผู้ชายเป็นคนที่อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงตรงนั้นนะเราก็ต้องป้องกันด้วยต้นเหตุไม่ใช่แค่ว่าแบบต้องไปมองว่าผู้หญิงต้องระวังตัวยังไงอย่างเงี้ยครับ
1: คือมันเป็นเรื่องของสถิติด้วยคือเราปฏิเสธไม่ได้ว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยโอเคมันไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายกระทำเป็นผู้กระทำแต่ว่าพอไปดูตัวเลขสถิติก็คือเราก็จะเห็นว่าอ๋อจริงๆส่วนใหญ่อะนะก็จะเป็นเหมือนกับคนที่เป็นฝ่ายชายคนที่เป็นสามีคนเป็นพ่ออะไรเงี้ยที่มีโอกาสที่จะเป็นผู้ก่อเหตุตอนนี้กำลังสงสัยว่าแล้วเราสามารถออกแบบเมืองให้มันเป็นมิตรกับคนที่เป็นเหมือนกลุ่มเปราะบางได้ยังไงอย่างเช่นแบบผู้พิการคนท้องไมเกรนอย่างเงี้ย
0: จริงๆแล้วมันเราอาจจะมองเมืองได้หลายมิติเนาะมิติแรกคือเมืองในฐานะที่แบบเป็นพื้นที่อ่ะเราจะมองว่าเราสามารถออกแบบพื้นที่ให้ตอบโจทย์กับคนได้ยังไงเช่นการทำให้คนพิการทางกายภาพครับสามารถเข้าถึงรถไฟฟ้าหรือเข้าถึงถนนขึ้นรถเมย์ยังไงได้อะไรเงี้ยมันคือการออกแบบทางพื้นที่หรือจะเป็นการเพิ่มแสงไฟหรือการทำให้พื้นที่รู้สึกปลอดภัยสำหรับผู้หญิงในการเดินทางสัญจรตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงแต่ในอีกแง่นึงมันก็อาจจะเกินจากเมืองในมิติของพื้นที่ตรงในแง่ของอาจจะเป็นมิติของนโยบายหรือโครงการต่างๆว่าเราจะสนับสนุนหรือว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเช่นแรงงานข้ามชาติที่เขาไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้เหมือนคนไทยอะไรเงี้ยครับเราจะต้องแก้ปัญหาตรงไหนซึ่งบางทีมันคำตอบบางทีมันอยู่ที่นโยบายด้วยบางทีมันอยู่ที่ทางกฎหมายด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นรากของปัญหาที่เราจะต้องทำงานไปด้วยกันดังนั้นโครงการที่จะออกแบบเพื่อการพัฒนาบางทีมันไปแตะหลายๆอย่างนอกเหนือจากการพัฒนาของตัวมันเองก็คือมันไปแตะกฎหมายไปแตะค่านิยมทางสังคมไปแตะหลากหลายเรื่องนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำงานร่วมกันกับหลายๆคนครับ
1: อันนี้แอบทำให้เรื่องนึกถึงสัมภาษณ์ที่เราคุยกับคุณบอมไปก่อนหน้านี้คือเรื่องบริการสุขภาพทางเพศตอนนั้นเนี่ยเราพูดถึงว่าในเมลเบิร์นเนี่ยมันมีคลินิกสุขภาพทางเพศหรือว่า sexual health clinic ซึ่งให้บริการก็คือคนทุกกลุ่มอะนะโดยเฉพาะโลเคชันของคลินิกที่เราพูดถึงเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับUniversity of Melbourne ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาอาจจะ target international student นักเรียนต่างชาติหรือว่ากลุ่ม LGBTQ หรือกลุ่ม migrant ที่ไม่มี Medicare ซึ่งอันนี้ถือว่ามันเป็นการออกแบบไหมว่าโอเคโลเคชันนี้น่าจะเหมาะกับการตั้งบริการนี้ขึ้น
0: จริงๆย้อนไปกับคำถามที่เคยถามว่าแบบที่ไทยมีอะไรดีกว่าเพิ่งนึกออกตอนนี้ว่าจริงๆแล้วที่ไทยมีแบบมีกลุ่มฟาวเดชั่นหรือกลุ่ม NGO อะครับที่เขาพยายามทำงานเรื่องเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเขาสามารถ outreach หรือว่าเข้าถึงคนได้มากกว่าโดยการที่มีคลินิกมากมายแบบที
1: ่
0: แบบสามารถมีเยอะมากขึ้นอ่ะแต่ว่าที่เนี่ยเราอาจจะไม่เห็นเยอะเท่าอันนั้นมันจะเป็นแง่นึงที่เรามองว่าที่ไทยอ่ะมันทำได้ดีกว่าแต่ที่ไทยทำเนี่ยเราก็ต้องถามอีกว่าที่ไทยทำนี่คือใครทำเพราะว่ามันก็เป็นแบบความพยายามของภาคประชาชน
1: ประชาสังคม
0: เนาะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าที่เนี่ยมันมีความพยายามแบบมากน้อยแค่ไหนหรือว่าความพยายามจากภาครัฐหรือภาคอื่นๆยังไงบ้างแต่ว่าเรื่องโลเคชันของการเข้าถึงบริการอ่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีถ้าเกิดคนที่อยู่ซับเอิร์บไม่สามารถเข้าถึงได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ลำบาก
1: ใช่เท่าที่เอื้องหาข้อมูลมาคือก็มีองค์กรจากภาครัฐด้วย NGO ด้วยที่พยายามเข้าถึงเรื่อง sexual health services เพียงแต่ว่ามันจะเป็นออนไลน
0: ์
1: ซะส่วนใหญ่เพราะปฏิเสธไม่ได้อย่างที่คุณบอมพูดว่าเรื่องจำนวนคลินิกมันยังไม่เยอะถ้าเกิดเทียบกับกรุงเทพนะที่แบบมัน proactive มากเรื่องนี้จริงแล้วถ้าเกิดว่าแบบในอีก10ปี20ปีข้างหน้าคุณบอมอยากจะแบบว่าพัฒนาอะไรในกรุงเทพอยากจะทำให้มันดีขึ้นในแง่มุมไหนในอนาคต
0: เป็นโจทย์ที่ยากมาก จริงๆเรามองว่าเราต้องเริ่มมองกรุงเทพในฐานะที่มันไม่ใช่แค่พื้นที่อ่ะเราว่าเราต้องมองให้เห็นคนที่อยู่ข้างในแล้วก่อนเราคือตัวเราเองเราไม่สามารถบอกได้อ่ะว่ากรุงเทพมันควรถูกพัฒนาไปเป็นยังไงเราว่าสิ่งที่สำคัญคือเราควรที่จะถามคนที่อยู่ในกรุงเทพแบบทุกคนนะทุกกลุ่มเพราะว่าแต่ละคนก็มีคอนเซิร์นที่ไม่เหมือนกันว่าเขามีความกังวลหรือมีปัญหามีประเด็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบเพศผู้หญิงผู้ชายก็มีความกังวลไม่เหมือนกันเรื่องของอายุเด็กผู้ใหญ่คนสูงอายุก็มีความกังวลไม่เหมือนกันเราเลยมองว่าสิ่งสำคัญในการพัฒนากรุงเทพคือการที่จะต้องได้ยินเสียงของทุกคนแล้วก็ต้องยอมรับว่าคนที่กรุงเทพอะครับไม่ใช่แค่คนที่แบบมีสำเนาทะเบียนบ้านที่กรุงเทพเพราะว่า
1: เรามีประชากรแฝงมากมายเป็นล้านล้านคน
0: แบบตอนสงกรานต์คือเราจะเห็นว่าแบบกรุงเทพโล่งมากเพราะว่าคนต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในกรุงเทพเยอะมากเพราะกรุงเทพมันมีโอกาสที่แบบกระจุกอยู่ในกรุงเทพเนาะแล้วก็ไม่ใช่คนต่างแค่คนต่างจังหวัดแต่ว่าคนที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านต่างๆเนี่ยครับก็เข้ามาทำงานที่ไทยเยอะมากขึ้นดังนั้นแล้วการที่เราจะสำรวจความเห็นในเรื่องของการพัฒนาต่างๆอ่ะเราก็ต้องมองคนให้ครบทุกคนอ่ะไม่ใช่แค่คนที่อยู่ตามทะเบียนบ้านที่เรามีในกรุงเทพอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วมันก็ไม่มีคำตอบที่ตายตัวว่าเราจะต้องพัฒนาแบบไหนแต่ว่ามันเราจะต้องพัฒนายังไงก็คือเราจะต้องมองคนเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับ
1: อันนี้เราสามารถเหมือนกับเอาบทเรียนจากออสเตรเลียไปใช้ได้บ้างไหมเพราะเอื้องรู้สึกว่าเวลาพอคุณบอมพูดว่าจริงๆเราควรจะมองเมืองให้เป็นคนมากกว่ามองเป็นพื้นที่ด้วยนะมันทำให้เรานึกถึงออสเตรเลียในแง่ที่ว่าเขาพยายามมองความต้องการของคนหลายๆกลุ่มว่าแบบว่าคุณพูดภาษาอะไรคุณนับถือศาสนาอะไรคุณมาจากประเทศไหน อะไรแบบนี้รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆไทยสามารถเอาไปทำได้บ้างหรือเปล่า
0: ใช่จริงๆเรามองว่ามันเป็นบทเรียนที่สำคัญเนาะ อย่างเซนซัสที่ออสเตรเลียที่เพิ่งทำไปไม่นานเนี่ยเนาะมันก็คือตอนแรกอ่ะเราไม่รู้ว่าเอ้ยเราต้องทำด้วยหรอเพราะว่าเราไม่ได้แบบเป็น PR อยู่ที่นี่เราไม่ใช่คนออสแต่จริงๆแล้วคือเขาสำรวจทุกคนมันแสดงให้เห็นถึงแบบเขาพยายามที่จะสำรวจปัญหาหรือว่าประชากรทุกคนว่าแบบเป็นยังไงบ้างรายได้เท่าไหร่แบบทำงานแบบบ้านหรือว่าต้องใช้เวลาในบ้านเยอะแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันคือความการสำรวจความต้องการของทุกคนหรือการสิ่งแบบด้วยออสเตรเลียเป็นสังคมหลากหลายวัฒนธรรมเนาะเขาก็พยายามจะสำรวจว่ามาจากประเทศไหนบ้างพูดภาษาไหนบ้างแล้วบางคนอาจจะไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องอย่างเงี้ยเขาจะทำบริการยังไงให้เข้าถึงได้มากขึ้นที่ไทยเนี่ยก็สามารถมองว่าสามารถที่จะไปเรียนรู้แล้วทำตามได้แต่ว่าที่ไทยปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีค่านิยมหรือว่ามันมีการเหยียดเชื้อชาติอ่ะอยู่เนาะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องแบบทลายตรงนั้นลงไปคือ เรามองว่าคนไทยที่ออสเตรเลียอาจจะแบบเข้าใจอ่ะในฐานะที่แบบเราเป็นคนไทยที่แบบไปอยู่ที่อื่นอ่ะว่าแบบมันเราใช้ชีวิตไม่ง่ายเท่าเหมือนกับที่เราอยู่ที่ไทยเนาะมันก็เหมือนกันกับคนที่แบบมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วต้องมาอยู่ที่ไทยมาอยู่ประเทศที่แบบตัวเองอาจจะไม่รู้ภาษาไม่รู้ระบบอะไรอย่างเงี้ยเขาเองก็ควรที่จะได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเพราะว่าเขาเองก็contribute ให้กับแรงงานให้กับประเทศให้กับเศรษฐกิจของไทยดังนั้นเขาก็ควรที่จะได้รับสิทธิ์เหมือนกับคนไทยครับ
1: อันนี้น่าจะเป็นแบบคำถามสุดท้ายแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องให้คุณบอมอธิบายว่าสาขา development studies มันส่งผลกับชีวิตประจำวันของพวกเรามากแค่ไหนแบบคุณบอมจะอธิบายว่ายังไง
0: จริงๆมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเนาะคืออากาศที่เราหายใจมันคือสิ่งแวดล้อมซึ่งมันบางทีมันส่งผลกระทบมาจากโครงการการก่อสร้างต่างๆการพัฒนาต่างๆที่แบบส่งผลกับสิ่งแวดล้อมในอากาศที่เราหายใจมันคือการใช้ชีวิตทั่วไปในประจำวันการที่เราขึ้นขนส่งสาธารณะถ้าเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในการขึ้นแบบในการใช้ชีวิตต่างๆเราต้องมองยึดโยงว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราประสบพบเจอในประจำวันนะครับบางทีมันเป็นแพทเทิร์นหรือมันเป็นแบบมันยึดโยงกับโครงสร้างมากยิ่งขึ้นการที่ผู้หญิงรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเวลาเดินกลับบ้านตอนกลางคืนอ่ะมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกส่วนตัวเนาะมันมาจากโครงสร้างที่มันเป็นแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นข่าวอาชญากรรมต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยหรือเปล่าดังนั้นแล้วการพัฒนาครับมันอยู่ในทุกมิติของชีวิตเนาะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเรานิยามคำว่าพัฒนาไว้ยังไงเพราะว่าแต่ละคนก็นิยามคำว่าพัฒนาไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละคนมีปัญหามีข้อกังวลไม่เหมือนกันครับ
1: ขอบคุณคุณบอมมากเลยนะคะที่มาคุยกับ SBS ไทยในวันนี้ถ้าเกิดว่าแบบว่ากลับไปเป็น expert ที่ไทยก็มาให้พวกเราสัมภาษณ์กัน
0: ได้เลยครับ
1: เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากน่าสนใจมากเมื่อหลายปีก่อนเอื้องเคยไปทำโครงการกับสำนักข่าวนึงแล้วเขาก็เหมือนกับโฟกัสเรื่องเมกะซิตี้ก็คือเมืองที่มีประชากรมากกว่า10ล้านคนซึ่งในโลกก็อาจจะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นแต่กรุงเทพเป็นหนึ่งในนั้นเรามีประชากรเกิน10ล้านคนซึ่งเยอะมากนะแบบถ้าเทียบดูอ่ะในออสเตรเลียมีประชากร26-27ล้านคนกรุงเทพนี่คือป๋าเข้าไปแล้วแบบเกือบครึ่งอ่ะ
0: กระจุกอยู่เพราะว่าแบบทุกอย่างมันกระจุกอยู่ที่กรุงเทพจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่แบบว่าการพูดถึงการพัฒนาเมืองอย่าง development studies มันเป็นสาขาที่มีความสำคัญมากสำคัญมากจริงๆโดยเฉพาะในเมืองที่ต่อไปมันจะกลายเป็นศูนย์กลางของ Southeast Asia ด้วยซ้ำแบบว่าเราจะมีคนจากต่างประเทศมาอยู่ที่กรุงเทพมากขึ้นแต่เรายังไม่เห็นเหมือนกับการเตรียมตัวเพื่อจะรองรับ
0: ความ ต้อง
1: ใช่ใช่อย่างที่เราเห็นในออสเตรเลีย
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au
1: เมื่อกี้คุณบอมบอกว่าคุณบอมได้ทุนของ Australian Awards ช่วยอธิบายให้พวกเราฟังได้ไหมคะว่ามันคือทุนอะไร
0: ครับก็ทุน Australian Awards ก็จะเป็นทุนที่จริงๆแล้วมีในหลายประเทศเนาะก็จะให้สนับสนุนให้คนจากประเทศนั้นเนี่ยมาเรียนต่อโทที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแต่ละประเทศก็อาจจะมีโฟกัสที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าสำหรับที่ไทยเนี่ยก็จะมีโฟกัสน่าจะประมาณ4ด้านหลักๆหลักๆก็จะมีเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเรื่องของ social inclusion เรื่องของสิ่งแวดล้อม renewable energy แล้วก็มีเรื่องของ transnational crime หรือว่าเรื่องที่แตะกับอาชญากรรมข้ามชาติอะไรเงี้ยครับอาจจะครอบคลุมไม่หมดเนาะก็จะแบบเป็น area focus ประมาณนั้นซึ่งทุนเนี่ยก็จะเป็นทุนให้เปล่าก็คือจะให้สนับสนุนค่าเทอมให้ stipend ค่ากินอยู่ประมาณหนึ่งเนาะแล้วก็ค่าตั๋วไปกลับให้ทีนี้ requirement ก็คือหลักๆก็คือต้องทำงานที่ไทยมาอย่างน้อย2ปีแล้วก็จะต้องเบสที่ไทยเนาะแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขเวลาที่จะต้องกลับไปแต่ว่าเงื่อนไขเดียวก็คือ จะต้องไม่อยู่ต่อที่ออสเตรเลียเพราะว่าเขาเหมือนจะอยากให้เรากลับไปที่ไทยเพื่อจะแบบ contribute ให้กับสังคมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่แบบไม่ได้มีฟิกว่าเราจะต้องกลับไปทำอะไรอย่างเงี้ยใช่
1: ก็คือเหมือนไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องทำอะไรมากมายเป็นการตอบแทน
0: ใช่แค่กลับไปที่ไทยก็พออะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบไม่ให้เรากลับมาที่ออสแบบอย่างน้อย2ปี
1: อันนี้คือกลับมาอยู่หรือกลับมาเที่ยวอะคะ
0: ทั้งอยู่ทั้งเที่ยวเลยคือเขาบอกว่าถ้าเกิดเรากลับมาเที่ยวอะมันก็จะแบบแอดเวลาเข้าไปอะไรเงี้ย
1: นี่น่าสนใจที่บอกว่าเขาให้เหมือนค่ากินอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยอันนี้คือรวมค่าเช่าบ้านไหมคะ
0: จริงๆเขาก็จะให้ค่าแบบสไตเปนมาแบบเป็นก้อนหนึ่งเนาะแล้วก็เหมือนให้เรามาเมเนจจัดการเองเนี่ยครับ
1: ซึ่งมันก็พอ
0: จริงๆมันพอไหมมันก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ว่าเราใช้ชีวิตประมาณไหนเราเลือกแบบเราจัดการเงินตัวเองยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าจุดหนึ่งที่เราแบบมองว่าเอ๊ะมันดูแปลกๆก็คือแบบมันให้เรทเดียวกันในทุกๆเมืองซึ่งเรารู้ว่าบางเมืองอ่ะมันแพงกว่ามากเช่นซิดนีย์คนที่ไปซิดนีย์ค่าเช่าบ้านมันแพงกว่าที่นี่มากเนาะมันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราแบบเอ๊ะเขาให้เรทเดียวกันทุกเมืองเลยอะไรเงี้ย
1: อันนี้ก็อาจจะต้องวางแผนมาดีๆเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าแบบ cost of living ที่นี่มันสูงมากสำหรับนักเรียนเพราะว่าอย่างถ้ามาด้วยทุนแบบนี้คือสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ป่ะคะ
0: ทำงานพาร์ทไทม์ได้ก็จะเหมือนเราก็มาวีซ่านักเรียนเนาะก็จะมีข้อจำกัดในการทำงานว่าทำได้แบบไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อฟอร์ตไนอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วตอนที่ยื่นใบสมัครทุนนี้มาค่ะคือเขาต้องการอะไรจากเราบ้าง
0: คือเขาก็อยากจริงๆเขาก็อยากเห็นว่าเราจะช่วยพัฒนาบ้านเมืองเราได้ยังไงเนาะคือมันเหมือนเป็นการลงทุนในคนนะครับว่าถ้าเกิดเขาให้ทุนเราอะแล้วเราจะสามารถกลับไปช่วยอะไรหรือว่าเราจะทำงานอะไรในสายงานของเราซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ต้องเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่อะแต่ว่ามันสมมติว่าถ้าเราทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นเราทำงานเรื่องการพัฒนาอย่างเงี้ยครับเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยคือเขาก็อยากจะมองเห็นตรงนั้นแล้วก็เขาก็อยากเข้าใจว่าทำไมเราถึงแบบเลือกออสเตรเลียทำไมเราถึงคิดว่าออสเตรเลียมันจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการเรียนรู้สำหรับเราอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วมีเรื่องผลภาษาอังกฤษด้วยไหมคะที่ต้องผ่านอะไรแบบนี
0: ้จริงๆมีเรื่องผลภาษาอังกฤษครับว่าอย่างน้อย IELTS น่าจะถ้าจะไม่ผิดน่าจะต้อง6ครับแล้วก็จริงๆมีเคสกรณีพิเศษอย่างปีที่แล้วที่รับสมัครอะครับเขาก็จะมีกรณีพิเศษว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนพิการไม่จำเป็นต้องยื่น IELTS ก่อนหรือว่าเป็นคนที่มาจากทาร์เก็ตจังหวัดบางจังหวัดอะครับที่เขามีทาร์เก็ตไว้เช่น3จังหวัดภาคใต้หรือว่ากลุ่มจังหวัดต่างๆที่มีโซนพื้นเมืองหรืออะไรเงี้ยครับเขาก็จะละไม่ให้แบบไม่ต้องส่งผลภาษาอังกฤษตอนสมัครก็ได้ครับไม่อย่างไรก็คือต้องแบบส่งผลภาษาอังกฤษตอนสมัครก่อนครับ
1: แล้วหลังจากที่เราเหมือนกับยื่นเอกสารไปแล้วอะค่ะมีเหมือนกับการสัมภาษณ์ด้วยไหมคะ
0: ครับก็คือมันจะมี2ขั้นตอนเนาะขั้นตอนแรกก็จะเป็นแอปพลิเคชันก็คือเป็นเขียนตอบคำถามต่างๆแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการสัมภาษณ์ก็คือสัมภาษณ์กับคณะกรรมการซึ่งก็จะมีคนจากสถานทูตหรือว่าคนที่เขาเลือกมาสัมภาษณ์เราว่าสิ่งที่น่าสนใจสำหรับทุนนี้คือเราไม่ต้องสมัครมหาวิทยาลัยก่อนใช่คือถ้าเกิดเราได้ทุนเขาจะจัดการกับมหาวิทยาลัยให้เลยเราแบบไม่ต้องไปทำอะไรกับมหาลัยเลยใช่มันก็เป็นความสะดวกอย่างนึงด้วย
1: คือเราเลือกได้เลยอะคะ
0: ใช่คือเราเลือกไปก่อนตั้งแต่ตอนแรกว่าในแอปพลิเคชันเราว่าเราอยากได้ที่ไหน1 2 3อะไรเงี้ยเราก็ถ้าเกิดเราได้ทุนเขาก็จะจัดการให้ว่าแบบเขาก็จะไปสมัครที่มหาลัยให้อะไรเงี้ยครับ
1: สำหรับคนที่สนใจที่จะเข้าไปดูทุนนี้ค่ะมีคำแนะนำอะไรไหมคะ
0: ลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนครับก็คือถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะสมัครช่วงแบบต้นปีมั้งครับถ้าจะไม่ผิดก็จะถ้าต้นปีหน้าก็อาจจะลองดูเนาะว่ามันเปิดรับสมัครเมื่อไหร่แล้วก็ดูเรื่องของใครที่เหลือของเขาก็อย่างที่บอกว่าหลักๆมันก็คือการที่เรามีประสบการณ์ทำงานแล้วก็ประสบการณ์ทำงานเราแบบเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เขาสนใจยังไงคือถ้าเราเข้าไปดูประกาศเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเออเราการเรียนของเรามันไม่เกี่ยวกับ ที่เขาโฟกัสหรือเปล่าแต่จริงๆเราอาจจะต้องลองมองให้ลึกขึ้นว่ามันสามารถยึดโยงไปกับเรื่องต่างๆได้ยังไงอย่างมีเพื่อนที่มาเรียน Business Analytics ที่แบบได้ทุนแบบบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะ Business มันไม่สามารถมาทุนได้หรือเปล่าแต่จริงๆแบบเหมือนเขาโยงไปเกี่ยวกับเรื่องของเอาไปใช้งานในแง่ของสิ่งแวดล้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมองว่ามันการเรียนของเราหรือว่าประสบการณ์การทำงานของเราอะครับมันตรงกับสิ่งที่เขาโฟกัสมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เหมือนเขาโฟกัสที่ impact แหละว่าสุดท้ายแล้วเราคิดว่าเราจะสามารถนำการเรียนของเราไปใช้งานได้ยังไงบ้างครับ
2: กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็น
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ฐานตั้งแต่เวลาที่พระโพธิสัตว์ยังอยู่ในพระครรภ์ส่วนการเก็บภาพสีอากรเข้าพระคลังหลวงก็เพิ่มขึ้นเหลือประมาณด้วยบุญญาธิการแห่งพระโพธิสัตว์พระราชาในชมพูทวีปทั้งหมดต่างส่งบรรณาการไปถวายพระเจ้าสนชัยครั้นครบ10เดือนบริบูรณ์พระนางผุสดีประสงค์จะทอดพระเนตรพระนครพระเจ้าสนชัยจึงให้ตกแต่งพระนครให้พระราชเทวีทรงรถพระที่นั่งทำประทักษิณพระนครเมื่อพระนางเสด็จถึงถนนย่านพ่อค้าเกิดปวดคันทหารนำความกราบบังคมทูลพระราชาพระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ทำพระพราสำหรับประสูติท่ามกลางถนนย่านพ่อค้าให้ตั้งกองรักษาการพระนางเจ้าผุสดีประสูติพระโอรสที่ถนนย่านพ่อค้านั้นพระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์พระมารดาเป็นผู้บริสุทธิ์ลืมตาทั้งสองขึ้นเหยียดพระครรภ์ต่อพระมารดาตรัสว่าแม่จ๋าหม่อมฉันจะบริจาคทานแม่มีทรัพย์อะไรอยู่บ้างพระชนนีตรัสตอบว่าลูกจงบริจาคทานตามอัธยาศัยเถิดแล้ววางถุงเงินพันกหาปณะในมือน้อยๆที่แบขออยู่พระประยุรญาตได้ถวายพระนามว่าเวสสันดรเพราะพระองค์ประสูติในระหว่างถนนย่านพ่อค้าในวันที่พระเวสสันดรประสูติมีนางช้างพังตระกูลฉัตรทันเชือกหนึ่งได้นำลูกช้างต้องตามคดฉลักอันเป็นมงคลมาไว้ที่โรงช้างต้นส่วนตนเองกลับสู่ป่าตามเดิมลูกช้างนั้นเป็นช้างเผือกขาวบริสุทธิ์ประชาชนต่างชื่นชมในพระบารมีและให้ชื่อว่าปัจจยนาเคนเพราะช้างนั้นเกิดขึ้นโดยมีพระกุมารเป็นปัจจัยพระราชาได้ประทานนางนมแก่พระราชกุมารและเด็ก 60,000 คนผู้เป็นสหชาติพระราชกุมารทรงเจริญวัยโดยมีเด็ก 60,000 คนเป็นบริวารบริจาคเครื่องประดับพระเวสสันดรกุมารทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมไปด้วยเมตตาบริจาคทานอยู่เป็นประจำเมื่อมีพระชนมายุได้5ชันษาพระราชบิดาให้ช่างทำเครื่องประดับพระราชทานแด่พระองค์สิ้นค่าใช้จ่ายถึงแสนกหาปณะพระราชกุมารเปลื้องเครื่องประดับนั้นประทานแก่เหล่านางนมแม้นางนมนั้นจะถวายคืนก็ไม่ทรงรับพวกนางนมกราบทูลให้พระราชาทรงทราบพระราชาทรงเห็นว่าอาภรณ์ที่ลูกให้ทานแล้วเป็นสิ่งที่ดีจึงให้ช่างทำเครื่องประดับพระราชทานอีกพระราชกุมารได้ประทานเครื่องประดับที่พระราชบิดาประทานให้เหล่านางนมถึง9ครั้ง ขณะมีพระชนมายุได้8ชันษาพระราชกุมารเสด็จสู่ปราสาททรงดำริว่าเราให้ทานด้วยของนอกกายอย่างเดียวหาทำให้เรายินดีไม่เราต้องการให้ทานภายในถ้าใครขอหทัยเราก็จะผ่าอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ถ้าใครขอเลือดเราก็จะกรีดเลือดให้หรือแม้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นเมื่อพระเวสสันดรทรงคำนึงถึงการให้ทานภายในเช่นนี้แผ่นดินก็หวั่นไหวขุนเขาก็สั่นคลอนท้องฟ้าก็ขนองลั่นตามเสียงปัทภีฝนลูกเห็บก็ตกสายอัสนีแม้มิใช่การก็เปล่งแสงแวบวาบสาครเกิดคลื่นป่วนปั่นเท้าสักกะเทวราชก็ประนมพระหัตถ์เท้ามหาพรหมก็ให้สาธุการเกิดเสียงกึกก้องโกลาหลขึ้นไปจนถึงพรหมโลกบริจาคช้างปัจจยนาคีนขณะพระโพธิสัตว์มีพระชนมายุได้16ชันษาพระองค์ก็ได้สำเร็จการศึกษาศิลปะทุกศาสตร์พระราชบิดาทรงประสงค์จะประทานราชสมบัติให้พระเวสสันดรปกครองและตรัสขอพระนางมัตสีพระราชธิดากษัตริย์ราชวงศ์แห่งมัทธราชมาอภิเษกให้เป็นอัครมเหสีครั้นพระเวสสันดรได้รับอภิเษกให้ครองราชสมบัติแล้วก็ให้ตั้งโรงทานบริจาคพระราชทรัพย์600,000กหาปณะทุกวันต่อมาพระนางมัตสีประสูติพระโอรส1องค์ประทานนามว่าชาลีราชกุมารเพราะขณะประสูติพระญาติทั้งหลายได้รองรับด้วยคายทองคำเมื่อพระราชกุมารทรงเดินได้พระนางมัตสีก็ประสูติพระราชธิดาอีก1องค์ประทานนามว่ากันหาชินาราชกุมารีเพราะขณะประสูติพระญาติทั้งหลายได้รองรับด้วยหนังหมีพระเวสสันดรโพธิสัตว์ประทับคอช้างปัจจยนาคีนเสด็จไปทอดพระเนตรโรงทานทั้ง6แห่งเดือนละ6ครั้งช้างปัจจยนาคีนเป็นช้างมงคลอุดมด้วยลักษณะแห่งคชาทานของพระเจ้าจักรพรรดิไม่ว่าช้างมงคลนี้จะไปที่ไหนแม้จะมีความแห้งแล้งเพียงใดฝนก็จะตกลงมาทำให้พืชพันธุ์ธัญอาหารอุดมสมบูรณ์ครั้งนั้นแคว้นกาลิงครัตได้เกิดฝนแล้งประชาชนปลูกพืชพันธุ์ธัญอาหารไม่ได้ผู้คนอดอยากล้มตายเป็นจำนวนมากเกิดโจรผู้ร้ายออกเที่ยวปล้นสะดมชาวบ้านประชาชนประสบความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าจึงชุมนุมกันที่ท้องสนามหลวงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระเจ้ากาลิงคราชมหากษัตริย์แห่งแคว้นกาลิงครัตทรงคิดหาวิธีการที่จะทำให้ฝนตกจึงสมาทานรักษาอุโบสถศีลตลอด7วันแม้เช่นนั้นก็ไม่สามารถทำให้ฝนตกพระองค์จึงให้ประชุมชาวเมืองรับสั่งว่าเราได้สมาทานศีลรักษาอุโบสถศีลตลอด7วันฝนก็ยังไม่ตกควรจะทำอย่างไรชาวเมืองกราบทูลว่าถ้าพระองค์ไม่สามารถทำให้ฝนตกพระราชโอรสของพระเจ้าสันชัยในกรุงเชตุดรพระนามว่าเวสสันดรทรงยินดีการให้ทานพระองค์มีช้างเผือกต้องตามคชลักษ์แห่งช้างมงคลไปที่ไหนฝนก็ตกที่นั่นขอพระองค์ส่งพราหมณ์ไปทูลขอช้างเผือกนั้นมาพระราชาทรงเลือกพราหมณ์8คนคือรามพราหมณ์ทัชพราหมณ์ลักขณพราหมณ์สุชาติมันตพราหมณ์ยัญญพราหมณ์สุชาตพราหมณ์สุยามพราหมณ์และโกณฑัญญพราหมณ์โดยให้รามพราหมณ์เป็นหัวหน้าส่งไปทูลขอช้างปัจจยนาคีนจากพระเวสสันดรพวกพราหมณ์เดินทางไปจนถึงนครเชตุดรบริโภคอาหารในโรงทานแล้วทำเนื้อตัวให้มอมแมมเปื้อนฝุ่นธุลีตกลงกันว่ารอให้ถึงวันเพ็ญขึ้น15ค่ำจึงค่อยขอเมื่อพระเวสสันดรเสด็จตรวจโรงทานในวันต่อมาจึงพากันไปประตูเมืองด้านทิศตะวันออกวันนั้นพระเวสสันดรประทับบนคอคชาทานเสด็จออกไปทางประตูพระนครทิศตะวันออกพวกพราหมณ์ไม่มีโอกาสทูลขอช้างที่นั่นจึงตามไปประตูเมืองด้านทิศใต้ยืนอยู่ในที่สูงโล่งแจ้งแบมือข้างขวาออกขอว่าข้าแต่พระเวสสันดรขอพระองค์จงทรงพระเจริญขอพระองค์จงประสบแต่ชัยชนะพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นพวกพราหมณ์ก็บ่ายช้างพระที่นั่งตรงก็ไปหาพวกพราหมณ์ประทับบนคอช้างตรัสถามว่าพราหมณ์เนื้อตัวมอมแมมไปด้วยฝุ่นธุลี พวกท่านแบมือจะขออะไรจากเราหรือพราหมณ์ทั้ง8คนกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพขอพระองค์โปรดพระราชทานช้างมงคลที่ทำให้แคว้นสีพีเจริญรุ่งเรืองซึ่งเป็นพระราชพาหนะที่พระองค์ประทับแก่พวกข้าพระองค์พระเวสสันดรทรงดำริว่าเราต้องการบริจาคทานภายในมีอวัยวะร่างกายเป็นต้นแต่พราหมณ์พวกนี้มาขอทานภายนอกจากเราแม้เช่นนั้นเราก็ควรทำความปรารถนาของพวกเขาให้บริบูรณ์ประทับอยู่บนคอช้างนั่นเองตัดว่าเราไม่ได้หวั่นไหวจะให้ช้างพลายตัวประเสริฐเป็นช้างราชพาหนะสูงสุดตามที่พวกท่านขอพระเวสสันดรน้อมไปในการบริจาคทานเสด็จลงจากคอช้างปัจจยนาเคนพระราชทานแก่พราหมณ์ทั้งหลายทรงทำประทักษิณช้าง3รอบตรวจดูตัวช้างว่ามีส่วนไหนที่ยังไม่ได้ประดับบ้างก็ไม่เห็นมีจึงจับพระเต้าทองคำเต็มด้วยน้ำหอมเจือดอกไม้ตรัสเรียกพวกพราหมณ์ให้เข้ามาหาพระองค์ทรงวางงวงช้างที่ประดับประดาอย่างงดงามในมือพราหมณ์เหล่านั้นทรงหลั่งน้ำจากพระเต้าทองคำลงพระราชทานช้างช้างนั้นประดับด้วยเครื่องประดับต่างๆรวมเป็นกหาปณะถึง24แสนกหาปณะนอกจากนั้นพระองค์ยังได้พระราชทานควานช้างและคนเลี้ยงช้าง500สกุลให้ด้วยเมื่อพระเวสสันดรหลั่งน้ำบริจาคทานเท่านั้นก็เกิดแผ่นดินไหวสะเทือนเลื่อนลั่นกึกก้องไปทั่วเกิดขนพองสยองกร้าวน่าสะพรึงกลัวเป็นที่น่าอัศจรรย์ด้วยอนุภาพแห่งการบริจาคทานของพระเวสสันดรพวกพราหมณ์ได้ช้างทางประตูพระนครด้านทิศใต้จึงขึ้นช้างผ่านไปตามถนนหลวงกลางพระนครท่ามกลางประชาชนแวดล้อมตามไปร้องถามว่าพวกท่านขี่ช้างของพวกเราท่านได้มาจากไหนพวกพราหมณ์แสดงมือโต้ตอบฝูงชนว่าช้างนี้พระเวสสันดรพระราชทานให้พวกเราพรางขี่ไปตามถนนหลวงท่ามกลางพระนครแล้วออกทางประตูทิศเหนือถูกเนรเทศชาวพระนครโกรธแค้นพระเวสสันดรจึงชุมนุมกันประท้วงการบริจาคช้างปัจจยนาเขนช้างสำคัญของบ้านเมืองอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นจลาจลขึ้นทั่วพระนครพวกเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงแพทย์ชาวนาพราหมณ์กองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและกองพลราบตลอดจนชาวแคว้นสีพีทั้งหมดมาประชุมกันกราบทูลพระเจ้าสนชัยว่าบ้านเมืองกำลังจะล่มจมเพราะถูกพระเวสสันดรล้างผลาญเหตุไรพระเวสสันดรพระโอรสของพระองค์จึงพระราชทานช้างสำคัญของบ้านเมืองพระเวสสันดรจะพระราชทานข้าวน้ำทรัพย์สมบัติก็พระราชทานไปพวกเราไม่ว่าอะไรแต่ทำไมพระเวสสันดรจึงพระราชทานช้างสำคัญถ้าพระองค์ไม่ทรงทำตามประชาชนเห็นทีจะเกิดปัญหาใหญ่แน่พระเจ้าสนชัยทรงเข้าพระทัยว่าชาวเมืองจะปรงพระชนพระเวสสันดรจึงตรัสว่าลูกเราไม่มีความผิดถึงบ้านเมืองจะล่มสลายแว่นแคว้นจะพินาศไปก็ตามเราจะไม่ยอมฆ่าลูกของเราเป็นเด็ดขาดชาวเมืองสีพีกราบทูลว่าพวกเราไม่ได้ให้พระองค์ปรงพระชนพระเวสสันดรแต่พระองค์ต้องเนรเทศพระเวสสันดรออกจากแคว้นไปอยู่เขาวงกตพระเจ้าสนชัยตรัสว่าถ้าชาวสีพีต้องการเช่นนั้นเราก็ไม่ขัดข้องแต่ขอให้ลูกของเราได้อยู่ตลอดราตรีนี้ครั้นสว่างแล้วชาวสีพีจะขับไล่ลูกเราก็ตามใจชาวเมืองต่างพอใจตามนั้นเมื่อชาวเมืองกลับไปแล้วพระเจ้าสนชัยตรัสเรียกอำมาตย์ไปส่งข่าวให้พระโอรสทราบอำมาตย์ไปเห็นพระเวสสันดรเบิกบานอยู่ท่ามกลางข้าราชบริพารก็อดสงสารไม่ได้จึงร้องไห้หมอบลงที่พระบาทกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทราบพระเวสสันดรตรัสว่าทำไมชาวสีพีจึงโกรธเราจนถึงเนรเทศออกจากเมืองอำมาตย์กราบทูลให้ทราบว่าเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงแพทย์ชาวนาพราหมณ์กองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและกองพลราบต่างติเตียนพระองค์ที่พระราชทานคชาทานที่สำคัญของบ้านเมืองพวกเขาจึงขับไล่พระองค์พระเวสสันดรยังทรงมีพระทัยแช่มชื่นเป็นปกติดีตรัสว่าเราจะให้ดวงหทัยดวงตาเงินทองแก้วมุกดาหรือแก้วไพฑูรย์ซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกของเราก็จะเป็นไรไปเมื่อยาจกมาขอแม้แขนเราก็ให้ได้เราไม่หวั่นไหว เพราะใจของเรายินดีในการบริจาคชาวสีพีจะเนรเทศจะฆ่าเราหรือจะตัดเราออกเป็นท่อนๆก็ตามเราจะไม่หยุดการบริจาคเมื่ออำมาตย์ฟังดังนั้นได้กราบทูลข้อความอย่างอื่นไปตามความคิดเห็นของตนซึ่งเป็นข้อความที่พระเจ้าสนชัยหรือชาวเมืองไม่ได้บอกให้ทูลว่าชาวสีพีประชุมกันมีมติว่าพระเวสสันดรต้องเสด็จไปตามทางที่พระราชาผู้ถูกเนรเทศเสด็จไปผ่านภูผาที่ชื่อว่าอารัญชรคีรีไปตามฝั่งแม่น้ำโกนติมาราแล้วประทับอยู่ที่เขาวงกตเส้นทางที่อมาตย์คนนั้นกราบทูลเป็นเส้นทางสำหรับพระราชาผู้ต้องโทษถูกเนรเทศเสด็จไปแม้เช่นนั้นพระเวสสันดรก็ตัดอย่างไม่สะทกสะท้านว่าเราจะไปตามทางที่พระราชาผู้ต้องโทษเสด็จไปชาวเมืองไม่ได้ขับไล่เราด้วยโทษอื่นแต่ขับไล่เพราะเราให้ช้างเป็นทานเราขอผัดไป2วันเราจะบริจาคสัตตะสดกมหาทานก่อนขอชาวเมืองให้โอกาสเราได้ให้ทานสัก1วันรุ่งขึ้นเราให้ทานแล้วจะไปดินแดนหิมพานต์เมื่ออมาตย์กลับไปแล้วพระองค์รับสั่งให้มหาเสนาคุดจัดเตรียมสัตตะสดกมหาทานให้พร้อมทุกอย่างแม้สุราซึ่งเป็นสิ่งไม่ควรให้ทานก็รับสั่งให้จัดเตรียมจากนั้นพระองค์เสด็จไปที่ประทับพระนางมัตสีเพียงลำพังพระองค์เดียวประทับนั่งข้างๆตัดกับพระนางอย่างอ่อนโยนว่าทรัพย์สิ่งใดที่เราให้เธอทรัพย์สิ่งใดเป็นของใช้ส่วนตัวและทรัพย์สิ่งใดที่เธอนำติดตัวมาจากพระชนกเธอจงเก็บสิ่งนั้นไว้ทั้งหมดพระนางมัตสีนึกฉงนว่าเมื่อก่อนพระสวามีไม่เคยบอกให้เก็บข้าวของแต่เหตุใดวันนี้จึงบอกให้เก็บจึงทูลว่าเจ้าพี่จะโปรดให้เก็บทรัพย์ไว้ที่ไหนขอพระองค์รับสั่งหม่อมฉันด้วยพระเวสสันดรตรัสว่ามัตสีเธอควรบริจาคทานให้ท่านผู้มีศีลตามสมควรสัตว์ทั้งปวงไม่มีที่พึ่งอื่นที่จะดียิ่งไปกว่าการบริจาคทานเมื่อพระนางมัตสีรับทราบแล้วจึงตรัสสอนเพิ่มขึ้นไปอีกว่าเธอจงเอ็นดูลูกทั้งสองของเราและจงดูแลพ่อแม่ฉันต่อไปเธอจะไม่ได้อยู่กับฉันถ้ากษัตริย์พระองค์ใดมาสู่ขอเธอจงตกลงปลงใจไปอยู่กับกษัตริย์พระองค์นั้นเธอจงหาสามีอื่นจะได้ไม่ลำบากพระนางมัตสีดำริว่าทำไมพระเวสสันดรตัดได้ถึงขนาดนี้จึงทูลถามว่าเหตุไรพระองค์จึงตัดไม่เป็นมงคลเช่นนี้พระเวสสันดรตัดตอบว่ามัตสีชาวสีพีโกรธเคืองที่พี่บริจาคช้างจึงขับไล่จากแว่นแคว้นพรุ่งนี้พี่จะให้ทานครั้งใหญ่แล้วจะออกจากพระนครในวันที่3พี่ต้องไปอยู่ป่าที่อันตรายเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายมากมายเมื่ออยู่ป่าคนเดียวอาจจะไม่รอดชีวิตก็ได้พระนางมัตสีกราบทูลว่าพระองค์อย่าตรัสเช่นนี้ไม่ดีเลยพระองค์ไม่สมควรเสด็จพระองค์เดียวแม้หม่อมฉันก็จะโดยเสด็จด้วยให้ตายร่วมกับพระองค์ยังจะดีกว่าที่จะพรากจากพระองค์ให้เผาตัวเองตายเสียยังจะดีกว่าอยู่โดยไม่มีพระองค์นางช้างพังตามช้างพลายไปอยู่ป่าเที่ยวไปตามภูผาทางกันดารสถานที่ขรุขระฉันใดแม้หม่อมฉันจะพาลูกทั้งสองตามเสด็จไปข้างหลังฉันนั้นหม่อมฉันและลูกจะเป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่ทำให้พระองค์เป็นภาระครั้นพระนางมัตสีกราบทูลพระสวามีอย่างนี้แล้วจึงพรรณนาถึงป่าหิมพานต์ที่งดงามอย่างละเอียดประหนึ่งว่าเคยเห็นด้วยตัวเองมาก่อนว่าเมื่อลูกไปด้วยพระองค์อยู่ป่าได้ทอดพระเนตรเห็นลูกทั้งสองพูดจาฉอเลาะไพเราะน่ารักน่าเอ็นดูเก็บดอกไม้ประดับตนนั่งเล่นอยู่ที่พุ่มไม้ในป่าบ้างที่อาสมรมณียสถานบ้างก็จะทำให้พระองค์เพลิดเพลินไม่เป็นทุกข์เพราะทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นช้างมาตังคะเที่ยวอยู่ในป่าตัวเดียวก็ตามเดินนำหน้าโขงช้างพังส่งเสียงร้องกึกก้องโกลจนาดไปก็ตามทอดพระเนตรป่าเขาลำเนาไพรระหว่างสองข้างทางเกลื่อนกล่นไปด้วยฝูงสัตว์นานาชนิดทั้งเหล่ากินนอนฟ้อนรำอยู่กลางป่ากึกก้องไปด้วยเสียงกระแสน้ำตกกระทบโขดหินไหลรินไม่ขาดสายเสียงร้องของนกเขาที่เที่ยวอยู่ตามซอกเขาเสียงสัตว์ร้ายในป่าทั้งราชสีเสือโคร่งแรดโคและฝูงนกยูงจับอยู่ที่ยอดเขาเกลื่อนกล่นไปด้วยนางนกยูงกำลังรำแพนมีแผนหางวิจิตรขับร้องอยู่ในเวลาเย็น เต็มไปด้วยมวลดอกไม้นานาพันธุ์เบ่งบานส่งกลิ่นหอมฟุ้งที่พื้นดินก็เขียวชอุ่มปกคลุมไปด้วยแมลงค่อมทองทั้งอัญชันเขียวสดกำลังแตกยอดอ่อนบัวบกออกดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมฟุ้งและปฐุมชาติมีดอกร่วงหล่นในเดือนฤดูเหมันเมื่อนั้นพระองค์ก็จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติพระนางมัตสีทรงพรรณนาถึงหิมวันตประเทศตามจินตนาการของพระองค์เหมือนพระองค์เคยเสด็จประทับอยู่ที่ป่าหิมพานต์มาก่อนบริจาคมหาทานราชทรัพย์พระนางผุดสดีทรงเป็นทุกข์ใจว่าลูกรู้ข่าวแล้วหรือยังเมื่อลูกรู้แล้วจะทำอย่างไรจึงแอบเสด็จไปพบพระโอรสด้วยวอที่สวยงามมีม่านปกปิดประทับยืนที่หน้าประตูห้องบรรทมพระเวสสันดรได้ยินเสียงสนทนากันระหว่างพระเวสสันดรกับพระนางมัตสีก็พลอยกันแสงคร่ำครวญอย่างน่าเวทนาว่าเรากินยาพิษโดดเหวหรือเอาเชือกผูกคอตายยังจะดีเสียกว่าที่จะให้ชาวเมืองขับไล่ลูกผู้ไม่มีความผิดทำไมชาวนครศรีพีจึงขับไล่ลูกเราผู้ไม่ทำร้ายใครเป็นคนฉลาดมีแต่การให้ทานไม่ตระหนี่พระราชาต่างๆก็ยกย่องสรรเสริญพระนางผุดสดีเข้าไปหาพระโอรสทรงคร่ำครวญอย่างน่าสงสารปลอบพระโอรสและพระนางมัตสีให้อุ่นใจแล้วเสด็จกลับไปกราบทูลพระเจ้าสนชัยว่าชาวเมืองให้ขับไล่ลูกผู้ไม่มีความผิดออกจากแคว้นต่อไปบ้านเมืองจะเป็นเหมือนรังผึ้งร้างที่พึ่งหนีจากไปพระเจ้าแผ่นดินที่ถูกอำมาตย์ทอดทิ้งพระเจ้าแผ่นดินที่ถูกอำมาตย์ทอดทิ้งจะต้องอยู่ลำบากตามลำพังเหมือนหงส์ไร้ขนปีกจับเจ้าอยู่ในเปลือกต่อมแห้งขอพระองค์อย่าทรงขับไล่ลูกตามคำขอชาวสีพีเลยพระเจ้าสนชัยตรัสว่าน้องผุดสดีเมื่อเราขับไล่ลูกที่รักผู้เป็นดุจธงชัยของชาวสีพีก็ทำตามคติยะราชประเพณีธรรมของแคว้นสีพีแต่โบราณถึงลูกจะเป็นที่รักกว่าชีวิตเราก็ทำไปด้วยความจำเป็นพระนางผุดสดีทรงครวญคร่ำรำพันโดยประการต่างๆว่าเมื่อก่อนมียอดธงปลิวสะบัดติดตามลูกเวสสันดรที่เสด็จโดยช้างโดยวอโดยราชรถทั้งมีกองทหารแต่งเครื่องแบบงดงามทอแสงวาววับติดตามมาเหมือนดอกกัญญิกาที่บานสะพรั่งแต่วันนี้ลูกจะเดินเท้าเปล่าไปตามทางได้อย่างไรแม้มัดสีที่ตามไปจะอยู่อย่างไรเมื่อก่อนแค่ได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนก็สะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงนกเค้าแมวนกฮูกครวญครางจะหวาดกลัวตัวสั่นแค่ไหนนางฝ่ายในได้ยินพระนางผุดสดีคร่ำครวญก็พากันร้องไห้ตามกันเหล่าชนชาววังพระเวสสันดรได้ยินสตรีในวังหลวงพระเจ้าสนชัยคร่ำครวญก็คร่ำครวญไปตามกันในราชสกุลทั้งสองไม่มีใครสามารถดำรงอยู่ตามภาวะของตนได้ต่างล้มลงเกลือกกลิ้งไปมาคร่ำครวญราตรีนั้นผ่านไปอย่างเงียบเหงาวังทั้งวังดูวังเวงเหมือนป่าช้าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่จัดเตรียมทานเสร็จได้กราบทูลให้พระเวสสันดรทราบพระเวสสันดรทรงสงสนานแต่เช้าประดับพระองค์เสร็จแล้วเสวยพระกยาหารแวดล้อมไปด้วยฝูงชนเสด็จเข้าสู่โรงทานเพื่อบริจาคสัตตสดกมหาทานทั้งช้างม้ารถคัตติยกัญญาทาสทาสีและโคนมอย่างละ700ตลอดจนสิ่งของอื่นๆอีกมากมายเมื่อพระโพธิสัตว์ทานให้มากยิ่งขึ้นไปอีกเถิดเสียงกึกก้องโกลาหลหน้าหวาดเสียวดังสะท้อนเข้าไปในพระนครฝ่ายผู้รับทานต่างพากันรำพันว่าพระเวสสันดรจะเสด็จเข้าป่าพวกเราหมดที่พึ่งแล้วตั้งแต่นี้ไปพวกเราจะบากหน้าไปพึ่งใครได้เหมือนพระองค์จึงพากันนอนกลิ้งเกลือกไปมาร้องไห้คร่ำครวญพวกเราเทวดาแจ้งให้พระราชาทั่วชมพูทวีปทราบว่าพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญมหาทานจึงนำกษัตริย์ทั้งหลายมารับนางขัตติยกัญญาเหล่านั้นไปพระเวสสันดรทรงบริจาคทานอยู่จนถึงเวลาเย็นจึงเสด็จกลับพระราชนิเวศไปถวายบังคมลาพระชนกพระชนนีเพื่อเดินทางในวันรุ่งขึ้นพระนางมัตสีคิดว่าแม้เราก็จะโดยเสด็จพระสวามีจะไปกราบลาเช่นกันจึงเสด็จไปพร้อมกับพระเวสสันดรพระเวสสันดรถวายบังคมลาพระบิดากราบทูลว่าเสด็จพ่อ สัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เกิดมาแล้วล้วนต้องตายทั้งนั้นขอพระองค์จงเนรเทศลูกไปเขาวงกตเถิดหม่อมฉันบริจาคทานในวังของตนกลับถูกหาว่าเบียดเบียนชาวเมืองของตนทั้งถูกเนรเทศจากเมืองของตนหม่อมฉันจะประสบทุกข์ในป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายมากมายจากนั้นจึงถวายบังคมพระมารดาขออนุญาตบรรพชาว่าเสด็จแม่ขอจงทรงอนุญาตให้ลูกบวชลูกบริจาคทานในวังของตนยังถูกหาว่าเบียดเบียนชาวเมืองของตนลูกจะออกไปจากแคว้นของตนตามความต้องการของชาวเมืองพระนางผุดสดีตรัสว่าลูกแม่อนุญาตลูกจงบวชเถิดแต่มัดซีกับหลานๆให้อยู่กับแม่มัดซีกับหลานทั้งสองจะไปทำอะไรในป่าพระเวสสันดรตรัสว่าลูกไม่ต้องการให้ใครติดตามไปด้วยแม้แต่ทาสีคนเดียวก็ไม่อยากให้ไปแต่ถ้ามัดซีต้องการตามลูกไปก็ตามใจถ้าไม่ต้องการไปก็อยู่เถิดลูกจะไม่ห้ามพระเจ้าสนชัยลุกขึ้น

0: ดีลูกยังไม่รู้ว่ากลางป่ามีอันตรายมากเมื่อเห็นฝูงลิงน่ากลัวท่าทางพิลึกลูกจะทำอย่างไรในป่าแสนจะลำบากมีทั้งตะกะแตนบุ้งเหลือบยุงแมลงผึ้งนอกจากนั้นยังมีงูแม้งูเหลือมไม่มีพิษแต่มันก็มีกำลังมากมันรัดคนหรือสัตว์ให้ตายได้หมีเป็นสัตว์ที่อันตรายทั้งน่ากลัวแม้จะขึ้นต้นไม้ก็หนีไม่พ้นฝูงกระบือป่าปลายเขาแหลมชอบขวิดชนเที่ยวอยู่ราวป่าริมฝั่งแม่น้ำโสตุมพะถ้าลูกมัดซีเห็นฝูงกระบือในป่าจะทำอย่างไรลูกเคยอยู่แต่ในวังเมื่อไปถึงเขาวงกตจะอยู่อย่างไรพระนางมัดซีกราบทูลพระเจ้าสนชัยว่าเสด็จพ่อหม่อมฉันรู้ว่าป่าใหญ่มีอันตรายมากแต่หม่อมฉันจะสู้ทนภัยทั้งหมดจะ
1: ครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: พเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชา

0: ัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ข้าวัดอ้าวดีใจอยู่นี่เอง
1: เป็นอะไรหรือดีใจเมื่อวานนี้ยังสาดน้ำสงกรานต์เล่นสนุกกันอยู่เลย
2: ว่าที่ไปขนทรายกันไงล่ะดีใจขนอยู่ตั้งหลายรอบใจดีน่ะไม่ยอมช่วยเลย
1: ว่าแต่ใจดียังไม่เข้าใจเลยค่ะทำไมต้องขนทรายด้วยคะพี่พศ
0: ขนทรายเข้าวัดเป็นการทำกุศลโดยการนำทรายไปก่อพระเจดีย์ที่วัดจ้ะคนสมัยก่อนเชื่อว่าเมื่อเราเดินย่ำในวัดไปมาจนทรายติดเท้าออกไปนอกวัดหากมีโอกาสก็จะขนทรายมาคืนให้วัดจ้านอกจากนี้ถ้าใช้เป็นสำนวนหมายถึงการหาประโยชน์ให้ส่วนรวมด้วยนะจ๊ะ
1: เข้าใจแล้วค่ะประเพณีสงกรานต์นี่ดีจังเลยนะคะนอกจากจะสนุกแล้วยังได้ทำบุญและทำประโยชน์ด้วย
0: ใช่จ้า
1: อย่าลืมนะคะเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูก

0: ิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนคณะองคมนตรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารจากหน่วยงานภาคการศึกษาและตำรวจเข้าร่วมพิธีการได้รับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ครั้งนี้นับเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เยาวชนไทยได้มีแหล่งค้นคว้าและพัฒนาความรู้ด้วยตนเองชนันทิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาวันที่21กันยายนนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยจะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนเพื่อพบปะให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กในวันที่21กันยายนเพื่อเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ซึ่งปีนี้จะขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงโดยนายกรัฐมนตรีจะขึ้นกล่าวปาศัยทั่วไปในวันที่24กันยายนพร้อมทั้งพบหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและผู้นำระดับสูงจากหลายประเทศอาทิสมเด็จพระราชินีมักซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์รวมถึงนายกรัฐมนตรีจากภูฏานอาร์เมเนียและบังกลาเทศอีกทั้งจะร่วมประชุมหารือกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปยังสำนักงาน Google เพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลยกระดับทักษะ AI และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของไทยสร้างเครือข่ายความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ตามการขยายตัวของภาคการส่งออก
3: นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าได้ปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2 และในปีหน้าจะเติบโตต่อเนื่องที่ระดับร้อยละ 2.1 ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการฟื้นตัวที่ดีเกินคาดของภาคการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรก็ดีภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงมีลักษณะไม่ทั่วถึงมีการกระจุกตัวอยู่ในวงแคบการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายของภาครัฐยังมีแนวโน้มเปราะบางแม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกมาพยุงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะขยายระยะเวลาออกไปในไตรมาสที่4จำเป็นต้องดำเนินมาตรการพยุงแรงส่งทางเศรษฐกิจแต่ควรปรับรูปแบบให้พุ่งเป้าตรงจุดควบคู่ไปกับการจัดสรรทรัพยากรไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้อาจเติบโตได้สูงกว่าร้อยละ 2.2 ขึ้นอยู่กับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการดึงเม็ดเงินจากปีหน้ามาใช้ล่วงหน้าแต่ยังต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงได้แก่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและผลกระทบของสินค้าเกษตรจากปรากฏการณ์สภาพภูมิอากาศแปรปรวนหรือซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่4ต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งแรกของปีหน้าปฏิพลสรัพย์ร่มมารายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมจัดสรรงบประมาณโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน 1,500,000 ครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทย
4: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ารัฐบาลได้อุดหนุนงบประมาณโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อปหรือโครงการสนับสนุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ในภาคประชาชนจำนวน 1,500,000 ครัวเรือนรายละ 50,000 บาทเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้ซึ่งสิ่งสำคัญคือการทำให้ระบบที่ประชาชนลงทุนติดตั้งมีมาตรฐานและความปลอดภัยพร้อมใช้ความต้องการจำนวนมหาศาลจากโครงการดังกล่าวเป็นโอกาสสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมยังต้องการใช้ตลาดจากโครงการ 1,500,000 ครัวเรือนมาสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศตั้งแต่การประกอบแผงโครงแผงกระจกสายไฟกล่องเชื่อมต่อโครงสร้างติดตั้งตู้ไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เงินลงทุนหมุนเวียนในประเทศเกิดการผลิตและการจ้างงานรวมถึงสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยและเป้าหมายของกระทรวง วงอุตสาหกรรมต้องการเห็นว่าโซล่ารูฟท็อปที่อยู่บนหลังคาบ้านคนไทยมีมาตรฐานปลอดภัยและสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยนันทิกากิตาโลรายงาน
1: คณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์มีมติขึ้นทะเบียนแหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฟ้าอาลาโทคอนคิสเขาสมโพธิ์จังหวัดลพบุรีเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์แห่งที่29เตรียมแผนพัฒนาเป็นแหล่งอนุรักษ์การศึกษาวิจัยและการท่องเที่ยว
5: นายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนพัฒนาเชิงบูรณาการพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฟ้าอาลาโทคอนคิดเขาสมโพธิ์หรือเขาระเบิดหินเพื่อกำหนดทิศทางการดูแลและใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมโดยวางแนวทางการพัฒนา4ด้านได้แก่การอนุรักษ์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกและการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งเห็นชอบให้แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฟ้าอาลาโทคอนคิดเขาสมโพธิ์อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเนื้อที่ประมาณ41ไร่เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนแห่งที่19และร่างประกาศกรมทรัพยากรธรณีพร้อมแผนที่ท้ายประกาศและมอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการขึ้นทะเบียนเขาสมโพธิ์ครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการคุ้มครองมรดกทางธรณีวิทยาของประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและเรียนรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนอย่างเป็นระบบปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับโฆษกกองทัพซาอุดีอาระเบียออกแถลงการในวันนี้โดยให้คำมั่นว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเมือง3แห่งในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองทาอีฟและเมืองคามิสมูชาอิดเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายและส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายพร้อมกันนี้ยังประณามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มกบฏฮูตีต้องการโจมตีประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนด้านนายฮาเซมอัลอาซาดสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเตือนว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงขึ้นตราบเท่าที่ซาอุดีอาระเบียยังคงเดินหน้ารุกรานเยเมนต่อไปประธานาธิบดีอีเจมยองของเกาหลีใต้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีเซอร์ดาเบอร์ดิมูฮามิดอฟของเติร์กเมนิสถานระหว่างการหารือที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในวันนี้หลังรัฐบาลเติร์กเมนิสถานช่วยอำนวยความสะดวกในการอพยพชาวเกาหลีใต้กว่า30คนออกจากอิหร่านผ่านเส้นทางบกไปยังเติร์กเมนิสถานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในช่วงที่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางปะทุขึ้นพร้อมระบุว่าความช่วยเหลือดังกล่าวสะท้อนถึงความไว้วางใจและมิตรภาพอันดีระหว่างเกาหลีใต้และเติร์กเมนิสถานในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังตกลงขยายความร่วมมือด้านการสร้างเมืองใหม่การก่อสร้างทางรถไฟและการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการน้ำของเกาหลีใต้เข้ามาช่วยรับมือปัญหาการขาดแคลนน้ำและการแปรสภาพพื้นที่เป็นทะเลทรายในเติร์กเมนิสถานพร้อมลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจรวม13ฉบับเพื่อร่วมส่งเสริมการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลฮังการีภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจายื่นร่างกฎหมายต่อรัฐสภาฮังการีเพื่อยกเลิกกฎหมายเดิมที่ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีขณะที่ร่างกฎหมายฉบับใหม่มุ่งเน้นการควบคุมสื่อลามกและเนื้อหาทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับวัยรวมถึงเนื้อหาที่ส่งเสริมการแสวงหาประโยชน์หรือการล่วงละเมิดเยาวชนแทนทั้งนี้กฎหมายเดิมถูกบังคับใช้ตั้งแต่ปี2564ในสมัยรัฐบาลภายใต้การนำของอดีตนายกรัฐมนตรีวิกตอร์ออบานของฮังการีโดยอ้างว่ากฎหมายดังกล่าวมีไว้เพื่อปกป้องเยาวชนอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาศาลสูงสุดของสหภาพยุโรปตัดสินว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหภาพยุโรปและทำให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกกีดกันออกจากสังคมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนักกีฬาที่ทยอยเดินทางไปถึงแล้วได้เริ่มทำการลงสนามฝึกซ้อมโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20กล่าวว่าในส่วนของนักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาไทยเข้าสู่พิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งนี้นักกีฬาชายคือต่อเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักขี่ม้ามือเก๋าผู้เคยพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองศิลปะการบังคับม้าในการแข่งขันซีเกมปี1995รวมถึงยังเป็นเจ้าของดีกรีเหรียญเงินทีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียและเจ้าของเหรียญทองในศึกซีเกมครั้งที่33ในประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมส่วนนักกีฬาหญิงได้วางตัวแนนทัดดาวนึกแจ้งหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมวอลเลย์บอลไทยเจ้าของรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมจากศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์และสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028สำหรับพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ห้องแถลงข่าวโตโยต้าสเตเดียมเมืองไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยนายธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของไทยคือการพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมชั้นนำของเอเชียสิ่งสำคัญคือความเป็นทีมเวิร์คที่ต้องเล่นด้วยกันให้มีประสิทธิภาพสำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A จะพบกับคีร์กีซสถานในวันที่16กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาก่อนจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา14นาฬิกาและพบญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่23กันยายนเวลา17นาฬิกา30นาทีที่สนามโตโยต้าสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ด้านนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาเทนนิสว่านักกีฬาจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 David Cup World Group 2โดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติคาซัคสถานที่ National Tennis Center B-Lite Arena ในกรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18ถึง19กันยายนนี้เพื่อคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันรอบเพลย์ออฟลุ้นขึ้นสู่ World Group 1ต่อไปทั้งยังเป็นการอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ขณะที่โค้ชโอ๊ตณัฐพงศ์โพนพรัตน์ผู้ฝึกสอนนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาว่าสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาชุดแรกมาเก็บตัวล่วงหน้าที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาส่วนนักกีฬาชุดที่2ได้เดินทางมาสมทบในวันที่14กันยายนซึ่งสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด4คนโดยจะลงฝึกซ้อมร่วมกันแม้ว่าสภาพอากาศจะมีฝนตกทุกวันและมีบางวันที่มีลมให้ซ้อมบ้างขณะที่ในบางช่วงที่ลงซ้อมในทะเลไม่ได้ก็จะปรับโปรแกรมออกกำลังกายอย่างอื่นแทนเพื่อรักษาความแข็งแรงก่อนเริ่มแข่งขันวันแรก26กันยายนนี้ นายพัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายองครักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายสาธรอัมพินนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานีร่วมเปิดกิจกรรมคาราวานไบรท์แลนลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนปทุมธานีระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนออกแบบเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยว3เส้นทางครอบคลุมพื้นที่ทั้ง7อำเภอของจังหวัดได้แก่เส้นทางที่1เมืองปทุมธานีสามโคกลาดหลุมแก้วเส้นทางที่2ธัญบุรีลำลูกกาและเส้นทางที่3คลองหลวงหนองเสือเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญวิถีชีวิตวัฒนธรรมสายน้ำแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อผลักดันจังหวัดปทุมธานีสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมผานิชคาดนาครายงาน
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องหัวใจบัณฑิตโดยพระเทพวชิระเวที
12: เพราะฉะนั้นหัวใจบัณฑิตทั้ง4ห้อง4ข้อคือสุจิปุริท่านมีพระคาถาว่าสุจิปุริวินิมุตโตกะถังโสปัณฑิโตภเวแปลถอดความว่าเว้นวิจารว่างเว้นสดับฟังเว้นที่ถามอันยังไปรู้เว้นเล่าลิขิตสังเกตว่างเว้นนาเว้นดังกล่าวว่าผู้ปราดได้หรือมีท่านทั้งหลายในบรรดาเสียงทั้งหลายเสียงศีลเสียงธรรมนับว่าเป็นเสียงที่สำคัญที่เราท่านทั้งหลายควรสดับเพราะเสียงศีลเสียงธรรมไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่กับความชั่วจะเข้ามาหา
13: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
9: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชโลธรจัญญาอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะในค่ำคืนนี้เราจะมาติดตามผลงานวรรณกรรมรางวัลพันแว่นฟ้าในตอนดาวสองเมืองกันต่อนะคะซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์โดยรมนกมลนาวินเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะก่อนจะไปติดตามรับฟังเรื่องราวกันต่อขอนำคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ากันสักเล็กน้อยค่ะรางวัลนี้เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ใช้พลังแห่งความสร้างสรรค์ถ่ายทอดความคิดมุมมองส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะซึ่งชื่อของรางวัลผ่านแว่นฟ้านั้นก็มีความหมายที่น่าสนใจค่ะด้วยเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยมีลักษณะเป็นพานสองใบวางซ้อนกันพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนพานใบล่างที่ใช้รองรับสิ่งที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศสำหรับเรื่องดาวสองเมืองที่เราจะมาติดตามกันต่อในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องเราจะลงเอยอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะ

นี่คงเป็นพรวิเศษที่เธอเคยอธิษฐานขอจากดวงดาวที่ลานดินแล้วจะมีเหตุผลใดที่จะไม่คว้าโอกาสนี้ไว้แต่เมื่อนึกถึงประโยคนึงของเพื่อนก็เกิดกังวลขึ้นมาอีกในเรื่องที่เจ้าของร้านจะรับแค่คนงานที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปเธอก้มมองร่างเล็กๆของตัวเองใต้ชุดเซวาภาวนาในใจขอให้นายจ้างเห็นแล้วไม่สงสัยว่าเธอเป็นแค่เด็กหญิงแต่พอใบหน้าปูดฉายขึ้นกลางอากาศเธอก็ถอนใจให้กับอีกหนึ่งอุปสรรคเธอจะทำอย่างไรดีปู่คงไม่ยอมแน่ๆปู่ไม่รู้อย่างที่เธอรู้หรอกเพื่อนเธอพูดว่าเมื่อพวกเราย้ายลงมาอยู่เบื้องล่างวิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปเธอตัดสินใจจะลองพูดกับปู่ดูอยากเดินไปตามทางที่เลือกเองเหมือนที่พี่วาโพเลือกที่จะไปและมันก็คงจริงอย่างที่คาดคิดไว้ปู่ไม่ยอมฟังที่เธอพยายามอธิบายขนาดอ้างคำพูดเพื่อนที่ซักซ้อมกันมาแล้วซึ่งฟังดูจะเป็นเหตุเป็นผลที่สุดแต่ปู่ก็ไม่ฟังซ้ำยังห้ามแม้กระทั่งไปเจอเพื่อนที่ชักชวนกันไปปู่หันหลังให้แล้วก็เดินออกจากบ้านเธอรู้สึกหมดหวังหนทางที่ต้องการเลือกกลับกลายเป็นทางตันด้วยน้ำมือปู่เธอทิ้งตัวลงกับพื้นร้องไห้อย่างขัดเคืองใจเธอไม่ใช่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่ปู่จะคอยเจ้ากี้เจ้าการให้อยู่แต่บนตักหรือว่านอนอยู่ในเปลเธอโตพอที่จะเลือกทางเดินของตัวเองได้แล้วและสิ่งที่ต้องการก็ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายปู่คงคิดว่ามีแต่ความคิดของตัวเองเท่านั้นที่ถูกต้องน้ำตาเด็กหญิงไหลรินเลอะแก้มทั้งสองที่ถูกเติมด้วยผงฝุ่นสีแดงซึ่งเพื่อนบรรจงแต่งแต้มให้สายตาเธอแข็งกร้าวขึ้นกัดฟันแน่นเธอตัดสินใจบางอย่างออกมาแล้ว

แม้ชายชราจะผ่านความเปลี่ยนแปลงทั้งธรรมชาติและชีวิตมาไม่รู้ต่อกี่ครั้งก็ไม่เคยยี่ระแต่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันครั้งนี้แกถึงกับหมดอะไรตายอยากเมื่อรู้ว่าไม่เหลือใครในชีวิตแล้วแกหยิบจดหมายของหลานสาวที่สอดไว้ใต้หมอนขึ้นมาคลี่อ่านอีกเป็นรอบที่สองน้ำตาแห่งความน้อยใจซึมออกมาทิ้งตัวลงบนผิวหน้าสากย่นแม้ในจดหมายนั้นจะบอกความต้องการว่าอยากไปเห็นโลกที่เธอไม่เคยเห็นเพียงครู่คราวเท่านั้นเมื่อเต็มอิ่มในดวงใจแล้วจะกลับมาแต่แกรู้ว่าวาลาจะไม่กลับมาแน่นอนแกทั้งโกรธแล้วก็เสียใจไม่อาจเข้าใจเหตุผลของหลานสาวซึ่งต่างกับหลานชายที่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่อยากมานี่ถ้าเขาอยู่ด้วยก็คงดีเขาต้องห้ามน้องแน่ต่อจากวันนั้นชีวิตของแกก็หมดไปกับการรับรู้ความเป็นไปของหลายครอบครัวที่อพยพลงมาด้วยกันที่ทำกินที่ทางราชการแบ่งให้บางผืนปลูกอะไรไม่ได้เลยดินไม่เอื้อทั้งน้ำก็ไม่เพียงพอบางครอบครัวได้ที่ดินเชิงเขาที่เต็มไปด้วยหินซ้ำร้ายมีชาวเขาอีกหลายสิบครอบครัวที่ถูกผลักดันมาจากที่อื่นเข้ามาอาศัยเพิ่มเพื่อให้นโยบายการเพิ่มและจัดตั้งหมู่บ้านเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์และที่สุดพวกแกก็หารือกันเรียกร้องขอกลับไปอยู่พื้นที่เดิมแต่ก็ไม่เป็นผลแม้ทุกคนจะให้เหตุผลว่าบรรพบุรุษของพวกแกอยู่ในพื้นที่ป่ามาเป็นร้อยปีอยู่มาก่อนที่ป่าจะถูกประกาศให้เป็นเขตอุทยานซิด้วยซ้ำแต่ดูเหมือนฝ่ายของแกจะไม่มีวันได้อย่างที่หวังชายชราค่อยๆก้าวออกมานอกบ้านแงหน้าขึ้นมองแผ่นฟ้าซึ่งคืนนี้มันเป็นสีดำสนิทแม้ว่าจะมีหมู่ดาวนับล้านดวงเต้นระริกไหววิบๆอยู่บนนั้นหากแต่ในยามนี้แม้ไม่มีสักดวงที่งดงามในใจแกคิดถึงบ้านเก่าบนเขาเสียงถอนใจยาวดังขึ้นท่ามกลางความเงียบอยู่หลายครั้งและครั้งสุดท้ายนั้นหนักแน่นเรากับตัดสินใจในสิ่งที่อยู่ในใจเปิดเผยออกมาทางดวงตาที่เริ่มฝ้าฟางจ้องมองไปยังเงาทะมึนซึ่งตั้งตระหง่านอยู่สูงเสียดฟ้าแกเดินกลับเข้าห้องล้มตัวลงนอนบนเสื่อกลางห้องหัวหนุนหมอนยกมือผอมเกรงข้างหนึ่งซึ่งเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกขึ้นกายหน้าผากคิดเอาไว้ว่าเมื่อฟ้าเปิดแสงสว่างส่องลอดช่องหน้าต่างเข้ามาจะออกเดินทางขึ้นเขาทันทีแกตัดสินใจจะกลับไปและไม่นานรุ่งเช้าก็มาถึงฝีเท้าของชายชราเดินตามทันหัวใจที่เต้นเร่าอย่างร้อนรุ่มเพียงค่อนวันแกก็กลับมายืนอยู่ที่หน้าเรือนไม้ที่ถูกทิ้งร้างไปหลายเดือนบ้านทุกหลังถูกเผาเหลือเพียงซากยุ้งฉางเล้าไก่แปลงผักไร่นาและพืชสวนถูกลื้อทิ้งแกแทบยืนไม่อยู่ทุกสิ่งที่เห็นเบื้องหน้ามันยอกใจจนแกทนไม่ไหวแกล้วงเชือกเส้นยาวออกมาจากย่ามเดินไปทางต้นไม้ใหญ่ริมหน้าผาในเมื่อไม่เหลืออะไรในชีวิตแกแล้วแกก็จะขอตายเป็นผีเฝ้าภูเขาสายลมแรงกระชากความเย็นเยือกจากหน้าผาเข้ากระทบร่างชายชราแกหันหน้าสู้ลมแรงด้วยหัวใจที่มั่นคงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ลมโหมกระหน่ำแรงราวหอบภูเขาเหวี่ยงทิ้งได้ทั้งเทือกจากนั้นไม่นานลมก็สงบลงแรงฝูงหนึ่งสะบัดปีกพึบพับร่อนเป็นวงกลมอยู่เหนือศีรษะแกพวกมันล้วนเป็นแรงหนุ่มซึ่งดูท่าทางจะหิวโหยอย่างหนักสายตาคมกริบจดจ้องลงมาอย่างเบื้องล่างถ้าหากแกตายพวกมันก็จะได้ฉีกถึงกินอาหารอันโอชาจนอิ่มท้องชายชรากำเชือกแน่นจ้องเขม่ง

เด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผาเหมือนมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วก็เดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้องเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผาเหมือนมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผาเหมือนมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผาเหมือนมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโต
เมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วเดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้อง

าวพิเซอร์ราตรีถูกปลุกขึ้นมาเล่นกับแสงไฟนีออนหลากสีบรรยากาศครื้นเครงขับเคลื่อนไปด้วยเสียงเพลงที่ดังกระหึ่มตลอดทั้งคืนลูกค้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นชายเริ่มทยอยมายังไม่ทันค่อนดึกคนก็แน่นร้านแล้วเด็กหญิงเดินเข้าไปประจำโต๊ะของเธอซึ่งบัดนี้มีลูกค้านั่งกันอยู่3คนลูกค้าชายหนึ่งในนั้นมองแล้วก็ยิ้มกว้างมาให้ดูไปแล้วเขาหน้าอายุราว50เห็นจะได้เพื่อนของเขาซึ่งเป็นหญิงและชายนั่งโน้มตัวเข้าหากันแล้วกอดเกี่ยวเหมือนงูที่กอดรัดฟัดกันเพื่อผสมพันธุ์พูดคุยกระซิบกระซาบข้างหูหัวเราะระริกระรี้ตลอดเวลาเมื่อชายที่ยิ้มให้เธอเรียกแล้วก็ยกแก้วเปล่าขึ้นเหนือโต๊ะเธอรู้ได้ทันทีว่าลูกค้าต้องการอะไรเธอจึงรีบรับมารินเบียร์พรวดลงแก้วจนฟองสีขาวดันขึ้นมาล้นขอบแก้วแล้วก็ทิ้งตัวลงพื้นโต๊ะไหลนองเธอรีบเอ่ยขอโทษเขาหัวเราะเบาๆอย่างไม่ถือสายกแก้วขึ้นซดฟองแล้วก็ดื่มรวดเดียวหมดจากนั้นเขายกแก้วเปล่าขึ้นอีกครั้งส่งยิ้มให้เธอรีบรินให้เขาอีกแก้วแล้วแก้วเล่าแก้วแล้วแก้วเล่าเขาเสนอเลี้ยงเบียร์แต่ว่าเธอสายหัวแม้ว่าจะคุ้นเคยกับมันแล้วแต่ก็ไม่คิดจะแตะต้องแม้แต่ปลายลิ้นเมื่อเธอปฏิเสธเขาก็ยังยิ้มร่ายิ่งดึกยิ่งดูสนุกสนานใบหน้าเขาแดงก่ำคล้ายลูกตำลึงสุกดวงตาหวานเยิ้มราวน้ำผึ้งป่าเขาดีดนิ้วเรียกเธอแล้วก็โน้มตัวเข้าใกล้กลิ่นเบียร์คุ้งตลบขึ้นจมูกเธอเขาพูดแข่งกับเสียงเพลงที่กำลังกระหึ่มลั่นร้านถามจริงๆน้องอายุเท่าไหร่เขายิ้มอย่างมีความหมายมองหน้าเธอรอคำตอบ14ใจเธอหายวูบมานึกถึงสิ่งที่เจ้าของร้านกำชับว่าถ้าหากใครถามให้ตอบว่า18เธอละล่ำละลักพยายามจะตอบใหม่เขาหัวเราะพร้อมพยักหน้าด้วยความชอบใจแล้วก็ถามเธออีกเอาไหมเขายิ้มกลิ่มสงสัยตาหยอกล้อพร้อมควักธนบัตรสีเทา3ใบออกจากกระเป๋ากางเกงยื่นให้เธอในระดับต่ำกว่าโต๊ะเธอชาไปทั้งตัวเพราะว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจ้องมองไปยังเงินในมือเขาด้วยความปั่นป่วนใจ

สาวราว10 คนเดินทยอยออกจากหมู่บ้านชายชรานึกแปลกใจขณะเดินสวนกันจึงเปล่งเสียงแหบล่าถามออกไปแล้วคำตอบที่ได้รับทำเอาแกหดหูร้านคาราโอเกะที่ขึ้นเป็นดอกเห็ดล้นออกมาจากตัวเมืองและบริษัทรับเหมาก่อสร้างกำลังรับสมัครคนจำนวนมากปัญหาปากท้องสำคัญกว่าสิ่งใดในโลกแกพยักหน้าอย่างพยายามเข้าใจแต่ก็อดที่จะน้อยใจในชีวิตพลเมืองอย่างแกไม่ได้ชีวิตที่ผูกพ่วงกับนโยบายของรัฐที่ถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์เหนืออื่นใดแกยกมือขึ้นโบกลาอวยพรให้พวกนั้นโชคดีส่วนแกคงจะไม่ไปไหนแล้วรอวันยืนต้นตายสถานเดียวเอาเข้าจริงใจแกก็ไม่เด็ดเดี่ยวพอที่จะเป็นผีเฝ้าภูเขาถูกพวกแรงถึงกินซากร่างอย่างน่าสังเวชแกไม่ได้กลัวความตายแต่แกเกลียดความเหงาไพร่คิดไปถึงเศร้าเซ็งดูถ้าหากแกตายไปเขาคงรู้สึกเหงาเช่นกันแกจึงตัดสินใจลงมาตายพร้อมเพื่อนอย่างจำนนต่อโชคชะตาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแกไม่กล้าที่จะโทษใครเพียงหวังลึกๆในใจว่าจะไม่ถูกผลักดันไปที่ไหนอีกเผื่อว่าสักวันหลานชายแกจะกลับมาหาที่นี่เมื่อเดินมาถึงชายคาเรือนแกเชือกผูกกับประตูแล้วก็ผลักเข้าไปสุดตัวลงบนเสื่อก็ถึงกับอึ้งแกหยิบธนบัตรสีเทา3 ใบซึ่งวางอยู่บนหมอนหนุนขึ้นมาน้ำตารื้นด้วยความตื้นตันใจรู้ได้ทันทีว่าหลานกลับมาหาปู่แล้วยกเงินขึ้นสูดดมอย่างคิดถึงสุดหัวใจลึกๆแกคิดอยู่เสมอว่าหลานจะไม่ทิ้งแกแน่ๆแล้วมันก็จริงแกเข้าใจหลานชายดีที่ไม่อยากให้ใครเห็นแกร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจยกเงินขึ้นสูดดมอีกหลายครั้งแต่พอนึกถึงใบหน้าหลานสาวที่หนีไปแกก็เปลี่ยนเป็นน้อยใจทันทีช่างมันเถอะแกจะรักคนที่รักแกเท่านั้นภาพหลานชายที่ใบหน้าชุ่มไปด้วยหยาดเหงื่อลอยขึ้นกลางอากาศแกถึงกับน้ำตาซึมคิดว่าก็คงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้แกสบายเมื่อคิดได้อย่างนั้นเรี่ยวแรงที่ก่อนหน้านี้คิดว่าไม่มีเหลือให้สิ่งใดแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาพร้อมกำลังใจก้อนโตคับอกแกเดินออกจากห้องแล้วก็มุ่งไปทางพวกคนหนุ่มสาวที่ออกไปสมัครงานและเมื่อถึงบริษัทรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นห้องแถว1 คูหาเท่าแก่ออกมาต้อนรับแล้วก็พูดคุยน้ำเสียงเปลี่ยนไปด้วยความดีใจเขาว่ามีโครงการเร่งอยู่1 แห่งหากแต่ว่ายังขาดแรงงานเท่าแก่กวาดตามองคนทั้งหมดจนกระทั่งมาหยุดที่แกมองแกอย่างไม่เชื่อสายตาว่าจะทำงานให้ได้หลังแกยืนยันหนักแน่นว่าแรงแกยังกับคนหนุ่มเดินขึ้นลงเขาได้โดยไม่ต้องหยุดพักสาธยายความชำนิชำนาญอีกหลายอย่างเท่าแก่ฟังแล้วจึงลองให้โอกาสทำดูแกดีใจหัวใจดีดเต้นอยู่ในอกแต่แล้วสิ่งที่เท่าแก่เล่าถึงไซต์งานที่จะไปสร้างแกก็ถึงกับนิ่งอึ้งหลังตกลงว่าจ้างงานแกเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกเศร้าจับใจระหว่างทางแกเงยหน้ามองไปทางเชิงเขาไซต์งานที่แกกำลังจะเริ่มงานในวันพรุ่งนี้ถูกแผ่วถางเตรียมพื้นที่รอสร้างคฤหาสน์ของคหบดีชื่อดังระดับจังหวัดคนหนึ่งใจแกคว่ำอยู่ตรงนั้นพอสูงขึ้นไปอีกนิดนั่นคือบ้านของแก

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าดาวสองเมืองประพันธ์โดยรมนกมลนาวินได้จบลงแล้วค่ะรายการสาราวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่กันในวันพรุ่งนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จากต้นครามสู่ผืนผ้าสอบตปั้นโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้สืบสานภูมิปัญญาครามมนารอสร้างรายได้ชุมชนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้จากครามเพื่อพื้นถิ่นจังหวัดนราธิวาสสู่การสร้างทักษะและโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอสุขีรินทร์โดยบูรณาการความร่วมมือกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่การปลูกครามการดูแลการสกัดสีธรรมชาติไปจนถึงการย้อมผ้าครามการดำเนินงานครอบคลุมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านลีลานนท์หมู่ที่5ตำบลสุขีรินและโรงเรียนนิคมพัฒนา10หมู่ที่10บ้านกะลูบีตำบลมามงอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสมุ่งให้สถานศึกษาไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับการเรียนในห้องเรียนเท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนที่เด็กครูผู้ปกครองและคนในชุมชนสามารถเข้ามาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันหัวใจสำคัญคือการเรียนรู้ครามมนารอซึ่งเป็นพืชครามพื้นถิ่นที่มีถิ่นกำเนิดในจังหวัดนราธิวาสนำมาสู่การเรียนรู้ภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติตั้งแต่ต้นทางในแปลงครามไปจนถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงพร้อมเห็นคุณค่าของทรัพยากรและภูมิปัญญาที่อยู่ใกล้ตัวโดยสอบตมุ่งหวังให้ครามไม่ได้หยุดอยู่เพียงผืนผ้าหรือสีธรรมชาติแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างคนสร้างการเรียนรู้และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เติบโตไปพร้อมกับชุมชนและนำไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอด

0: นครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-48-0555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: การแข่งขันกีฬาวีลแชร์ฟันดาบคนพิการเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่เก่าแก่ที่สุดรายการหนึ่งของการแข่งขันกีฬาคนพิการโดยได้รับการยอมรับและมีการจัดการแข่งขันในหลายระดับทั้งรายการระดับนานาชาติและการแข่งขันชิงแชมป์โลกกฎกติกาการแข่งขันแบ่งการแข่งขันเป็น3ประเภทประกอบไปด้วยเอเป้ได้แต้มเมื่อแทงดาบโดนทุกส่วนของร่างกายคู่แข่งฟรอยได้แต้มเมื่อแทงดาบโดนลำตัวคู่แข่งเซเบอร์ได้แต้มเมื่อฟันดาบเฉือนโดนเหนือส่วนเอวของคู่แข่งแบ่งคลาสตามความสามารถของร่างกายนักกีฬาโดยแบ่งคลาสเป็น A B C ยึดตามกฎของสหพันธ์วีลแชร์ฟันดาบนานาชาติแต่จะมีลักษณะเฉพาะที่ออกแบบมาให้เหมาะกับนักกีฬาผู้พิการในการแข่งขันกีฬาทั้งสองฝ่ายจะนั่งบนวีลแชร์ที่ยึดติดกับพื้นสนามด้วยโครงเหล็กเพื่อให้วีลแชร์ไม่เคลื่อนที่นักกีฬาจะไม่สามารถถอยหรือรุกได้ด้วยการเคลื่อนวีลแชร์แต่ต้องนั่งอยู่กับที่และใช้การเอียงตัวหลบหรือควบคุมแขนของตนเองได้เท่านั้นระยะห่างของนักกีฬาจะกำหนดให้ปลายดาบสามารถแตะกันได้ความยาวแขนของนักกีฬานับคะแนนจากตำแหน่งที่ดาบสัมผัสโดนคู่แข่งโดยใช้ระบบไฟอิเล็กทรอนิกส์ช่วยตรวจจับการสัมผัสเหมือนการแข่งขันฟันดาบมาตรฐานสากลเมื่อหมดเวลาการแข่งขันตามที่กำหนดฝ่ายใดทำคะแนนได้มากกว่าหรือได้คะแนนตามที่กำหนดก่อนจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันสถิติที่น่าสนใจสายสุนีจนะนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบจากประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีดาบจากความสำเร็จในการคว้าได้ถึง5เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมรวมถึงการคว้าแชมป์โลกมาแล้วหลายสมัย
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
2: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิดสเตชัน
3: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ดพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ครับได้ดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสันนิษฐานคิสเตช่างครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย AM 1467 กิโลเฮิรตซ์ซึ่งเป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั่วประเทศนะครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมและก็ทางองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยก็ติดตามได้ทั่วประเทศครับทั้งรายการสดและก็ดีลันย้อนหลังตามวันและเวลาของแต่ละสถานีนะครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วงสองของรายการในช่วงเรื่องเด่นประเด็นเด็กวันนี้มีนิทานเริงร่านิทาน2ภาษานำมาฝากกันนะครับก็ติดตามกันได้ในช่วงที่2ของรายการครับช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้าเหนียวครับและปิดท้ายกันในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์มาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบเรื่องของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
1: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงStop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
3: คิดสารดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะอยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะหลายคนคงเคยได้ยินและอาจจะเคยได้ชมนะคะกับปรากฏการณ์ฝนดาวตกค่ะแล้วฝนดาวตกแตกต่างกับดาวตกหรือไม่วันนี้จะพาไปทำความรู้จักกันค่ะฝนดาวตกเกิดจากการที่โลกโคจรตัดผ่านสายธารของเศษหินและฝุ่นขนาดน้อยใหญ่ในอวกาศค่ะที่เป็นเศษที่หลงเหลือจากการพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อยหรือเศษวัสดุที่ปล่อยออกมาจากดาวหางโดยแรงโน้มถ่วงของโลกจะดึงดูดเศษวัตถุเหล่านี้เข้ามาค่ะทำให้เกิดการเสียดสีและเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศในช่วงเวลานี้จึงเกิดดาวตกบนท้องฟ้าในอัตราที่สูงกว่าปกติค่ะหรือในบางครั้งเกิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ที่เรียกว่าไฟบอลซึ่งฝนดาวตกจะแตกต่างจากดาวตกทั่วไปค่ะคือฝนดาวตกจะมีทิศทางเหมือนมาจากจุดหนึ่งบนท้องฟ้าเรียกว่าจุดศูนย์กลางการกระจายค่ะเมื่อจุดศูนย์กลางการกระจายตรงหรืออยู่ใกล้เคียงกับกลุ่มดาวไหนก็จะเรียกชื่อฝนดาวตกตามกลุ่มดาวนั้นๆค่ะช่วงวันที่จะเกิดฝนดาวตกก็จะเป็นช่วงเดียวกันในทุกๆปีค่ะเนื่องจากเป็นจังหวะที่โลกโคจรผ่านสายธารสะเก็ดดาวจากดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยที่ทิ้งเศษฝุ่นไว้ตามแนววงโคจรแล้วแนววงโคจรของดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยดังกล่าวตัดผ่านใกล้วงโคจรโลกนักดาราศาสตร์จะคาดการณ์จำนวนฝนดาวตกและทิศทางของฝนดาวตก จากข้อมูลการโคจรของแหล่งกำเนิดฝนดาวตกได้อย่างไรก็ตามค่ะยังมีปัจจัยที่สำคัญอื่นๆด้วยเช่นช่วงเวลาที่วัตถุต้นกำเนิดโคจรผ่านเข้ามายังระบบสุริยะชั้นในสำหรับฝนดาวตกชุดเดียวกันหากเป็นปีที่วัตถุต้นกำเนิดพึ่งโคจรเข้ามาใกล้ระบบสุริยะชั้นในเศษฝุ่นที่ถูกทิ้งไว้ตามสายธารสะเก็ดดาวยังคงเกาะกลุ่มกันอยู่ฝนดาวตกในปีนั้นมีโอกาสที่มีอัตราดาวตกมากกว่าปกติค่ะแต่ถ้าวัตถุต้นกำเนิดโคจรผ่านวงโคจรโลกมาหลายปีแล้วเศษฝุ่นจะกระจัดกระจายกันมากขึ้นฝนดาวตกในปีนั้นจะค่อนข้างมีอัตราดาวตกน้อยกว่าค่ะและอีกหนึ่งปัจจัยคือดวงจันทร์หากดวงจันทร์ปรากฏบนท้องฟ้ายามค่ำคืนในช่วงที่มีฝนดาวตกแสงจันทร์จะรบกวนจนสังเกตเห็นฝนดาวตกได้ยากขึ้นค่ะโดยเฉพาะคืนวันเพ็ญดังนั้นหากวันที่เกิดฝนดาวตกตรงกับช่วงประมาณวันเดือนดับประมาณวันแรม13ค่ำถึงขึ้น2ค่ำจะเป็นจังหวะที่เอื้อต่อการสังเกตฝนดาวตกได้ดีขึ้นค่ะส่วนลักษณะของดาวตกค่ะดาวตกเกือบทั้งหมดจะปรากฏให้เห็นในระดับความสูงประมาณ 96.5 กิโลเมตรจากพื้นผิวโลกดาวตกลูกใหญ่บางส่วนสว่างกว่าดาวศุกร์จนถึงขั้นสามารถเห็นได้ในตอนกลางวันและได้ยินเสียงระเบิดจากระยะห่างไกลถึง48กิโลเมตรได้ค่ะดาวตกที่เกิดจากการระเบิดระหว่างพุ่งฝ่าบรรยากาศโลกเรียกว่าลูกไฟหรือว่าไฟบอลค่ะโดยเฉลี่ยแล้วดาวตกหลายลูกพุ่งฝ่าบรรยากาศโลกด้วยอัตราเร็วประมาณ 48,280 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและมีอุณหภูมิสูงถึง 1,648 องศาเซลเซียสในช่วงที่ดาวตกปรากฏสว่างจ้าค่ะวัตถุที่เป็นดาวตกเกือบทั้งหมดนั้นมีขนาดเล็กมากบางก็มีขนาดประมาณเม็ดทรายเพียงเท่านั้นค่ะซึ่งเผาไหม้ไปหมดระหว่างที่อยู่ในบรรยากาศโลกขณะที่วัตถุที่มีขนาดใหญ่จะหลงเหลือจากการเผาไหม้จนสามารถมาถึงพื้นโลกได้เรียกว่าอุกกาบาตค่ะซึ่งค่อนข้างหาได้ยากนักวิทยาศาสตร์ของนาซาประมาณไว้ว่าในแต่ละวันมีอุกกาบาตตกลงมาบนพื้นผิวโลกประมาณ 44-48.5 ตันแต่พื้นที่ที่ตกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ห่างไกลผู้คนค่ะและอุกกาบาตหินก็ดูค่อนข้างกลมกลืนกับหินบนโลกการที่วัตถุที่กำลังพุ่งฝ่าบรรยากาศโลกลงมาช่วงที่เป็นดาวตกจะแตกออกหรือไม่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะเช่นองค์ประกอบทางเคมีอัตราเร็วและมุมในวิถีการพุ่งดาวตกที่พุ่งลงมาเร็วกว่าในมุมเฉียงจะเจอแรงต้านจนวัตถุถูกบิดรูปได้มากกว่าค่ะหากวัตถุถูกบิดรูปจนแรงยึดเหนี่ยวของวัตถุทนไม่ไหววัตถุดังกล่าวจะแตกออกค่ะส่วนกรณีที่วัตถุที่พุ่งลงมาเป็นก้อนเหล็กนั้นจะต้านทานการบิดรูปจากแรงต้านทานได้ดีกว่าก้อนหินแต่ส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะแตกออกได้เมื่อถึงบรรยากาศโลกชั้นที่หนาแน่นขึ้นค่ะนี่เป็นเรื่องราวของฝนดาวตกและดาวตกที่นำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
4: คิดสาระดี
2: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
3: Bilingual Book Club
4: นิทานเรื่องร่า
5: Just try it, darling.
4: เรื่องลองดูหน่อยนะคนดี

0: Bam Bam had a nose for adventure.
1: Bam Bam รักการผจญภัย
0: And Winnie was never far behind.
1: ส่วน Winnie ก็คอยตามอยู่ไม่ห่าง
0: With Bam Bam leading, they would dig their way under Buttercup Meadow.
1: ทั้งสองจะพากันขุดลงไปใต้ดินของทุ่งดอกไม้โดยมีแบมแบมเป็นผู้นำทาง
0: Making mole hills as big as mountains as they went and popping up to play with friends.
1: พวกมันเล่นขุดดินและโผล่ขึ้นมาจ้าเอกับเพื่อนๆจนมีเนินดินกองสูงเป็นภูเขา
0: Bam Bam was the burrow's bravest mole.
1: Bam Bam เป็นตัวตุ่นที่กล้าหาญที่สุดในโพรง
0: But she was also the burrow's fussiest mole.
1: แต่ก็เป็นตัวตุ่นที่จู้จี้ที่สุดด้วย
0: Her nose for adventure simply disappeared.
1: ใจรักการผจญภัยของแบมแบมจะหายไปเสียดื้อ
0: At breakfast, lunch, and dinner.
1: เมื่อถึงเวลาอาหารเช้าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
0: She didn't like food that was slimy.
1: แบมแบมไม่ชอบอาหารลื่น
0: ๆ Or crunchy, or had bits in.
1: อาหารกรอบๆหรืออาหารที่มีเม็ด
0: Food with bits in made her tummy shudder.
1: เพราะอาหารที่มีเม็ดทำให้ท้องของแบมแบมปั่นป่วน

0: One warm day, the family went pond dipping.
1: วันหนึ่งอากาศอบอุ่นครอบครัวของแบมแบมออกไปแช่น้ำในบึงกัน
0: And Bam Bam waded fearlessly through the slippery weeds.
1: แบมแบมเดินลุยสาหร่ายลื่นๆอย่างไม่เกรงกลัว
0: But when Mummy made pond weed soup,
1: แต่พอแม่ทำซุปสาหร่าย
0: Bam Bam took one small sip and said, "I don't like it. It's slimy."
1: Bam Bam จิบคำเล็กๆแค่คำเดียวและพูดว่าหนูไม่ชอบเลยมันลื่นๆ
0: When Daddy took them to Lucky Tree Hill,
1: เวลาพ่อพาแบมแบมกับวินนี่ไปเนินต้นไม้นำโชค
0: Bam Bam was the first to tumble down it, hunting for four-leaf clovers.
1: แบมแบมกลิ้งลงเนินก่อนใครๆเพื่อไปหาใบไม้สี่แฉก
0: But when Daddy made four-leaf clover salad,
1: แต่พอพ่อทำสลัดใบไม้สี่แฉก
0: Bam Bam took one nibble and said, "I don't like it. It's crunchy."
1: แบมแบมก็กินแค่คำเล็กๆและพูดว่าหนูไม่ชอบเลยมันกรอบกรอบ
0: When Bam Bam and Winnie went adventuring deep into Rabbit Tail Wood.
1: แบมแบมกับวินนี่ออกผจญภัยในป่าหางกระต่าย
0: Bam Bam picked hazelnuts from the highest and trickiest branches.
1: แบมแบมเก็บลูกนัทจากกิ่งที่สูงที่สุดและเก็บยากที่สุด
0: But that dinner time, she wouldn't even taste Mummy's hazelnut.
1: ตอนอาหารเย็นแบมแบมกลับไม่ยอมชิมพายลูกนัดของแม่แม้แต่นิดเดียว
0: I don't like it she said firmly it's got bits in
1: หนูไม่ชอบนี่นามันมีเม็ดแบมแบมยืนยัน
0: How do you know you don't like it asked Winnie through a mouthful of pie if you don't try it
1: ไม่ชอบถ้าไม่ลองกินดูวินนี่ถามทั้งที่มีพายเต็มปาก
0: I just know said Bam Bam I know I don't like it I know that I only like berries
1: พี่รู้ว่าพี่ไม่ชอบพี่ชอบแต่ลูกเบอร์รี่แบมแบมตอบ
0: More fuss was made, the further Bam Bam dug in her heels.
1: ยิ่งขยันขยอเท่าไหร่แบมแบมก็ยิ่งดื้อรั้นมากขึ้นเท่านั้น
0: So, for a whole week, Mummy and Daddy turned a blind eye and Bam Bam ate nothing but berries.
1: ตลอดทั้งสัปดาห์พ่อกับแม่จึงทำเป็นไม่สนใจและยอมให้แบมแบมกินแต่ลูกเบอร์รี่อย่างเดียว
0: She ate berries until her paws looked splashed with purple paint
1: แบมแบมกินลูกเบอร์รี่จนอุ้งมือเปื้อนสีม่วงไปหมด
0: And her whiskers always felt sticky
1: แถมหนวดยังเหนียวเหนอะหนะตลอดเวลา
0: The end of that week,
1: พอถึงสุดสัปดาห
0: ์ the bunnies came to stay for a day and a night.
1: เพื่อนกระต่ายมาเล่นและนอนค้างที่บ้าน
0: with brave Bam Bam as their guide.
1: โดยมีแบมแบมผู้กล้าหาญเป็นผู้นำ
0: The five little friends dug and hopped.And followed their leader for the whole afternoon.
1: พ้องเพื่อนตัวน้อยทั้งห้าพากันขุดรูกระโดดดึ๋งดึ๋ง ตามผู้นำตลอดทั้งบ่าย
0: When Mummy called the two tired moles and three droopy-eared bunnies for dinner.
1: เมื่อแม่เรียกลูกตุ่นที่เล่นกันจนหมดแรงกับลูกกระต่ายหูลู่ทั้งสามมากินมื้อเย็น
0: Bam Bam looked down at her special, separate bowl of berries.
1: Bam Bam ก้มลงมองชามลูกเบอร์รี่ที่แม่เตรียมไว้ให้มันโดยเฉพาะ
0: Suddenly,Bam Bam wondered if it was babyish to eat only berries.
1: ทันใดนั้น แบมแบมก็เริ่มคิดว่ามันทำตัวเป็นเด็กหรือเปล่าที่กินแต่ลูกเบอร์รี
0: ่ If she could dig so deep, roll so fast, and lead so fearlessly,
1: ถ้าแบมแบมขุดดินได้ลึกเร็วและนำทางได้อย่างไม่เกรงกลัว
0: Was she brave enough to eat a cress sandwich?
1: มันกล้าหาญพอจะกินแซนด์วิชผักสลัดหรือเปล่านะ

0: So Bam Bam took a nibble and said, I do like it. I like crunchy.
1: แบมแบมลองกัดแซนด์วิชไปหนึ่งคำและพูดว่าฉันชอบแฮะฉันชอบของกรอบกรอบ
0: A sip of pond weed soup.
1: จากนั้นก็จิบซุปสาหร่ายหนึ่งคำ
0: And a big helping of clover salad.
1: และกินสลัดใบไม้สี่แฉกอีกหนึ่งจานใหญ
0: ่ But everyone's favorite was Mummy's hazelnut pie.Bits and all. Yummy! said Bam Bam, patting her very full tummy.
1: แต่จานโปรดของทุกคนคือพายลูกนัดของแม่ที่เต็มไปด้วยเม็ดถั่วอร่อยจังแบมแบมพูดพลางลูบท้องที่อิ่มแปร
0: As Mummy tucked the friends into bed, she whispered to Bam Bam.
1: ขณะพาทุกคนเข้านอนแม่ก็กระซิบบอกแบมแบมว่า
0: Being brave means you try new things. So you really are the burrow's bravest little mole.
1: ถ้าลูกจะเป็นผู้กล้าหาญก็ต้องรู้จักลองสิ่งใหม่ๆลูกเป็นตัวตุ่นน้อยที่กล้าหาญที่สุดในโพรงจริงๆ
0: All the time are boring, agreed Bam Bam sleepily. Especially for a mole with a nose for adventure.
1: กินแต่ลูกเบอร์รี่ทุกมื้อน่าเบื่อออกค่ะแบมแบมผู้กล้าหาญเห็นด้วยทั้งที่ง่วงเต็มที

0: Just try it, darling. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Adventure. A-D-V-E-N-T-U-R-E. Adventure. Adventure.
1: การผจญภัย
0: Mountain.M-O-U-N-T-A-I-N Mountain Mountain
1: ภูเขา
0: Fussiest F-U-S-S-I-E-S-T Fussiest Fussiest
1: จู้จี้ที่สุด
0: Disappear D-I-S-A-P-P-E-A-R-disappear
1: หายไป
0: crunchy crunchy crunchy crunchy
1: กรอบ
0: fearlesslyFearlessly Fearlessly Fearlessly
1: อย่างไม่กลัว
0: Slippery S-L-I-P-P-E-R-Y Slippery Slippery
1: ลื่น
0: sip s i p sip sip
1: จิบน้ำ
0: taste t a s t e taste taste
1: ชิม
0: sticky s t i c k ySticky
1: เหนียวเนอะน่ะ
0: Babyish B-A-B-Y-I-S-H Babyish Babyish
1: ทำตัวเป็นเด็ก
0: Salad S-A-L-A-D Salad
1: Salad

0: Just Try It, Darling. Written by Amber Stewart. Illustrated by Lane Marlowe. Translated by Rung Arun Sampatchalit. Read by Dwayne Burgess. And published by Nunmi Books, Kitty.
1: เรื่องโดย Amber Stewart. ภาพโดย Lane Marlowe. แปลโดย Rung Arun Sampatchalit.สำนักพิมพ์นานมีบุ๊กส์เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเริงร่า
1: ายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
4: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่เมย์และพี่อ้ําวันนี้จะมาในตอนไปทะเลกันดีกว่าไปฟังกันเลย
1: ในเช้าวันนี้กระต่ายลิงจ๋อตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าลุงหมีเนี่ยสัญญากับทั้งสองไว้ว่าจะพาไปเที่ยวในวันหยุดนี้ลิงจ๋อเจ้ากระต่ายมาขึ้นรถเร็วมาวันเนี้ยลุงจะพาพวกเธอไปเที่ยวกันนะ
0: ฮะไปเที่ยวไปเที่ยวทะเล
2: ไปเที่ยวทะเลกัน
0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ใช่แล้วแล้วลุงหมีก็ขับรถพาทั้งสองออกเดินทางมุ่งหน้าลงใต้สู่เมืองชายทะเลระหว่างลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายนั่งรถอยู่นั้นทั้งสองก็หลับปุ้ยไปตลอดเส้นทางแม่เด็กสองคนนี้ตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วทั้งเจ้ากระต่ายและลิงจ๋องวงเงียลงมาจากรถและมองเห็นทะเลสีครามสวยงามสุดสายตาอยู่ตรงหน้า
3: โอ้ยังง่วงอยู่เลย
0: ทะเลสวยจังเลยทะเล C S E A C ทะเล S E A Cทะเลน้ำก็สีฟ้า
2: ใช่ยิ่งใหญ่สุดสายตาไปหมดเลยสวยจัง
0: ท้องฟ้าก็เป็นสีฟ้าครามสวย
2: อุ้ยกว้างจัง
0: นี่เจ้ากระต่ายฉันว่าเราวิ่งไปเล่นที่ชายหาดกันดีกว่าชายหาด beach b e a c h b e a c h beach ชายหาดไปกัน
2: โอ้ฉันไม่เคยเห็นทรายที่สีขาวสวยงามขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยทร
4: ายแซนด์ S A N D
0: S A N D sand
4: ทราย
2: ไปรอด้วยรอด้วย
0: อุ๊ยนั่นสินะฉันว่าเราชวนลุงหมีมาเล่นกับเราด้วยดีกว่าฉันมีลูกบอลมาด้วยลูกบอลball b a l l ball ลูกบอล
4: b a l l ball
0: ลูกบอล
1: และทั้ง3ก็เล่นบอลกันอย่างสนุกสนานจนได้เวลาที่ลุงหมีเนี่ยจะต้องพาเด็กๆออกเดินทางไปในท้องทะเลอันกว้างใหญ่กันแล้วล่ะครับกระต่ายเจ้ากระต่ายลิงจ๋อลุงหมีว่าพวกเธอต้องพักกันหน่อยดีกว่านะลุงหมีมีอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นจะพาพวกเธอไปกันเอานะวันนี้ลุงหมีจะพาพวกเธอไปนั่งเรือ boat b o a t boat เรือ
0: b o a t boat เรือโอ้โหพวกเราทั้งสองคนจะได้นั่งเรือไปในทะเลด้วยเหรอครับ
2: แล้วนั่งเรือไปในทะเลนี่มันจะน่ากลัวไหมครับลุงหมี
1: เฮ้ยไม่น่ากลัวเลยคุณลุงคนขับเรือเนี่ยนะเขามีความชำนาญในการขับเรือในท้องทะเลอยู่แล้วแต่พวกเธอเนี่ยจะต้องใส่เจ้านี่ไว้ก่อนนะ
0: เสื้อชูชีพ
1: ใช่เสื้อชูชีพ
0: เสื้อชูชีพ life jacketL I F E J A C K E T life jacket เสื้อชูชีพ
4: life jacket
0: L I F E J A C K E T life jacket เสื้อชูชีพ
1: ลุงหมีลิงจ๋อเจ้ากระต่ายก็นั่งเรือรับลมเย็นออกไปที่กลางทะเลมุ่งหน้าไปยังเกาะ แสนสวย
5: เกาะ Island ISLAND Island เกาะ
6: ISLAND Island
1: แล้วในระหว่างที่นั่งเรือไปอยู่นั้นคลื่นลมแรงได้ทำให้เรือโคลงเคลงโคลงเคลงโคลงเคลงโค้งไปโค้งมาโค้งไปโค้งมาลูกบอลของเจ้าลิงจ๋อที่อยู่บนเรือนี่ก็ค่อยๆกลิ้งค่อยๆกลิ้งจนตกลงไปในกลางทะเล
0: ลูกบอลตกทะเลลูกบอลตกทะเลแล้วครับลุงหมี
1: ใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ต้องกลัวเดี๋ยวลุงหมีจะไปเอาลูกบอลให้พวกเธอเองและด้วยลุงหมีเนี่ยเป็นนักว่ายน้ำเก่าก็เลยกระโดดลงมายังกลางทะเลแล้วก็ว่ายน้ำว่ายไปอย่างรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วจนกระทั่งไปหยิบลูกบอลของเจ้าลิงจ๋อได้แล้วก็นำลูกบอลเนี่ยกลับขึ้นมาบนเรือได้สำเร็จนี่ไงลูกบอลของพวกเธอ
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าลุงหมีจะว่ายน้ำเก่งขนาดนี
1: ้หลังจากที่ลุงหมีนักว่ายน้ำเก่าเก็บลูกบอลได้แล้วทั้งหมดเนี่ยก็นั่งเรือต่อไปนั่งเรือต่อไปยังกลางทะเลจนกระทั่ง
0: โอ้โหเรามาถึงเกาะกันแล้วสวยจังเลยน้ำทะเลใสแจ๋วคืนนี้เราพักแรมกันที่นี่นะครับลุงหมี
1: ได้เลยเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาพักค้างแรมกันที่บนเกาะแห่งนี้และแล้วทั้ง3ก็พักแรมกันบนหาดทรายสวยงามนอนดูดาวตั้งแคมป์และก็หลับฝัน

ามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์
2: สวัสดีค่ะพี่ที่มีใจรักในงานศิลปะทุกคนวันนี้มีข่าวดีจากบริษัทนานมีจำกัดมาฝากกันค่ะขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมปลายพี่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาร่วมประกวดผลงานจิตรกรรมนานมี Fine Art Awards ครั้งที่18ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีนี้มาในหัวข้อสุดสร้างสรรค์คำว่าผลิบานให้ทุกคนได้โชว์จินตนาการกันอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะโดยจะเปิดรับผลงานแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.4ถึงม.6และระดับอาชีวศึกษาปวช.กลุ่มที่2ระดับอาชีวศึกษาปวส.ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปใครที่สนใจสามารถเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569นี้และจะประกาศผลทางหน้าเว็บไซต์ในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายน2569นี้ค่ะมาร่วมส่งพลังงานสร้างสรรค์ให้ผลิบานไปด้วยกันนะคะโดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nanmi.comหรือโทรสอบถามที่เบอร์026488000ในเวลาทำการหรือจะแอดไลน์ไปที่ @hostnanmi ค่ะจบข่าวเด็กหญิงแหวนพลอยรัตนวิจิตรชื่อเล่นชื่อน้องแหวนพลอยติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ได้ทางเว็บไซต์สถานีเด็ก .com สวัสดีค่ะ
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส
3: ์คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
4: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
5: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับการนั่งของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับก็วันนี้มาเตือนผู้ปกครองครับคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องๆเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็จะต้องไปลงทะเบียนเรียนนะเรียนพิเศษกับครูสอนพิเศษนะครับระวังครับเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมาแล้วมิจฉาชีพปลอมเป็นครูสอนพิเศษปลอมครับนะโปรไฟล์สร้างโปรไฟล์ดีเลยแล้วก็บอกว่าราคาพิเศษถูกนะลงทะเบียนโอนเงินทันทีนั่นแหละครับหลายคนถูกหลอกครับผู้ปกครองหลายท่านก็โอ้ครูคนนี้น่าสนใจเลยนะครับเอาโปรไฟล์เขามานะแล้วก็บอกลดราคาพิเศษลดแบบโอ้นะแล้วก็โอนเงินพอโอนเงินไปปั๊บหายไปเลยนะหายไปเลยนะระวังนะครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีนะลูกๆนะครับอยู่ในวัยเรียนนะแล้วก็ไปเรียนพิเศษนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจโอนนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจโอนนะครับขอให้ตรวจสอบก่อนที่จะโอนนะอย่างน้อยนะครับเราไปดูแล้วนะตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เอาบัญชีการโอนนะบัญชีนะครับไปตรวจสอบก่อนว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพหรือไม่แล้วครูคนนี้มีจริงหรือไม่แล้วลดจริงหรือไม่นะครับอย่างน้อยเนี่ยตรวจสอบก่อนโอนนะครับเพราะว่าโอนไปแล้วเขาหายไปเลยนะครับก็คือเงินหายไปเลยหลอกไปสัก1,000คนนะเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าแสนคนเท่าไหร่ถ้าล้านคนนะโอ้โหโอนไปคนละ10บาทเนี่ยนะครับ1ล้านคนก็10ล้านแล้วทุกคนเห็นไหม กลุ่มวิชาชีพเอาทุกเม็ดเลยนะก็เตือนภัยสำหรับผู้ปกครองนะครับก็ระวังนะครับภัยออนไลน์จะมีเดี๋ยวนี้ก็ครูสอนพิเศษปลอมมาแล้วนะครับระวังกลุ่มมิจฉาชีพนะแอบอ้างเป็นครูสอนพิเศษและราคาพิเศษคือหมายถึงว่าถูกเป็นพิเศษอันนี้ต้องระวังไว้นะครับเช็คก่อนโอนนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: 235ปียะลารวมใจหนึ่งเดียวด้วยพลังศรัทธาตักบาตรพระ 1,000 รูปสร้างบุญเมืองสร้างความสามัคคีถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่13กันยายน2569เวลา6นาฬิกาหน้าบริเวณหน้าสวนสาธารณะสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลานายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบตรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตพร้อมด้วยนายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอบตร่วมพิธีทำบุญเมืองยะลาครบรอบ235ปีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์คณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากณบริเวณถนนสุขยางหรือถนนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดยะลาการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ235ปีเมืองยะลาเพื่อร่วมกันทำบุญเมืองถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนและจังหวัดยะลาสำหรับกิจกรรมสำคัญพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาเจ้าอาวาสวัดเวลุวันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆในจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 1,000 รูปร่วมรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นโดยมีประชาชนและพุทธศาสนิกชนจากทุกภาคส่วนพร้อมใจกันนำเครื่องอุปโภคบริโภคมาร่วมทำบุญอย่างเนืองแน่นตลอดเส้นทางสะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพิธีทำบุญเมืองยะลาครบรอบ235ปีจึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่เป็นอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดยะลาพร้อมเชื่อมโยงพลังแห่งศรัทธาของประชาชนทุกภาคส่วนสร้างความรักความสามัคคีและความสมานฉันท์ในสังคมเพื่อนำไปสู่ความเป็นสิริมงคลความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างเข้มแข็งของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

อุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคณาแทร็กที่225

หญิงสาวดึงกายลุกขึ้นนั่งทันทีรอบด้านพี่ชายทั้งสองและเพื่อนหลับหมดแล้วหล่อนมองออกไปยังบริเวณปางพักก็เห็นแต่พวกอยู่ยามนั่งเอาผ้าผวยคลุมตัวอยู่ตะคุ่มตะคุ่มแสงไฟในกองยังลุกอยู่เป็นปกติดีเพราะเวลามันก็ยังไม่ดึกอะไรนักนับตั้งแต่หล่อนลงนอนกับพี่ชายกลางจนกระทั่งเขาหลับทิ้งหล่อนไปแล้วหล่อนสวดมนต์ภาวนาจนเกิดนิมิตประหลาดขึ้นมันห่างกันไม่เกินครึ่งชั่วโมงมานี่เองแลไปก็ไม่เห็นวี่แววของเจ้าด้วนช้างใหญ่ตัวนั้นเลยไม่ทราบว่าขณะนี้มันไปอยู่ซะที่ไหนการลุกขึ้นนั่งอย่างพรวดพราดของดารินดึงเอาแบล็งเก็ตผืนใหญ่ที่ใช้ห่มร่วมกันทั้ง4คนเลิกร่นขึ้นมาด้วยนั่นเท่ากับเป็นการทดสอบสภาพการนอนของพี่ชาย2คนกับเพื่อนได้ดีที่สุดเพราะทั้งอนุชาผู้นอนขวามือสุดของหล่อนเชษฐาด้านซ้ายและชยันปลายซ้ายสุดต่างไหวตัวขยับเปลือกตาขึ้นทุกคนน้อยอะไรอีกแล้วลุกมานั่งทำไมเสียงพี่ชายใหญ่ผู้ผงกศีรษะขึ้นถามมาเสียงต่ำๆดารินกัดริมฝีปากเบาๆพูดเบาๆแต่เป็นงานเป็นการว่าพี่ใหญ่คะน้อยมีอะไรบางอย่างค่ะแล้วปฏิบัติตามคำสั่งของพี่ใหญ่ทุกอย่างเลยนะคะคือถ้าจะลุกขึ้นจากที่นอนก็ให้ปลุกพี่ใหญ่และพวกเราทุกคนด้วยจะไปไหนอ่ะปวดเบาเหรอไปพี่จะไปเป็นเพื่อนเชษฐาบอกโดยเร็วลุกขึ้นนั่งตามทันทีคว้าไรเฟิลแต่ดารินบอกว่าเปล่าค่ะแค่นั้นก็เงียบไปยังไม่พูดอะไรก่อนลุกขึ้นได้ก็ตรงไปที่กองหีบห่อสัมภาระค้นหาอะไรง่วนอยู่อึดใจเดียวก็คว้าได้ขดเชือกไนล่อนสำหรับผูกมัดของสาวออกมาได้ยาวกะประมาณ2วาแล้วลวงไลเตอร์ออกมาจุดเป็นเปลวลนจนขาดขมวดติดมือไว้อนุชาและชยันพลอยลุกตามมาด้วยมองอย่างสงสัยนี่ถ้าคิดจะผูกคอตายตอนนี้แล้วก็ยับยั้งไว้ก่อนนะเอาให้รู้แน่ว่ารพินไปแต่งงานกับแหม่มคนใดคนหนึ่งใน2คนนั่นแน่นอนแล้วค่อยผูกรับรองว่าจะสนับสนุนเต็มที่ไม่ขัดขวางหรอกชัยยันกำลังงวงเงียเพราะหลับไปได้แค่ชั่วโมงเดียวพูดโผล่ออกมาพร้อมกับตบไหล่เบาๆดารินร้องว่าบ้าและซัดกำปั้นไปที่หน้าอกเพื่อนหนุ่มดังปึ๊กจนชายันสะดุ้งโยงหายง่วงเป็นปลิดทิ้งพี่ชายทั้งสองเพียงแต่เข้ามารุมดูการเคลื่อนไหวของน้องสาวจับตาเขม็งแต่ยังไม่พูดถามอะไรทั้งสิ้นพอได้เชือกเส้นขนาดกระทัดรัดความยาวตามต้องการหล่อนก็ออกเดินไปหยุดยืนอยู่ใจกลางแคมป์ที่พักภายในวงล้อมของป่าหินใช้ไฟฉายกราดไปรอบการเคลื่อนไหวของฝ่ายนายจ้างทำให้นานอินขยินและลูกหาบทั้งหลายที่ล้วนแต่นอนไวทั้งสิ้นขยับตัวลุกขึ้นนั่งทันทีแต่ดารินโบกมือไว้บอกเสียงดังให้ได้ยินไปทั่วๆว่าทุกคนนอนเถอะไม่มีอะไรหรอกฉันจะออกมาดูอะไรหน่อยแค่นั้นเองคนเหล่านั้นสงบแต่ก็ยังไม่มีใครล้มตัวลงนอนนอกจากสังเกตดูกลุ่มนายจ้างที่ยืนกันอยู่ใจกลางที่พักคงมีก็แต่ขยินและหนานอินเท่านั้นที่ลุกขึ้นมาสมทบพวกนายจะไปไหนกันล่ะเนี่ยพรานครูผู้เฒ่าถามขึ้นหน้าตาตื่นไม่มีใครตอบได้เพราะไม่มีใครรู้เรื่องเหมือนกันแต่ดารินถามสวนมาว่านี่เจ้าด้วนอยู่ไหนเนี่ยลุงเห็นมั้งไหมเอ๋ก่อนนานอินเข้านอนก็เห็นมันยืนอยู่หลังปลวกด้านที่เจ้านายนอนกันอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ไม่รู้ไปไหนซะแล้วทีดารินฉายไฟไปทางด้านนั้นไม่พบเห็นอะไรเลยนอกจากหมู่หินและลำต้นไม้ใหญ่ที่ยืนอยู่ห่างๆจึงตะโกนเรียกขึ้นเจ้าด้วนเจ้าด้วนอยู่ไหน
ิ้นเสียงของหล่อนเท่านั้นก็มีเสียงร้องแอขานรับมาจากอีกด้านหนึ่งด้านที่นานอินนอนอยู่นั่นเองพร้อมกับหินพลิกเบาๆและเสียงเป่าลมออกมาจากงวงดารินมีสีหน้าดีขึ้นตาเป็นประกายร้องเรียกออกมาด้วนมานี่เร็วๆๆฉันเรียกมานี่เดี๋ยวที่ราวกับจะฟังภาษาคนรู้เรื่องช้างใหญ่เริ่มปรากฏตัวพ้นเหลี่ยมบังของก้อนหินใหญ่โผล่ออกมาให้เห็นด้วยอาการเดินที่เบากริบของมันไฟฉายหลายดวงสาดจ้าไปจับอยู่ที่นั่นทันทีเจ้าด้วนเดินแช่มช้าเข้ามาทุกคนหลีกเป็นทางเหลือเพียงดารินคนเดียวเท่านั้นที่ยืนเด่นอยู่พร้อมทั้งกวักมือร้องเรียกกระชั้นอยู่เช่นนั้นเจ้าเดือนเดินมาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าของหญิงสาวตามบัญชาหล่อนทำมือจากสูงแล้วลดต่ำช้าๆพร้อมกับบอกว่าหมอบลงหมอบลงหมอบลงที่ด้วนเป็นคำพูดสั่งและแสดงอาการซ้ำๆซักๆอยู่ประมาณ 7-8 ครั้งทุกคนที่ยืนดูอยู่ด้วยความประหลาดใจและไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นเงียบกริบได้แต่จับสังเกตอย่างเดียวเจ้าด้วนคุกเข่าหน้าลงก่อนต่อมาก็หย่อนขาหลังลงกลายเป็นสุดหมอบตามที่หล่อนต้องการโดยไม่รอช้าให้เวลาผ่านไปเลยแม้แต่นิดเดียวพอเจ้าด้วนหมอบตามสั่งดารินก็ถลันปราดเข้าไปถึงตัวเหยียบปีนขึ้นไปบนขาหน้าของมันเอาเชือกไนลอนที่ถือติดมืออยู่พาดคล้องคอความใหญ่โตของลำคอมันทำให้หล่อนไม่สามารถจะพันรอบได้โดยง่ายจึงร้องสั่งนานอินว่าเร็วลุงอินช่วยกันหน่อยดึงปลายเชือกทางด้านโน้นวกมาพันให้รอบคอของมันแล้วส่งปลายมาฉันนะนานอินงงทำตามคำสั่งของหล่อนแต่ก็ถามหน้าตาตื่นว่านายหญิงจะเอาเชือกคล้องคอมันไว้ทำไมเธอน่าลุงยังไม่ต้องถามทำตามที่ฉันสั่งแล้วกันนานอินดึงสายเชือกข้ามคออันกว้างใหญ่ของมันแล้วมุดลอดใต้คางนำปลายเชือกไปส่งให้นายหญิงที่รอรับอยู่ก่อนแล้วพอได้มาหล่อนก็จัดการผูกปลายเชือกทั้งสองด้านเข้าหากันทำในลักษณะบ่วงไว้อย่างมั่นคงแข็งแรงที่สุดโดยแน่ใจว่ามันจะบุกป่าตะลุยพงไม้อย่างใดก็จะไม่มีวันหลุดได้ง่ายๆและผูกพอให้คลึกๆกระลำคอพอดีไม่ให้มีส่วนห้อยยาวชนิดที่อาจจะไปสะดุดเกี่ยวพันกับกิ่งไม้กระชากหลุดตลอดเวลาเชษฐาชยันและอนุชายืนมองอยู่ด้วยสีหน้าพิกลและมองดูตากันเองอยู่ไปมาเอ๊นี่น้อยจะทำอะไรเรียกเจ้าด้วนเข้ามาเอาเชือกเส้นปะติ๋วเดียวทำเป็นบ่วงผูกคอไว้แล้วอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาทำกันกลางดึกแบบนี้ชยันกระซิบถามเบาๆกับพรรคพวกเดี๋ยวเฉยๆไว้จะทำอะไรก็ทำไปก่อนดูไปแล้วกันเชษฐากระซิบบอกตัวเองก็ขมวดคิ้วจ้องอาการของน้องสาวตาไม่กระพริบพอผูกเชือกเป็นสร้อยคอคล้องคอเสร็จสับแน่ใจว่ามั่นคงที่สุดแล้วหล่อนก็ดึงเอาผ้าพันคอของตัวเองออกมาวางไว้บนศีรษะมันก่อนตัวเองครึ่งนั่งครึ่งยืนอยู่บนขาหน้าของเจ้าด้วนเช่นนั้นล้วงลงไปในอกเสื้ออึดใจเดียวก็ดึงเข็มกลัดที่ร้อยไถ่สีดำออกมาค่อยๆขยายปากไถ่ออกมีอาการเหมือนจะตัดสินใจอยู่ครู่แล้วก็เลือกเอาพระเครื่ององค์หนึ่งขึ้นมาอีกสององค์ใส่ไถ่สอดเข้าเข็มกลัดเน็บกับอกเสื้อชั่วคราวก่อนเฉพาะหลวงพ่อที่หยิบขึ้นมานั้นหล่อนบรรจงห่ออย่างมิดชิดแน่นหนาในผ้าพันคอพอห่อเสร็จก็พนมไว้ในมือจบขึ้นบูชาแล้วนิ่งไปชั่วขณะจิต
เหมือนจะสวดมนต์อาราธนานิ่งไปอึดใจใหญ่ตลอดระยะเวลานี้เจ้าด้วนหมอบสงบนิ่งเป็นดุษณีไม่แสดงอาการอย่างใดทั้งสิ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นงัดหลวงพ่อออกมาทำอะไรอ่ะเสียงชยันครางออกมาเมื่อมองเห็นพออาราธนาเสร็จสับดารินก็จบไหวขึ้นเหนือศีรษะแล้วบรรจงภาพพันคอที่ห่อพระเครื่องสำคัญนั้นแนบติดลงไปกับเชือกซึ่งทำเป็นบ่วงคล้องคอเจ้าด้วนอยู่ก่อนแล้วค่อยๆมัดซ้ำทีละเปลาะทีละเปลาะเกือบจะเป็นการถักเพื่อให้ผ้าพันคอห่อพระเครื่องนั้นติดสนิทกับสายเชือกเป็นส่วนเดียวกันโดยไม่มีวันหลุดหล่อนใช้เวลาอยู่นานพอสมควรทีเดียวในระหว่างที่สามชายรวมทั้งขยินกนันอินยืนมองอยู่จนกระทั่งเชษฐาชยันอนุชาต้องงัดบุหรี่ออกมาสูบทดลองเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการกระชากดึงแน่ใจว่าผ้าแพรที่ห่มพระจะไม่หลุดออกจากสายเชือกแล้วดารินก็ถอนใจยาวกระโดดลงจากขาของมันพร้อมกับบอกว่าอาระด้วนขอความสวัสดีจงเป็นของเจ้านะบัดนี้เจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มตัวแล้วแต่อย่าไปไหนไกลนะอยู่แถวๆนี้ใกล้ๆพวกเราไว้เจ้าด้วนยันกายขึ้นยืนทันทีพอทรงกายได้ถนัดก็สายหัวไปมาแล้วเดินถอยหลังไปก่อน 2-3 ก้าวจากนั้นก็หมุนตัวกลับเดินช้าๆลับหายออกไปทางด้านเดิมของมันน้องสาวหันหน้ากลับมาเผชิญพี่ชายและเพื่อนซึ่งบัดนี้ดูเหมือนพอจะเข้าใจอะไรบ้างเราๆแล้วแต่ไม่กระจ่างนักอีโธ่นึกว่าอะไรซะอีกที่แท้ก็เรียกเจ้าด้วนมาแขวนพระเครื่องให้ชยันโคลงหัวอยู่ไปมาร้องขึ้นเบาๆนี่น้อยสิ่งสูงน่ะเขาไม่ใช้กษัตริย์เดรัจฉานน่ะพี่ชายกลางบอกมาพี่กลางคะสัตว์เดรัจฉานชั้นประเสริฐขนาดช้างไม่ใช่สิ่งมีชีวิตและรักชีวิตของมันหรอกเหรอคะแล้วอีกอย่างหนึ่งถึงแม้จะเป็นดิรฉานเจ้าด้วนก็ไม่ใช่เพื่อนของเราหรอกเหรอคะใช่ทุกคนเห็นว่าน้อยเอาพระเครื่องแขวนไว้ให้กับมันแล้วก็ลุกขึ้นมาแขวนให้กับมันอย่างกระทันหันภายในคืนนี้แล้วก็ต้องเดี๋ยวนี้ทุกคนอาจจะนึกว่าน้อยบ้าแต่ว่ามีเหตุผลนะคะถ้าถามก็จะบอกให้แต่ถ้าไม่ถามก็คิดซะว่าน้อยสติไม่ดีแล้วกันไปงั้นเราก็กลับไปนอนได้แล้วแล้วก็อย่างที่พี่ใหญ่เตือนไว้ตอนหัวค่ำนะคะคืออย่าเอาแต่นอนสบายกันนักหูไวตื่นไวกันหน่อยพี่ใหญ่สังหรณ์ก่อนใครเพื่อนแต่น้อยน่ะเพิ่งจะมาสังหรณ์เอาเมื่อตะกี้นี้ก่อนที่จะลุกขึ้นมานี่เองเปล่าเพียงแค่นี้หล่อนไม่ยอมให้ใครตั้งคำถามตรงนั้นอีกโบกมือไล่ขยินกันนันอินให้ไปนอนตามเดิมส่วนตนเองนั้นก็เดินไปโดยไม่รอใครตรงไปที่กระโจมพักพี่ชายทั้งสองและเพื่อนเดินตามหลังมาช้าๆด้วยความรู้สึกแปลกๆในบางอย่างจากอาการที่เห็นเชษฐาอนุชาและชยันเข้ามานั่งประจำที่ยังไม่มีใครคิดที่จะนอนในขณะนั้นต่างส่งสายตาจับมาที่น้องสาวเป็นตาเดียวขณะนั้นดารินกำลังง่วนอยู่กับการกลัดเข็มกลัดเข้าไปที่ขอบราเซียซึ่งหล่อนเพียงแต่เหน็บไว้ลวกๆ ก่อนขณะที่จัดการกับเจ้าด้วนนี่น้อยตะกี้เอาพระอะไรแขวนคอให้เจ้าด้วนอนุชาถามหลวงพ่อทวดกับพี่กลางตอนนี้น้อยก็เหลืออยู่แค่สององค์เท่านั้นคือสมเด็จกวัดปักน้ำพระเครื่องชุดที่ระพินให้กับเธอไว้เหรอค่ะ
ราวนี้ลองอธิบายสิว่านึกยังไงขึ้นมาเชษฐาถามขึ้นขณะที่จ้องหน้าเป้งเหมือนจะค้นหาความจริงภายในกระโจมพักขณะนี้จึงกลายเป็นสภาพนั่งล้อมวงอีกครั้งสามชายมองมายังน้องสาวคนเล็กซึ่งได้ลุกขึ้นมาทำอะไรเป็นปริศนาให้ทุกคนต้องสงสัยเป็นตาเดียวกันดารินนั่งจ้องออกไปยังราวป่าหินที่เห็นดำทะมึนทึนอยู่นอกแคมป์เป็นเงารูปร่างแปลกๆอึดใจหนึ่งก็ตัดสินใจเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อนและพี่ชายทั้งสองทราบในนิมิตประหลาดของหล่อนอันเป็นต้นเหตุให้ต้องรีบลุกขึ้นมาปฏิบัติตามข้อแนะนำของมหาฤาษีโกณฑัญญะอย่างปัจจุบันทันด่วนเชษฐาอนุชาและชยันฟังแล้วก็นิ่งขึงกันไปชั่วขณะไม่มีใครจะหัวเราะหล่อนหรือว่าเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลทั้งสิ้นเพราะในเรื่องสัญชาตญาณในเรื่องการรับรู้หรือประสาทสัมผัสส่วนพิเศษของดารินนั้นทุกคนต่างประจักษ์กันมาดีแล้วว่าแม่นยำยิ่งนักนี่น้อยไม่ได้หลับและฝันนะตอนนั้นอะอนุชาถามดารินสันศีรษะตอบหนักแน่นมาว่าไม่ได้หลับแน่นอนค่ะพี่กลางระยะเวลามันก็ไม่ห่างจากที่พี่กลางนอนพูดคุยกันน้อยและพี่กลางก็หลับไปห่างกันแค่ไม่ถึง20นาทีเท่านั้นน่ะพอน้อยบูชาระลึกถึงท่านก็มองเห็นภาพท่านทันทีเหมือนกันเพียงแต่ขณะนั้นน่ะอยู่ในสภาพหลับตาเท่านั้นเองเป็นการเห็นจากดวงจิตสัมผัสจากที่พวกเพ่งกสิณหรือนักวิปัสสนาเห็นเชษฐากล่าวขึ้นเสียงต่ำๆพร้อมกับพยักหน้าช้าๆรายนี้นะพี่เชื่อแน่เราพี่เองก็เคยประสบมาแล้วเมื่อจุดธูปน้อมจิตระลึกถึงท่านแล้วก็อยากจะเชื่อว่าท่านคงจะส่งพลังจิตบารมีมาคุ้มครองป้องกันให้แก่น้อยในทุกครั้งที่ระลึกถึงท่านว่าแต่ท่านบอกหรือเปล่าว่าภัยจะมาสู่เราในลักษณะไหนดารินสั่นศีรษะน้อยถามแต่ท่านไม่บอกค่ะเพียงแต่แนะนำให้น้อยทำอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละค่ะท่านสั่งให้เอาบารมีของอรหันต์อันเป็นพระเครื่องร้อเครื่องรางที่น้อยมีอยู่เข้าคุ้มตัวเจ้าด้วนไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้มันตกอยู่ในอำนาจมนต์สะกดของวิญญาณแล้วมันจะกลายเป็นศัตรูจู่เข้าเล่นงานเราท่านเรียกกริยาอาคมชนิดนั้นว่ามนต์คชสารน้อยก็เลยจำเป็นต้องตัดสินใจอัญเชิญหลวงพ่อทวดคล้องคอเจ้าด้วนไว้กันไม่ให้อาถรรพ์กาลีใดๆที่จะเข้ามาสิงมันได้น้อยอยากจะกราบถามท่านอีกตั้งหลายอย่างหลายกรณีแต่ท่านก็มาปรากฏกายให้เห็นและพูดสั่งความกันน้อยแค่นั้นไม่ยอมบอกอะไรอีกว่ะเห็นจะนอนไม่หลับซะแล้วแฮะคืนนี้ชยันอุทานออกมากลางเธอชำนาญป่ามากกว่าพวกเราทุกคนคู่มากันหนานอินพอจะรู้อะไรมั่งไหมเกี่ยวกับมนต์คชสารน่ะพี่ชายใหญ่ถามไปยังน้องชายกลางซึ่งกำลังนั่งขบคิดอะไรอยู่เท่าที่ผมรู้อะนะจากการพูดคุยศึกษากันหนานอินมาตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกลางป่าหนานอินบอกกับผมว่าสัตว์ป่าทุกชนิดล้วนแต่มีวิญญาณหรือจะเรียกว่ากระแสจิตของมันทั้งนั้นถ้าเรามีเวทมนต์คาถาซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของไสยเวทลึกลับเข้าไปควบคุมมันไว้ได้เราก็จะสามารถบังคับบัญชาหรือใช้อะไรมันได้ทุกชนิดเหมือนเป็นนายของมันมนต์คชสารก็คือหัวใจช้างนั่นเองมันเป็นคาถามหาเวทประเภทหนึ่งในคัมภีร์ดึกดำบรรพ์ใครก็ตามที่สามารถใช้มนต์ชนิดนี้ได้ก็สามารถจะใช้ช้างป่าหรือช้างบ้านก็ตามให้ตกอยู่ในอำนาจบงการได้ทุกชนิดครับ
ผมก็ไม่เคยเชื่อในเรื่องอย่างนี้ครับแต่ก็เคยเห็นกระตามาแล้วสำหรับนันอินเวลาเราอดอยากเข้าจริงๆหาอาหารอะไรไม่ได้เลยแต่ในป่าแถบที่เราผ่านเข้าไปมีสัตว์เล็กประเภทกระจงและนกกระทานันอินนะให้ผมนั่งรออยู่เฉยๆตัวแกเองเดินหายเงียบไปพักใหญ่ก็สามารถไปหากระจงหรือบางทีก็นกกระทามาเป็นอาหารได้โดยไม่ได้ยินเสียงแกยิงสักโป้งเดียวถามแกว่าได้มายังไงแกก็ตอบได้ง่ายๆว่าแกมีมนต์เรียกสัตว์เล็กประเภทนี้โดยทำพิธีเรียกให้มันเข้ามาหาแล้วก็คว้าตัวมาซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกครับแกเคยบอกผมด้วยซ้ำว่าสมัยที่แกยังเป็นเด็กอยู่แล้วอยู่ที่เมืองยองรัฐไทยใหญ่แกเคยเห็นคนเก่งกล้าอาคมในถิ่นนั้นบางคนแปลงร่างเป็นเสือโคร่งได้ตัวแกเองเข้าใจดีแต่ก็ร่ำเรียนมาไม่ถึงขั้นนั้นไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันลึกลับเหนือโลกและพิสูจน์กันไม่ได้จะแจ้งซึ่งทั้งพี่ใหญ่เองชัยยันหรือน้อยก็เคยพบเห็นอะไรแปลกค้านกับหลักเกณฑ์ของทางวิทยาศาสตร์มาสักนักต่อนักแล้วไม่ใช่หรือครับนี่กลางถามจริงเหอะระหว่างนั้นอินกระพินใครจะเก่งกว่ากันในเรื่องของป่าในความรู้สึกส่วนตัวของแกชยันถามมาตรงๆอ่ะมาถามจริงๆก็จะบอกจริงๆเหมือนกันแต่เฉพาะในความรู้สึกของฉันเองเท่านั้นนะผิดถูกไม่รับรองถ้าเฉพาะในด้านไสยศาสตร์การอย่างซึ้งเข้าใจในเรื่องของมนต์มืดต่างๆนันอินเรียนรู้เชี่ยวชาญกว่าระพินแน่นอนแต่ในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวฝีเท้าในการเดินป่าฝีมือยิงปืนไหวพริบปฏิภาณระพินก็ต้องเหนือกว่านันอินเป็นธรรมดาและถ้าจะตามล่าสัตว์อะไรสักอย่างนึงระพินก็อาจจะได้เปรียบนันอินตรงที่หนุ่มกว่าแข็งแรงกว่าไหวพริบดีกว่าแต่ถ้าจะแก้เคล็ดแก้อาถรรพ์ของป่ากันแล้วล่ะก็ระพินก็ไม่ทันนันอินหรอกระพินน่ะยืนอยู่กึ่งกลางระหว่างพรานป่ากับคนที่เจริญแล้วด้วยวิทยาการสมัยใหม่ส่วนนันอินน่ะเป็นลูกไพรโดยกำเนิดเป็นครูพรานระดับเดียวกับครูพรานของระพินคือคู่หูของแกที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างที่ระพินเคยเอ่ยอ้างอยู่บ่อยๆนันไพรไงล่ะเชษฐาชัยยันและดารินสงบงันไปและเห็นด้วยกับเหตุผลความเชื่อถือของอดีตพรานชดนันอินนั้นถ้าไม่เก่งจริงก็คงจะไม่นำอนุชาวราฤทธิ์บุกเข้าไปถึงเทือกพระศิวะและมรกตนครเมืองลับแลได้แน่นอนทั้งที่ไปกันแค่สองคนเท่านั้นเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ครบครันอนุชาหรือพรานชดเองก็เปรียบเสมือนลูกศิษย์ของหนานอินนั่นแหละแม้ว่าจะมีฐานะเป็นนายก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของป่าใหญ่ไพรกันดารเขาเรียนรู้ศึกษามาจากหนานอินซึ่งถ่ายทอดให้ทั้งสิ้นกลางและนี่เธอคิดว่านันอินรู้สึกผิดปกติหรือไหวตัวอะไรขึ้นบ้างไหมที่อยู่ไม่อยู่น้อยก็ลุกขึ้นมาเอาพระเครื่องคล้องคอให้เจ้าด้วนตะกี้เนี่ยเชษฐาถามผมเชื่อว่าแกต้องรู้ครับพี่ใหญ่เว้นแต่จะไม่พูดเท่านั้นแหละแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับขอให้อุ่นใจได้ว่าถ้านันอินยังร่วมอยู่กับเราแบบนี้แกพอจะแก้ตกได้ทุกอย่างแล้วครับยกตัวอย่างง่ายๆในเส้นทางที่จะมุ่งไปเทือกพระศิวะครั้งก่อนน่ะผมไปกับหนานอินแค่2คนเว้นจากความอดอยากทุรกันดารต่อเส้นทางแล้วผม2คนน่ะไม่พบกาถันบ้าๆบอๆไร้กาดน่าสะพึงกลัวของดงหลงสำรวจนี่เลยแต่พอระพินนำพวกพี่ใหญ่ตามหลังไปก็เจอเรื่องมหัศจรรย์น่ากลัวสารพัดอย่างก็เ
็แสดงว่าระพินสะกดป่าได้ไม่เก่งเท่านานอินของผมแต่เรื่องความสามารถนั้นผมก็ไม่เถียงว่าระพินน่ะยิ่งใหญ่จริงๆแม้จะพบกับสิ่งที่ไม่น่าพบเขาก็แก้ตกได้ทุกกรณีไม่ว่าจะลำบากยากเย็นแค่ไหนส่วนทางด้านผมน่ะนันอินเบิกป่าให้ไม่ต้องพบกับสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะถ้าพบผมกับนันอินก็ไปไม่รอดแน่ก็คงจะตายซะระหว่างทางก็ถ้าจะจริงอะนะพี่ชายใหญ่ของคณะยอมเห็นด้วยแล้วตอนนั้นรพินก็ยังมีแง่ทรายเป็นคู่คิดช่วยกันด้วยสองคนน้อยยอมรับไหมในข้อนี้ประโยคหลังเขาหันมาถามน้องสาวคนเล็กถ้าเรื่องเวทมนต์ไสยศาสตร์อาคมรู้เคล็ดรู้วิธีแก้น้อยก็ยอมรับค่ะว่ารพินอันเป็นคนสมัยใหม่คงจะสู้นันอินไม่ได้แน่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ประสีประสาซะเลยเขาก็ศิษย์มีครูเหมือนกันแล้วครูเขาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่านันอินอย่างที่พี่กลางก็ยอมรับอยู่แล้วนันอินน่ะเล่นแต่ทางไสยศาสตร์เป็นหลักใหญ่แต่ระพินใช้ทั้งไสยศาสตร์นำมาประยุกต์กับวิทยาศาสตร์เมื่อมาสรุปถึงข้อนี้แล้วระหว่างนันอินกับระพินถ้าจะเลือกเอาคนใดคนหนึ่งให้อยู่กับเราในภาวะกลางป่าอันเต็มไปด้วยอันตรายอย่างนี้น้อยขอเลือกเอาข้างรพินไว้ก่อนละแต่ตอนนี้ยอดชายนายรพินของเธอไม่รู้ไปอยู่ซะที่ไหนอ่ะเราก็คงต้องพึ่งนันอินก่อนคนเก่งของเธอไม่ได้อยู่กับเราในขณะนี้ด้วยนี่น้อยชัยยันว่ารพินถอนใจเฮือกพยักหน้าเราจะมาดูกันระพินน่ะเคยตามทั้งพรานชดและพรานอินได้ตัวกลับคืนมาสำเร็จคราวนี้พรานชดกับหนันอินจะเป็นฝ่ายติดตามเขาบ้างละจะตามเขาพบไหมก็คงได้รู้กันออกไปแต่อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าก่อนจะตามพบหรือไม่พบน่ะทั้งสองคนจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันหมายถึงความเป็นความตายของพวกเราให้ผ่านพ้นไปเป็นเปราะๆซะก่อนเถอะคืนนี้มหาฤาษีองค์นั้นมานิมิตชั้นล่วงหน้าแล้วนี่ว่าภัยมันจะมาเกิดขึ้นกับพวกเราแน่

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

านฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคณาแทร็กที่220

0: ือไฟฟ้าจุด300เวเทอร์แม็กขึ้นมาขยับลูกเลื่อนดูกระสุนที่บรรจุอยู่ในรังเพลิงเพื่อความแน่ใจอีกครั้งแล้วล้วงเป้หลังหยิบกระสุนทั้งกล่อง20นัดออกมาเทใส่ฝ่ามือแบ่งใส่กระเป๋าเสื้อไว้ทั้งสองข้างกลัดดุมกันหล่นอาการของหล่อนประกาศชัดถึงความแน่ใจว่าจะยังไงซะก็จะต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแน่นอนนั่นนั่นนั่นกะจะทำสงครามกับอะไรถึงขนาดนั้นเชียวเหรอน้อยชยันถามขึ้นพระท่านบอกไว้แล้วว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายนะใครไม่เชื่อฉันก็ตามใจแต่ถ้ายอมเชื่อในประสาทสัมผัสของฉันบ้างก็ควรจะเตรียมให้พร้อมฉันบอกไม่ได้ก็จริงว่าอะไรมันจะมาในรูปแบบไหนแต่คืนนี้รู้สึกมันจะไม่เข้าทีกลางป่านนี้หนานอินนอนหลับยังเนี่ยเชษฐาถามน้องชายเสียงขรึมคงจะยังอะครับทำไมล่ะครับพี่ใหญ่นี่แกจะคิดว่าพวกเราปอดแหกวันไหวเกินไปกว่าเหตุไหมเนี่ยถ้าจะเรียกลุงอินมาปรึกษาอะไรซะหน่อยแทนคำตอบอนุชาป้องปากตะโกนเรียกนานอินออกไปไม่ดังนักแต่ในความเงียบมันก็ดังไปทั่วมีเสียงขานรับตอบมาทันทีเมื่ออนุชาบอกให้เข้ามาหาทุกคนก็แลเห็นร่างสูงผอมของพรานชราเดินดุมดุมเข้ามาพอถึงอนุชาก็พยักหน้าบอกว่านั่งลงเดี๋ยวดิลุงอินนายใหญ่มีอะไรจะคุยด้วยหน่อยยังไม่ง่วงไม่ใช่เหรอครูพรานผู้เฒ่าหย่อนกายลงนั่งขัดสมาธิกับพื้นดารินส่งถ้วยกาแฟให้แกยกมือไหว้แล้วรับไปจิบพลางมองดูเชษฐาถามว่านายใหญ่มีอะไรเหรอมีอะไรจะถามหน่อยลุงดูฤกษ์ยามไว้มั่งหรือเปล่าป่ารอบตัวเราคืนนี้เป็นไงมั่งนั้นอินหัวเราะเสียงลึกอยู่ในลำคอถ้ามันก็ไม่ชอบกลอยู่เหมือนกันแหละนายใหญ่นายหญิงทำถูกแล้วล่ะที่เรียกไอ้ด่วนเข้ามาเอาพระเครื่องรางห้อยคอมันไว้ลุงรู้เหรอว่านายหญิงเอาพระห้อยคอไอ้ด่วนไว้ทำไมเชษฐาสอบความคิดของแกโดยไม่ยอมถามอะไรตรงๆนันอินเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่ดารินผู้มองอยู่ที่แกก่อนแล้วพลางยิ้มนันอินไม่รู้นะว่าอยู่ไม่อยู่นายหญิงก็ตื่นขึ้นมาเอาพระแขวนคอให้ไอ้ด่วนทำไมแต่ถ้าเป็นพระคลังศักดิ์สิทธิ์จริงก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ผีมันลงไอ้ด้วนได้เพราะถ้าผีมันลงไอ้ด้วนเมื่อไรแทนที่มันจะเป็นเพื่อนกับนายหญิงหรือกับพวกเราทุกคนมันก็จะไล่เหยียบไล่แทงเอาโดยไม่ทันรู้ตัวกันไว้ก่อนอย่างนี้แหละดีแล้วเชษฐาดารินและชยันมองสบตากันจริงตามที่อนุชาบอกไว้ไม่ผิดครูพรานไหวทันความรู้สึกนึกคิดของดารินได้เป็นอย่างดีสำหรับเหตุการณ์เมื่อครู่นี้อ่ะลุงก็ผีอะไรล่ะที่มันจะมาลงไอ้ด่วนอ่ะชยันถามขึ้นบ้างเพื่อสอบดูท่าทีและคำตอบของแกนั้นอินจิบกาแฟอีกแล้วหัวเราะในลำคออยู่เช่นนั้นก่อนจะตอบว่าวิญญาณที่ไม่ดีวิญญาณร้ายเขาก็เรียกว่าผีทั้งนั้นแหละนายทหารนานอินก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นผีอะไรถ้าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าธรรมหรือนางไม้ที่ใจดีให้แต่คุณไม่ให้โทษใครถ้าไม่ไปดูมินทินแคลนเขาก็เรียกว่าเทวดาเป็นชั้นภูมิเทพส่วนไอ้ยักษ์ขโมดพูดพรายอสุรกายที่มันจ้องจะเล่นงานเราอยู่ ก็เรียกว่าพวกผีปีศาจเป็นวิญญาณต่ำช้าชั่วร้ายไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่ยอมรับความเป็นมิตรกับใครเจ้าพวกนี้ไม่สมควรแก่การสักการะกราบไหว้หรอกนายทหารแกพูดของแกไปเรื่อยๆปกติธรรมดาที่สุดแต่มันไม่ตรงกับคำถามของชัยยันนักนี่ลุงนายทหารเขาถามว่าผีประเภทไหนมั่งที่จะมาลงช้างได้น่ะอนุชาถามย้ำมาเพื่อให้แกเข้าใจในคำถามของชัยยันนานอินกรอกหน้าแล้วซดกาแฟโฮกเดียวหมดเอาผ้าเขียนเอวขึ้นมาเช็ดปากนานอินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผีอะไรที่มันจะมาลงสิงให้ด่วนหรือช้างทั้งหลายได้แต่ถ้ามันทำได้มันก็จะต้องเป็นผีที่มีฤทธิ์เดชมากกว่าผีป่าเร่ร่อนธรรมดาเป็นผีที่มีวิชาอาคมกล้าฤทธิ์เป็นวิญญาณที่มีอำนาจมากพวกเจ้านายทั้งหลายผ่านดงลึกสุดกันมาแล้วก็คงจะรู้กันดีว่าในป่าน่ะมันมีอะไรอยู่บ้างที่เราจะต้องสู้กับมันทั้งไอ้ที่เห็นตัวและไม่เห็นตัวแล้วลุงพร้อมหรือเปล่าล่ะคืนนี้เชษฐาถามเสียงเรียบๆนายใหญ่เมื่ออยู่ในป่านานอินพร้อมเสมอไม่ว่าป่าไหนพวกเจ้านายคงไม่รู้หรอกว่านานอินสั่งไอ้พวกนั้นแกชี้ไปทางกลุ่มพวกลูกหาบที่แยกย้ายกันอยู่เป็นกลุ่มสั่งว่าให้มันนอนไวๆอย่าขี้เศร้าลูกปืนก็ให้เปลี่ยนมาเป็นลูกโดดให้หมดนานินเองถึงจะนอนก็ระวังตัวอยู่เสมอตื่นได้ทันทีถ้าอะไรมันใกล้เข้ามาแล้วก็นอนขวางปากทางสำคัญนั่นไว้ด้วยพวกเจ้านายก็นอนให้สบายเถอะมีอะไรนานินปลุกเองถึงไอ้ขยินมันก็นอนไวเอ้ลุงแปลว่าเราอาจถูกช่างบุกคืนนี้เหรอก็ไม่แน่หรอกนายถ้าช้างป่าธรรมดาทั่วๆไปต่อให้ดุร้ายแค่ไหนมันก็ไม่เข้าหรอกแต่ช้างผีลงอย่างที่มันเคยงัดหินใส่พวกเราเมื่อวานนี้ตอนไต่เขาชันไอ้พวกนั้นน่ะมันไม่กลัวลูกปืนถูกปืนตายก็ตายไปไอ้ที่ไม่ตายก็จะพุ่งเข้าใส่แต่ก็ไม่น่ากลัวอะไรช้างตัวมันโตยิงไม่ค่อยผิดสำคัญว่ายิงให้ทันแล้วก็กะตอกหัวขมองมันเข้าไว้นัดเดียวจะล้มตึงไม่ต้องซ้ำมากนัดเอไอ้ช้างโขลงที่ดักเล่นงานพวกเราเมื่อวานลุงว่าเป็นช้างผีลงเหรอเชษฐาหยั่งเสียงมาบ้างนายใหญ่ถ้าผีไม่ลงมันจะบ้าระห่ำมีเล่ห์กลอุบายถึงขนาดนั้นเชียวเหรอนานอินรู้มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะว่าอาการของไอ้ช้างโขลงนั้นน่ะมันผิดลึกอยู่ผิดธรรมชาติช้างป่าธรรมดามากแต่ก็ไม่อยากพูดเพราะกลัวพวกเจ้านายจะไม่เชื่อแต่นี่เจ้านายก็เรียกนานอินมาถามขึ้นเองนะเอาละพูดกันตรงๆเลยลุงคิดว่ามันจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวลึกลับที่มันเดินตามหลังเราในถ้ำเมื่อตอนที่เรามุดลอดมานั่นหรือเปล่าน
1: านอินไม่รู้มันอาจจะเกี่ยวหรืออาจจะไม่เกี่ยวแต่ที่รู้แน่ๆก็อย่างที่บอกกันนายใหญ่ไปแล้วไม่ใช่เจ้าธรรมเจ้าเขาและที่แปลกที่สุดก็คือมันมีสองตีนเดินตามหลังเรามาได้เหมือนคนเสียงฝีตีนมันก็หนักมากย่ำมาตึกตึกได้ยินถนัดทีเดียวนายใหญ่เดินหลังคู่อยู่กับนานอิน ก็ได้ยินแล้วแล้วมันก็ฉลาดไม่ตามเราชิดนักพอเรารู้ตัวมันก็หลบไม่ยอมไม่มองเห็นตัวเลยเออแล้วก็ถ้าคืนนี้มันมาเดินตึกอยู่รอบบริเวณที่พักของเรานี่อีกล่ะว่าไงลุงชายันโพล่งมาก็ดีดินายทหารให้มันมาเหอะนานินจะจับตัวไว้ให้ดูว่ามันเป็นอะไรถ้าจับได้

ทั้งที่แกเหนือกว่าบุญคำมากนักในเรื่องเช่นนี้ซึ่งทุกคนรู้ดีบุญคำนั้นครั้งแรกที่เห็นเชษฐาชัยยันและดารินก็ยอมรับแล้วว่าแกพอตัวทีเดียวในเรื่องมนต์ดำไสยเวทแต่พอเอาจริงเอาจังเข้าขนาดระพินก็ยังขลังกว่าตาเท่าจอมกันล่อนนั้นซะอีกจึงเทียบอะไรกันไม่ได้เลยกับครูพรานขนาดหนานอินผู้อาวุโสกว่าในทุกด้านนี่ลุงอินรู้เรื่องเกี่ยวกับมนต์โคชสารไม่ใช่เหรอดารินพุ่งเข้าตรงจุดทันทีนายหญิงมนต์โคชสารก็คือมนต์หัวใจช้างมนต์สมิงก็คือหัวใจเสือสัตว์ป่าทุกอย่างน่ะมีอาคมบังคับมันได้ทั้งนั้นแหละนายหญิงเพียงแต่ว่าใครจะเรียนถึงหรือไม่เท่านั้นก็มีอยู่สองประเภทที่จะเรียนรู้ได้แต่คนละแนวกันคือพวกเรียนในทางนี้โดยตรงจากเดรัจฉานวิชาชั้นต่ำกับชั้นสูงไปเลยอย่างพระโสดาบันหรืออรหันต์พวกแรกน่ะใช้บีบบังคับควบคุมด้วยกริตยามนอาคมส่วนพวกหลังใช้การตรัสรู้และแผ่บารมีเมตตาให้เชษฐาขมวดคิ้วอย่างฉงนเขานึกไม่ถึงมาก่อนว่าพรานป่าอย่างนั้นอินจะพูดอะไรได้อย่างมีหลักเกณฑ์เกินฐานะของแกจึงถามในทันทีว่านี่ลุงอินรู้สึกว่าลุงจะพูดอะไรเข้าคาวมากเลยนะเนี่ยเคยโบสถ์เคยเรียนมาก่อนหรือเปล่านานอินหัวเราะเบาๆไม่ตอบแต่อนุชาบอกมาว่าพี่ใหญ่ครับผมไม่ได้บอกพวกเราทุกคนมาก่อนเองแล้วจริงๆลุงอินน่ะแกบวชมาตั้งแต่สมัยตั้งแต่เป็นเนนแล้วแล้วก็ติดต่อมาจนกระทั่งเป็นพระในพม่าน่ะแกเคยทุดงแล้วก็เรียนหนักไปทางโลกียฌานมาแล้วพออายุเกือบ30นั่นแหละแกถึงได้ศึกออกมาเป็นพรานป่าเจ้าตัวเองก็ยอมรับว่ามีกรรมแต่ชาติปางก่อนทำให้แกร้อนผ้าเหลืองทนอยู่ต่อไปไม่ได้ขืนอยู่ต่อไปก็จะฆ่าคนทั้งในผ้าเหลืองอดีตก็เคยเป็นเสือปล้นมาก่อนและภายหลังศึกเพราะฉะนั้นแกจึงพอจะเรียนรู้อะไรมาบ้างในหลักของพุทธและพราหมณ์ตลอดจนมนต์มืดคนจ้องมาที่นานอินเป็นตาเดียวด้วยความประหลาดใจคาดไม่ถึงมาก่อน นี่เป็นความรู้ใหม่ของเราทีเดียวนะเกี่ยวกับเบื้องหลังความเป็นมาของลุงอินนี่มีหน้าล่ะถึงได้เก่งในทางนี้เป็นพิเศษชัยยันครางออกมาอ่ะแล้วลุงเคยเรียนรู้ในวิชามนต์โคชสารหรือมนต์สมิงมั่งไหมล่ะเนี่ยนายทหารนานอินรู้แต่ว่าในคัมภีร์ไสยเวทมันมีอยู่จริงแต่ก็ยังเรียนไปไม่ถึงพวกที่เรียนรู้แตกฉานในทางนี้ส่วนมากจะไม่ใช่พวกพุทธเพราะพระพุทธเจ้าถึงแม้ท่านจะรู้ท่านก็ไม่สั่งสอนไว้แต่มักจะเป็นพวกนักบวชในนิกายอื่นๆนานนมกะเลมาละสมัยก่อนพระพุทธเจ้าของเราซะอีกพวกขอมพวกเขมรก็มีเรียนรู้กันมากพวกโยคีจิตไม่บริสุทธิ์ก็ทำกันได้มันเป็นสิ่งที่พูดกันให้เข้าใจกันได้ลำบากนะนายโดยเฉพาะพวกนายก็เป็นคนสมัยใหม่นานอินน่ะไม่เคยเล่าให้ใครฟังหรอกนอกจากนายชดเท่านั้นเพราะเดินป่าทุกยากอยู่ด้วยกันมองเห็นหน้ากันอยู่สองคนเท่านั้นใครรู้อะไรก็เอามาเล่าสู่กันฟังถึงนายชดเองนานอินก็รู้ว่าคงไม่เชื่อหรอกแต่นายชดก็ได้ไปจนถึงมรกตนครมาแล้วนั่นแหละเชื่อไม่เชื่อก็ลองคิดกันดูเถอะถึงพวกเจ้านายทั้งสามคนนี่ก็เหมือนกันทุกคนได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเชื่อมาก่อนแล้วทั้งนั้นในคราวออกติดตามนายชดกนานอินครั้งนั้นทุกคนอึ

0: งไปหมดเชษฐาเอามือลูบคางดวงตาทั้งคู่รีลงอย่างใช้พลังงานหนักในสมองทำไมเขาจะไม่เชื่อในเมื่อตัวเองเคยหลงเข้าไปอยู่ในโลกที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในแผนที่ของภูมิศาสตร์สากลมาแล้วได้รู้ได้เห็นได้เผชิญประจนประจันกับสิ่งที่คนทั่วๆไปจะต้องพูดถึงเป็นไปไม่ได้นี้มาสนักต่อนักแล้วและก็ไม่กล้านำกลับออกไปเล่าให้ใครฟังผู้ใดยังโลกภายนอกฟังได้นอกจากพวกเดียวกันที่ผ่านพบมาด้วยกันแล้วเท่านั้นแม้แต่ในซีกโลกที่เจริญแล้ววิชาของพ่อมดก็ยังเป็นวิชาที่รับรองกันทั่วไปว่ามีอยู่จริงถึงกับตั้งกันเป็นสมาคมของพวกตนเองโดยเฉพาะและพวกนั้นก็สามารถทำอะไรได้แปลกๆนอกเหนือกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ได้จริงเหมือนกันลุงอินในที่สุดดารินก็เอ่ยขึ้นแผ่วเบาอย่างระมัดระวังในฐานะที่ลุงบวชเรียนและศึกษาในทางนี้มาก่อนลุงพอจะบอกได้ไหมว่าคนเราที่ตายไปแล้วโดยร่างกายเดิมคือไม่กินไม่หายใจไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่เคลื่อนไหวร่างกายอาจจะกลายเป็นท่อนไม้ท่อนหินหรือเน่าเปื่อยผุพังไปแล้วแต่ดวงวิญญาณของเขายังอยู่แล้วก็ยังมีอิทธิฤทธิ์ทำอะไรได้สิ่งนี้เป็นจริงไหมทำไมจะเป็นจริงไม่ได้ล่ะนายหญิงนั้นอินตอบโดยไม่มีอาการต้องคิดลังเลเลยอรหันต์ทุกองค์ท่านละร่างของท่านไปแล้วแต่ดวงจิตของท่านก็ยังอยู่เพียงแต่ไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกเท่านั้นไม่งั้นเวลาเรานับถือกราบไหว้บูชาท่านจะสำแดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มาช่วยเราได้ยังไงล่ะแล้วถ้าไม่ใช่อรหันต์ผู้ประเสริฐล่ะลุงแต่เป็นพวกนักบวชแก่กล้าวิชาอาคมไปในอีกด้านหนึ่งวิญญาณจะคงเป็นอมตะอยู่เช่นนั้นไหม
1: นายหญิงมีอรหันต์ได้ก็มีมารร้ายได้มารผู้ไม่รู้จักผุดเกิดเปลี่ยนภพภูมิหากแต่ล่องลอยคอยสร้างบาปกรรมชั่วร้ายอยู่นับโกฏโกฏปีมีฟ้าก็มีดินมีสวรรค์ก็มีนรกนั้นอินพูดไม่เป็นอธิบายไม่ถูกหรอกแต่ก็ขอพูดสั้นๆอย่างนี้แหละ
0: หม่อมราชวงศ์สาวหันไปทางพี่ชายทั้งสองและเพื่อนทันทีกระซิบว่าถ้างั้นน้อยก็คิดว่าสตพ.ได้แล้วล่ะนั่นก็คือวิญญาณร้ายของไอ้นักบวชมันไรแห่งนิทรานครยังไม่ไปไหนสมตามที่แง่ทรายเคยมาเข้าฝันบอกน้อยไว้ถึงแม้มันจะพ่ายแพ้เราไปแล้วในครั้งหนึ่งมันก็รวบรวมกระแสจิตของมันเข้ามาอีกครั้งและขณะนี้มันกำลังจะหวนกลับมาแก้แค้นลองดีเราอีกด้วยความพยาบาทเชษฐาอนุชาชัยยันนิ่งอึ้งในคำพูดของหล่อนทุกคนอยู่ในสภาพครุ่นคิดที่ไม่เป็นสุขยังไงบอกไม่ถูก
2: น้อยเธอมีอะไรเชื่อมั่นถึงขนาดนั้นทีเดียวเหรอ
0: ผู้เอ่ยถามขึ้นคือชัยยันกระแสเสียงของเขาเคร่งขรึมจริงจังผิดไปกว่าเดิมฉันแน่ใจถึง 99% นะมีโอกาสให้ผิดพลาดได้แค่หนึ่งในร้อยเท่านั้นแหละหล่อนย้ำแผ่วเบาอยู่เช่นนั้นมือกำอยู่ที่หน้าอกตรงตำแหน่งกลัดพระเครื่องไว้แน่นเชษฐามองหน้าชยันเพราะเคยร่วมผจญเหตุการณ์มาด้วยกันแล้วเมื่อครั้งรพินนำหลงพลัดเข้าไปในดินแดนอาถรรพ์ของนิทรานครส่วนอนุชานั่งกอดเข่าหลังพิงกองสัมภาระทางด้านหัวนอนฟังอยู่เงียบๆเพราะทั้งเขาและหนานอิน ไม่ได้พบมากับตาตัวเองเพียงแต่ภายหลังเมื่อได้พบปะกับฝ่ายที่ออกติดตามแล้วก็มาได้รับฟังเรื่องราวโดยพิสดารจากคำคุยบอกเล่ากันภายหลังซึ่งก็ไม่รู้ละเอียดถี่ถ้วนอะไรนัก
1: มันไรไอ้ผีดิบร้ายนั่นมันน่าจะพินาศดับสูญไปแล้วในครั้งนั้นไม่ใช่เหรอเชษฐา
0: อดีตนายทหารปืนใหญ่หันไปหารือขอความเห็นพี่ใหญ่ของคณะ
1: ซากเสือโคร่งดำอันเป็นหินที่อาศัยสับเปลี่ยนสำแดงฤทธิ์เดชได้กระซากนักบวชโลนซึ่งเป็นร่างเดิมเก่าแก่ของมันก็ล้วนถูกทำลายไปแล้วทั้งสองร่างไอ้ซากเสือหินนั้นฉันเป็นคนวางกับระเบิดไว้กับมือตัวเองแยกเป็นเศษหินชิ้นเล็กชิ้นน้อยส่วนไอ้ซากนักบวชโลนก็ถูกแกยิงร่วงลงมาจากหน้าผาสูงแล้วบุญคำก็เป็นคนเผามอดไหม้ไปพร้อมกับมหาคัมภีร์มายาวินของมันวิญญาณของมันหมดทางที่จะเข้าสิงในซากใดซากหนึ่งที่เคยอาศัยสับเปลี่ยนไปมาเพราะแหลกปนไปหมดทั้งสองร่างแล้วมันจะหวนกลับคืนมาได้ยังไงอีกเนี่ย
0: ก็นั่นนะสิฉันก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันในคำพูดของน้อยที่แสดงความเชื่อมั่นถึงขนาดนั้น
1: เราทำลายอาถรรพ์ของนิทรานครภายใต้คำสาปของมันรวมทั้งตัวมันเองก็พินาศสิ้นไปแล้วปลดปล่อยวิญญาณทนทุกทรมานของพันธุมวดีตลอดจนข้าราชบริพารทั้งหมดให้เป็นอิสระเพื่อไปผุดไปเกิดแล้วเราก็ผ่านอาถรรพ์ต่างๆของนิทรานครไปได้โดยสวัสดิภาพมันก็น่าจะแปลว่าวิญญาณชั่วร้ายของมันไรน่ะสูญสลายไปแล้วมิฉะนั้นเราก็คงจะผ่านกันไปไม่ได้แล้วนี่ทำไมน้อยถึงคิดว่ามันไรยังอยู่อดีตท่านทูตทหารบกเชื้อพระวงศ์พูดเสียงต่ำๆเต็มไปด้วยความพิศวงคลางแคลง
0: พี่ใหญ่กับชัยยันจำได้ไหมคะว่าการเดินทางผ่านประจนกับสิ่งเร้นลับที่เรายังไม่สามารถจะเข้าใจได้ในครั้งแรกๆน่ะพวกเราจะมาปรึกษาหารือถกเถียงแล้วก็ตั้งสมมุติฐานกันขึ้นก่อนโดยคาดการว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และจากสมมุติฐานของเรานี่เองทำให้เราแก้ไขอะไรตกได้เป็นเปราะๆไปแม้จะคลาดเคลื่อนไปบ้างก็ส่วนน้อยเท่านั้น
1: สมมุติฐานนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะในการที่เราจะเข้าไปสู่การค้นคว้าแสวงหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเราอยู่ในสภาพมืดมน
0: หล่อนพูดช้าๆเซลทุกส่วนในสมองและกระแสจิตทำงานอย่างเต็มที่มีอาการเหมือนจะเข้าฌานสะกดตัวเองเพื่อเข้าไปสู่โลกซีกส่วนที่มืดมิดที่สุด
1: พี่ชายใหญ่ตกมาที่ไหล่เบาๆน้อยตั้งสมมุติฐานยังไงล่ะในครั้งนี้เกี่ยวกับไอ้ผีดิบมันไรซึ่งมันพังไปแล้วด้วยฝีมือพวกเราในครั้งนั้น
0: ซากเสือโคร่งดำอันเป็นหินน่ะพินาศด้วยกับระเบิดของชัยยันดารินกล่าวเนิบเนิบชัดเจนเป็นจังหวะดวงตาหรี่ลง
1: ซากตัวของมันเองมอดไหม้เป็นเท่าทานด้วยการเผาของบุญคำกระพินทุกวิญญาณจมบาปด้วยมนต์สาปถูกปลดปล่อย
0: วิญญาณของมันไรไปไหน
1: ชีวิตจริงตัวจริงของมันได้ตายไปแล้วนานนับเท่าใดไม่ทราบได้พร้อมๆกับการถล่มล่มของอาณาจักรนิทรานครแต่ดวงวิญญาณอันแก่กล้าฤทธิ์เป็นอมตะของมันในครั้งนั้นก็ยังอยู่และควบคุมวิญญาณของนิทรานครทั้งหมดเอาไว้ได้ทว่าแต่แล้วเราก็มาล้างอาถรรพ์มนต์มายามืดลี้ลับของมันได้
0: ใช่ค่ะเราเข้าใจว่าเราล้างได้โดยทำลายซากทั้งสองของมันระหว่างรูปร่างที่เคยเป็นมนุษย์ กับซากเสือโคร่งดำสำเร็จและนั่นแปลว่ามันจะต้องตายซ้ำอีกงั้นเหรอคะในเมื่อคุณสมบัติดั้งเดิมของมันเป็นสิ่งไม่ตายอยู่แล้วน้อยหมายถึงกระแสจิตดวงวิญญาณนะคะงั้นลองว่าต่อไปสิตามสมมุติฐานหรือคาดคะเนของเราอะเชษฐาพยักหน้าเตือนให้พูดต่อดารินเอามืออันเย็นเฉียบของหล่อนเท้าคางไว้เมื่อกี้เราได้ยินหนานอินผู้บวชเรียนและรู้เรื่องเช่นนี้พูดให้เราฟังแล้วว่าเมื่อมีอรหันต์ได้ก็มีมารร้ายได้เป็นของคู่กันเป็นดวงจิตที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดด้วยกันทั้งคู่เพียงแต่สิ่งแรกนะเป็นสิ่งสูงส่วนสิ่งหลังเป็นสิ่งที่ต่ำช้าน้อยขอตั้งเป็นสมมุติฐานดังนี้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครยะลาเปิดเวทีสภาประชาชนครั้งที่17รวมเสียงชาวเมืองสู่การกำหนดอนาคตยะลาร่วมกันเมื่อวันที่13กันยายน2569เทศบาลนครยะลาจัดเวทีสภาประชาชนครั้งที่17ณอาคารพระเสวตสุรคชาทานสนามโรงพิธีช้างเผือกเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเสนอปัญหาความต้องการและแนวทางพัฒนาเมืองจากประสบการณ์ของผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่โดยมีนายกิติกิติโชควัฒนาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายมูฮัมหมัดสันติพิมุรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสปท.รักษาราชการแทนเลขาธิการสปท.นายพงษ์ศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาเยาวชนผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการและประชาชนเข้าร่วมกว่า 1,500 คนการจัดเวทีครั้งนี้เชื่อมโยงมุมมองของประชาชนเข้ากับทิศทางการพัฒนาเมืองโดยภายในงานมีการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนายะลาในอนาคตควบคู่กับการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสะท้อนปัญหาและเสนอทางออกที่เหมาะสมกับบริบทของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปครอบคลุมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตการจัดบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมพิจารณาว่าเมืองยะลาควรพัฒนาเรื่องใดและเดินหน้าไปในทิศทางใดร่วมกันนายพงษ์ศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลากล่าวถึงความสำคัญของสภาประชาชนว่าหัวใจของเวทีอยู่ที่การให้ชาวยะลามีบทบาทร่วมกำหนดโจทย์การพัฒนาเมืองด้วยตนเองโดยเทศบาลจะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนแม่บทและกำหนดแนวทางการดำเนินงานทั้งด้านคุณภาพชีวิตบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานการดูแลสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้การพัฒนาแต่ละด้านสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงสภาประชาชนครั้งที่17จึงเป็นอีกก้าวของการขับเคลื่อนประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่เทศบาลนครยะลาให้ความสำคัญด้วยความตั้งใจให้ประชาชนทุกกลุ่มมีพื้นที่ในการสื่อสารความคิดความต้องการและความคาดหวังต่อเมืองพร้อมนำเสียงสะท้อนเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการวางแผนพัฒนาเพื่อให้อนาคตของยะลาเกิดจากการร่วมคิดร่วมเสนอและร่วมกำหนดทิศทางของคนในเมืองอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบโจทย์การใช้ชีวิตของประชาชน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนถั่วพูใบพลู
10: วันนี้เรามาเล่นทายกันไหมวันก่อนเห็นพี่เก่งกับพี่ก้อยทายชื่อผลไม้กันวันนี้เรามาทายชื่อผักกันดีกว่า
11: เอาชื่อถั่วดีไหมมีหลายอย่าง
12: อ้าวก็ได้ไม่รู้ว่าฉันจะตอบได้ไหมเนี่ย
10: เรามาผลัดกันบอกชื่อถั่วกันทีละชื่อนะ
11: ถั่วฝักยาวถั่วงอก
12: ถั่วพลู
10: ถ้าแต้มพูดผิดถั่วพลูไม่มีมีแต่ถั่วพู
12: อ้าวก็วันก่อนฉันเห็นป้าแม้แกบอกหลานว่าไปเก็บใบพลูมาให้ป้ากินกับหมากหน่อยฉันก็นึกว่าถั่วพลูก็ออกเสียงเหมือนใบพลูไม่ใช่เหรอ
10: ถั่วพลูเป็นชื่อถั่วชนิดหนึ่งฝักมีครีบตามยาว4ครีบส่วนใบพลูเป็นใบของไม้เถาชนิดหนึ่งมีรสเผ็ดร้อนใช้กินกับหมากและทำยาได
13: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมสัมผัสเสน่ห์รถล้านนาเทศกาลอาหารพื้นถิ่นล้านนาต่อ

0: 9มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์อาหารล้านนาที่สะท้อนถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างคนกับชุมชนตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารและยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569ณบริเวณประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการสาธิตการประกอบอาหารพื้นถิ่นล้านนาการจัดแสดงและจำหน่ายอาหารพื้นเมืองการนำเสนอภูมิปัญญาและเรื่องราวอาหารล้านนาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์อาหารและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้สัมผัสเสน่ห์อาหารล้านนาอย่างหลากหลายนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารชุมชนและผู้ผลิตสินค้าอาหารในพื้นที่ให้มีโอกาสพัฒนาสินค้าและบริการเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้และกระจายประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเชียงใหม่ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารและการท่องเที่ยวมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนมาเที่ยวชมงานเสน่ห์รถล้านนา Flavor of ล้านนาระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569หน้าลานประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมสัมผัสรสชาติอาหารพื้นถิ่นเรียนรู้เรื่องราวและภูมิปัญญาล้านนาชมศิลปะวัฒนธรรมพร้อมเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นไปด้วยกันคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา

0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: สารคดีเกษตรชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้ Silent Scan ตอนโรคราสนิมขาวในผักบุ้งจีนโรคราสนิมขาวในผักบุ้งจีนสามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนมักแสดงอาการเริ่มแรกพบจุดสีเหลืองซีดที่ด้านบนของใบใต้ใบมีตุ่มนูนสีขาวขนาดเล็กต่อมาตุ่มนูนจะขยายใหญ่หากมีหลายตุ่มขยายมาชนกันจะเห็นเป็นปื้นสีขาวขนาดใหญ่โป่งพองออกเป็นปุ่มพบได้ทั้งก้านใบและลำต้นทำให้ใบบิดเบี้ยวเป็นคลื่นไม่เรียบใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและร่วงหล่นดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นทำความสะอาดแปลงปลูกกำจัดวัชพืชและเก็บซากพืชส่วนที่เป็นโรคออกไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอสำหรับแปลงที่เกิดโรคระบาดควรหลีกเลี่ยงการให้น้ำแบบพ่นฝอยและไม่ควรให้น้ำจนชื้นแฉะเกินไปอีกทั้งเกษตรกรควรตรวจใบล่างของผักบุ้งจีนในแปลงบ่อยๆซึ่งหากพบโรคให้ตัดส่วนที่เป็นโรคหรือถอนต้นและนำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันทีกรณีที่โรคยังระบาดอยู่ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารตามคำแนะนำดังนี้สารเมทัลแล็กซิล 25% WP อัตรา20กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือสารแมนโคเซป 80% WP อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ20ลิตรเป็นต้นโดยพ่นให้ทั่วด้านใต้ใบและพ่นซ้ำทุก 5-7 วันที่สำคัญเกษตรกรควรหยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยวผักบุ้งจีนอย่างน้อย1สัปดาห์ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เกษตรกรเก็บเศษซากพืชส่วนที่หลงเหลือในแปลงไปทำลายนอกแปลงปลูกทันทีก่อนปลูกผักบุ้งจีนในฤดูถัดไปควรเตรียมดินด้วยการไถกลบพลิกหน้าดินให้ลึกให้ดินได้ตากแดดและไถกลบพลิกหน้าดินซ้ำอีกครั้งเพื่อทำลายเชื้อสาเหตุของโรคและป้องกันการสะสมของเชื้อสาเหตุของโรคในดินจากนั้นให้หว่านปูนขาวปรับสภาพดินอัตรา100กิโลกรัมต่อไร่และไถกลบอีกครั้งโดยทิ้งไว้ประมาณ2สัปดาห์ก่อนปลูกวิธีการนี้จะช่วยลดการเกิดโรคราสนิมขาวในผักบุ้งจีนได้สำหรับพื้นที่ระบาดรุนแรงเกษตรกรควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนอย่างน้อย 2-3 ปีและควรเลือกใช้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่ปราศจากโรค พร้อมทั้งควรคลุกเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนก่อนปลูกด้วยสารเมทัลแล็กซิล 35% BS อัตรา7กรัมต่อเมล็ดพันธุ์1กิโลกรัมโดยไม่ควรหว่านเมล็ดพันธุ์แน่นจนเกินไปเพราะจะทำให้เกิดความชื้นสูงอากาศไม่ถ่ายเทซึ่งส่งผลต่อการระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็วเกษตรกรยุคใหม่เข้าใจพืชรู้ทันโรค Farmer Alert by Farm Radio เสริมสร้างความพร้อมให้เกษตรกรเตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าสตูลลงพื้นที่เยี่ยมชมงานสตูลฟู้ดดี้มาร์เก็ตชวนอุดหนุนของดีจากผู้ประกอบการท้องถิ่นณบริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาสตูลตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมชมงานสตูลฟู้ดดี้มาร์เก็ตเพื่อพบปะพูดคุยและให้กำลังใจแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายสินค้าที่เข้าร่วมงานโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้เยี่ยมชมร้านค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการตลอดจนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนในพื้นที่ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดทั้งนี้จังหวัดสตูลมุ่งส่งเสริมของดีและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางควบคู่กับการสนับสนุนผู้ประกอบการและการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมอุดหนุนสินค้าของผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมร่วมกันสนับสนุนของดีผู้ประกอบการและการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลไปด้วยกัน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่ม

0: เติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อนวิ่งเปี้ยว
1: ใจดีเรามาดู VCD กันเถอะ
2: ดูเรื่องอะไรล่ะจ๊ะ
1: ไม่ใช่การ์ตูนหรอกเป็น VCD การแข่งขันกีฬาสีที่โรงเรียนไง
2: อ๋อน่าเสียดายจังวันนั้นใจดีไม่สบายเลยไม่ได้ไปร่วมงานแล้วดีใจแข่งอะไรล่ะ
1: ดีใจแข่งวิ่งเปี้ยวสีของดีใจชนะด้วย
2: พี่โพสขาคำว่าวิ่งเปี้ยวนี่เขียนแปลกๆนะคะตอนแรกใจดีนึกว่าเขียนเป็นวิ่งเปี้ยวที่มีรอเรือซะอีก
0: ใช่จ้ะวิ่งเปี้ยวเป็นการแข่งขันโดยมีผู้เล่น2ฝ่ายแต่ละฝ่ายวิ่งอ้อมหลักของอีกฝ่ายหนึ่งผลัดกันส่งไม้หรือผ้าฝ่ายใดวิ่งเร็วกว่าใช้ไม้หรือผ้าที่ถืออยู่ตีฝ่ายตรงข้ามได้เป็นฝ่ายชนะจ้ะ
2: วิ่งเปี้ยววิ่งเปี้ยวไม่มีรอเรือ
3: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

ายของโบราณเนี่ยก็หาสุดมั่นทันสมัยที่4ที่4นะขายได้มั้ยเนี่ย

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อบจ.เชียงใหม่พัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนในสังกัดผ่านกระบวนการ PLC เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่โรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาลัยตำบลขุนคงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นางวิทยาลักษณ์สามใจรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพของครูผ่านกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาโรงเรียนเป็น SLC โดยมีนางสาวดาริกาเตชะวังผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายประดิษฐ์พงษ์อภิรัตติกุลหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศนายพิทักษ์ตุ้มอินมอนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

0: นิดาและนายเชิดชัยแสนสุข STEM Education Specialist ประจำศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย STEM ศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่คณะครูระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาลัยสำหรับการอบรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้ครูพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC เปิดพื้นที่ให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือ SLC อย่างเป็นรูปธรรมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเดินหน้าพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาครูยกระดับสถานศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและร่วมสร้างการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์

0: าร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
3: ้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: ตอนพระบทตอนที่1
7: สีสวัสดิ์ไหนบอกว่าจะพาไปดูรูปเขียนสวยๆไงอ่ะฉันยังไม่เห็นเลยสักรูปเดียว
8: ใกล้จะได้เห็นแล้วละจ้ะก้าวแต้มเป็นรูปเขียนที่พิเศษมากเลยนะเพราะว่าเป็นรูปเขียนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เขียนลงบนผืนผ้าน
9: ี่ยังไงล่ะเรียกว่าพระบท
7: พระบทเหรอ
9: พระบท
8: พระบทจ้ะสะกดด้วยตปตักตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายถึงผืนผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้าเป็นต้นและแขวนไว้เพื่อบูชาแผ่นผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพับขอบบนและขอบล่างไว้เป็นที่สอดไม้เพื่อใช้แขวนส่วนใหญ่นิยมแขวนประดับในโบสถ์ศาลาการเปรียญแต่เดี๋ยวนี้หาชมได้ยากแล้วล่ะ
7: สวยจังเลยเหมือนภาพการ์ตูนที่แต้มชอบอ่านเลย
8: ที่ก้าวแต้มคิดว่าพระบทเหมือนภาพการ์ตูนก็เพราะว่าในแต่ละภาพมีเรื่องราวยังไงล่ะเล่าเรื่องในพระพุทธประวัติพระมาลัยหรือทศชาติชาดกถ้าอยากรู้ว่าแต่ละเรื่องเป็นยังไงก็ต้องตามไปศึกษาและหาอ่านเรื่องนั้นๆด้วยนะจ๊ะอย่างในพระบทนี้เป็นภาพเขียนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงภาพนี้เป็นภาพตอนหนึ่งจากเวสสันดรชาดกและภาพนี้เป็นภาพพระมาลัยไปไหว้พระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึง
10: แต่ละรูปนี่ท่าทางจะเก่ามากเลยนะจ๊ะ
8: ใช่จ้ะพระบทที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในประเทศไทยขุดพบในกรุพระเจดีย์วัดดอกเงินอำเภอฮอจังหวัดเชียงใหม่นักโบราณคดีกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่21ถึง22
7: โอ้โหเก่ามากพุทธศตวรรษที่21ถึง22นี่มันเมื่อไหร่เหรอ
10: ศตวรรษ1ก็100ปีพุทธศตวรรษที่21ก็ประมาณปีพุทธศักราช2001ถึง2100ไง
7: อย่างนี้พระบทที่เก่าแก่ที่สุดก็มีอายุตั้ง500กว่าปี
8: ไม่ใช่แค่เก่านะแต่ยังเป็นพระบทขนาดใหญ่ที่มีขนาดกว้าง180เซนติเมตรยาว340เซนติเมตรด้วยจ้ะ
10: น่าทึ่งจริงๆนะจ๊ะที่คนสมัยก่อนทำได้ขนาดนี้
8: พระบทถือเป็นงานศิลปะของไทยที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของคนไทยตั้งแต่โบราณแต่นับวันก็ยิ่งหาดูได้ยากและของเก่าก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและดูแลพระบทคาดว่าอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าก็จะไม่มีพระบทเหลือให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมกันแล้วก้าวแต้มเป็นอะไรไป
7: เสียดายอ่ะ
10: ก็สีสวัสดิ์พามาดูแล้วนี่ไง
8: เรื่องราวของพระบทยังมีต่อนะจ๊ะถ้าอยากรู้คราวหน้าสีสวัสดิ์จะเล่าให้ฟังต่อจ้ะ
7: สัญญานะสีสวัสดิ์ก้าวแต้มอยากรู้เรื่องพระบทอีก
8: จ้ะสัญญา
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ ความสงบสงัดของใจก็เกิดขึ้นง่ายความเย็นของใจก็เกิดขึ้นง่ายภาคปฏิบัติจึงเห็นได้เป็นรูปธรรมง่ายอยู่ที่ฐานของความเคารพเมื่ออยู่ที่ฐานของความเคารพแล้วทุกอย่างมันก็ดูได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายรู้ได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายความจริงถึงบอกมีความหมายมีคำอธิบายที่บ่งบอกที่ชัดเห็นชัดให้กับจิตใจของแต่ละคนว่าหลักเหตุหลักผลนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้หลักเหตุหลักผลมีความเป็นธรรมอย่างนี้เฝ้าทำเพียรทำพยายามทำตั้งใจทำทำจนเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติที่แท้จริงจึงเข้าใจในหลักปฏิบัติปราบปรามเล็กๆในน้อยก่อนตั้งแต่สิ่งที่แสดงออกถ้านิดหน่อยเล็กน้อยไม่เรียบร้อยอย่างอื่นก็ลำบากถ้านิดหน่อยเล็กน้อยไม่เรียบร้อยอย่างอื่นก็ลำบากเพราะไม่มีรากฐานของความจริงปรับพื้นไม่เรียบร้อยนั่งไม่สะดวกปรับเบื้องต้นไม่เรียบร้อยจะก่ออะไรทำอะไรก็ลำบากไปหมดหากปรับราบเรียบแล้วดูง่ายสะดวกไปหมดความจริงอย่างไรที่เราต้องฝึกก็อย่างนั้นซึ่งเป็นของจริงออกมาจากใจของแต่ละคนได้เน้นในเรื่องของความเคารพความเคารพเป็นชีวิตจิตใจในหัวใจที่บริสุทธิ์เคารพต่อบุคคลเคารพต่อชุมชนเคารพต่อการเคารพต่อประมาณการที่ตนมีอยู่เมื่อมีความเคารพเป็นหลักเป็นฐานเมื่อมีความเคารพว่าเป็นเหตุเป็นผลความจริงในใจของแต่ละคนก็ดีขึ้นมีลักษณะเห็นว่าควรกับไม่ควรจำเป็นกับไม่จำเป็นคำว่าเหมาะสมกับไม่เหมาะสมฐานะของโลกสมมุติในความเคารพที่แท้จริงก็จะรู้ได้ในความจริงนั้นๆที่มีอยู่เมื่อสร้างเหตุของความเคารพให้เกิดขึ้นกับใจแล้วสิ่งอื่นใดก็ง่ายสะดวกไปหมดเห็นจะลำบากสร้างฐานของความเคารพเมื่อมีความเคารพแล้วการเกิดก็จะเห็นว่าการฝึกการปฏิบัติง่ายขึ้นการได้เกิดจะเห็นว่าการฝึกการปฏิบัติได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นถึงบอกความเสื่อมเพราะไม่เคารพความเจริญเกิดขึ้นเพราะมีความเคารพเคารพต่อบุคคลเคารพต่อชุมชนเคารพต่อเวลาและเคารพต่อประมาณการที่ตนพึงอยู่พึงไปร่วมเป็นเหตุผลของการเคารพในตนเองเป็นหลักปัญญาก็จะย้อนกลับมาดูความจริงที่ต้องเคารพทำไมต้องเคารพ

ก็มาเห็นในชัดจากความแตกต่างกับคือฝักฝึกไม่ฝึกเคารพก็ไม่เคารพโรคดื้อยากับโรคไม่ดื้อยาจะเฝ้าดูความจริงได้แตกต่างกันมากการเช่นนั้นบุคคลเช่นนั้นสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นฐานะอย่างนั้นเราควรเป็นอย่างไรความเข้าใจเราก็จะง่ายขึ้นกับการต้องอยู่ต้องไปต้องอาศัยต้องแสดงออกความเคารพนั้นบอกถึงซึ่งความจริงที่มีอยู่กับใจของตนเองเมื่อวานเป็นอย่างนี้จึงบอกตั้งมุมานะให้เกิดความสงบสงัดพอจิตใจเรามีกำลังของความสงบสงัดแล้วปืนใดก็เป็นหลักเป็นฐานกับใจของจะพูดก็ดีจะทำก็ดีแม้แต่ความคิดอ่านใดๆก็ดีต่างก็สร้างเหตุศีลธรรมให้เกิดขึ้นกับใจต่างก็สร้างคำจริงคำสัตย์ให้เกิดขึ้นกับใจของได้

พยายามถ้าผิดปกติเราก็พยายามฝืนพยายามยกขึ้นเพียงแต่ศีรษะเรายังประคองไม่อยู่อย่างอื่นก็ลำบากอย่างอื่นก็ลำบากเพราะเป็นอย่างนี้ความตั้งอยู่ในลักษณะต้องฝืนต้องข่มต้องสะกดกันเป็นความจำเป็นในการฝึกการปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องของความตั้งใจดีหากเรานั้นไม่เขี่ยวเข็นเจ้าของหากเรานั้นปล่อยตามความรู้สึกนึกคิดก็คงไหลตามอำนาจกิเลสตัณหาเป็นอย่างเดิมคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกินกว่าความจริงเมื่อก่อน

ต้องฝืนต้องปรับถึงจะเป็นการยกระดับของใจได้ว่าฝึกสิ่งอื่นใดถึงจะตามมาได้เรียกว่าความเคารพพอมีความเคารพแล้วทุกอย่างก็มีหมดอ่ะพอมีความเคารพทุกอย่างก็เป็นหมดอ่ะอยู่ที่ความเคารพไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ความเคารพนั่นแหละเคารพตัวเองรักตัวเองอย่างไรก็ควรจะทำความจริงให้เกิดขึ้นกับใจอย่างนั้นบอกอย่าเผลอคอยกำหนดดูคอยสังเกตอยู่แม้แต่ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทก็พึงประคับประคองไว้พึงรู้ไว้พึงดูไว้พึงรู้ไว้ในลักษณะอย่างนั้นปฏิบัติจึงรู้ได้ง่ายว่าถ้ามีความเคารพมันสะดวกสบายไปหมดจิตมันรวมตัวลงได้ง่ายนะท่านพึงกำหนดได้ในลักษณะแห่งความเคารพเป็นเบื้องต้นการย้อนต่อความรู้สึกนึกคิดใดๆก็จะเป็นการรวมความคิดได้ง่ายเคารพต่อบุคคลเคารพต่อชุมชนเคารพต่อเวลาได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเคารพในตนฝ่ายจะมากหรือน้อยความตั้งใจที่มีอยู่ก็จะละเอียดและสุขุมขึ้นให้มีลักษณะประคองใจของให้มีลักษณะฟื้นใจตัวเองให้มีลักษณะสะกดความรู้สึกของตัวเองให้อยู่อย่าให้เคลิ้มอย่าให้หายเงียบไปเราจะเห็นท่าแท้ว่าการใดควรพูดการใดไม่ควรพูดการใดควรทำการใดไม่ควรทำการใดควรนิ่งการใดไม่ควรนิ่งความจำเป็นมากน้อยอย่างไรความละเอียดของใจก็จะเกิดขึ้นกับการฝึกการปฏิบัติเป็นอย่างนี้เป็นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของเหตุผลก็จะมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมด

ถ้าหมอแพ้เป็นเต็มไปหมดมันก็คงไม่เจริญเติบโตถ้าเป็นที่ฝ่าเท้ายิ่งเดินไม่ได้ถ้าเป็นส่วนอื่นใดต่างก็ดูไม่งามไม่เรียบร้อยความจริงทางใจเราก็เหมือนกันถ้าเราขาดศีลขาดธรรมขาดความจริงใจต่อตนแล้วยากลำบากต่อการหาเหตุหาผลกับจิตใจที่มีอยู่ยิ่งเฝ้าดูยิ่งสังเกตอยู่จำเป็นความแตกต่างกันมากกับเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้ความละเอียดความรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นพอฝึกเท่านั้นการเกิดถึงบอกมีสิ่งที่ดูว่าประเสริฐกว่าสัตว์โดยทั่วไปดีกว่าเหตุอื่นใดที่จะทำมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นได้ที่จะทำมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นได้กับใจของแต่ละคนมีชาติเดียวเท่านั้นคือการเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ชาติอื่นใดก็คงไม่ถึงมรรคผลนิพพานทั้งนั้นอย่างมากก็ชั้นพรหมพยายามย้ายขาดสติค่อยๆกำหนดดูอยู่อย่างนั้นอย่าเผลอตั้งไว้ทิ้งเที่ยงถ้ามันเงียบมันหายไปก็พยายามดึงลมสั้นลมยาวลมสั้นลมยาวหรือไม่ก็กัดฟันด้วยฟันกั้นลมหายใจเข้าออกของตัวเองถึงจะได้เหตุแห่งความเคารพถึงจะได้ฐานของความเคารพสมมุติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดสมมุติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดสมมุติอย่างนั้นสมมุติอย่างนี้สมมุติอย่างนั้นสมมุติอย่างนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดในชาติของการเกิดนี้มีความเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเพราะในส่วนของสมมุติต้องเข้าใจว่าลักษณะของสมมุติมีความจริงอย่างไรปรับอย่างไรแก้อย่างไรเปลี่ยนอย่างไรเพิ่งรู้เท่าทันต่อสมมุติ

พยายามอย่าเผลอฝืนอดกลั้นข่มพยายามประคองสติเราให้กล้าให้เด่นให้ชัดเราจะเห็นสมมุติที่มีความจริงที่ปรากฏอยู่กับใจของตนเองเกิดนี่ก็สมมุติอยู่นี่ก็สมมุติแม้แต่ตายก็ยังสมมุติชั่วครู่ชั่วยามการเกิดใหม่ก็มีอยู่อย่างนั้นถึงบอกอย่าเผลอนะอย่าขาดสตินะคอยกำกับไว้คอยดูไว้คอยรู้ไว้คอยเห็นไว้ด้วยอาการที่ทรงอยู่ภาคปฏิบัติถึงจะได้ชื่อว่ามีหลักเบื้องต้นหยาบๆยังแก้ไม่ได้อย่างอื่นก็คงแก้ยากเบื้องต้นง่ายๆยังแก้ไม่ได้อย่างอื่นก็คงลำบากมาเป็นอย่างนี้ถึงบอกพยายามกำหนดพยายามเฝ้าพยายามสังเกตพยายามดูความจริงของใจของก็จะเกิดขึ้นจะเห็นความแตกต่างว่าอยู่ที่ฝึกที่ปฏิบัติหากจะดูว่าเป็นการด่าเจ้าของสอนเจ้าของเตือนเจ้าของก็เป็นสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมแม้เสียงรูปอื่นใดเข้ามาสัมผัสในใจก็พึงตั้งอยู่ด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมคือความไม่ประมาทนี่รากฐานของความเคารพเป็นหลักใจที่ครองอยู่ความจริงนั้นๆจะทำให้เราตั้งอยู่ได้โดยภาคปฏิบัติการเกิดของเราก็จะมีความหมายการเกิดของเราก็จะมีความสมบูรณ์การเกิดของเราก็จะมีหลักมีฐานงานด้านการฝึกปฏิบัติของเราก็จะดีขึ้นพยายามประคองพยายามเฝ้าสังเกตอาการที่เกิดดับของลมเกิดดับของความรู้สึกนึกคิดเกิดดับของอาการเวทนาที่มีอยู่ในธาตุในขันธ์ของตนเองเฝ้าสังเกตเฝ้าดูเฝ้าประคับประคองอยู่อย่างนั้นจนกว่าเราจะได้เวลาที่เรากำหนดไว้ตามความตั้งใจที่เรามาอยู่ฝึกปฏิบัติกันถึงจะได้ชื่อว่ามีหลักฐานของการยกฐานะของการเกิดให้ดีขึ้นวันสิ้นสุดของเดือน10ขึ้น15ค่ำเดือน10ทดแรม15ค่ำเดือน10เป็นวันสิ้นสุดโดยปกติชาวพุทธจะเห็นความสำคัญสืบเนื่องและต่อเนื่องกันมาเดียวเป็นวันศาสตร์วันทำบุญเป็นพิเศษวันทำบุญเป็นพิเศษนึกถึงผู้มีพระคุณท่านมีมารดาบิดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายที่เคยเกื้อกูลสนับสนุนตัวเราและต่อเนื่องกับตัวเราแม่สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผู้ซึ่งมีพระคุณต่อตัวเราและบุคคลที่ต่อเนื่องกับตัวเราโดยส่วนมากให้อยู่กันได้และอยู่ได้ด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อมาหวนระลึกได้ในคุณนามความดีหรือคุณูปการของท่านเหล่านี้เราทั้งหลายถือเอาว่าวันแรม15ค่ำเดือน10ซึ่งเป็นวันที่สิ้นสุดของเดือน10ได้ถือปฏิบัติอุทิศบุญกุศลกัลปนาผลให้กับบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วด้วยความกตัญญูกตเวทิตาเป็นบุคคลที่รู้คุณคนอื่นหากมีโอกาสแล้วก็ตอบบุญแทนคุณโดยการทำบุญอุทิศกุศลให้โดยการทำบุญอุทิศบุญกุศลให้
เมื่อได้ทำบุญอุทิศให้กับบุคคลผู้มีพระคุณความกตัญญูกตเวทิตาย่อมปรากฏขึ้นกับจิตใจของบุคคลผู้นั้นเพราะถือว่าชาวพุทธที่มีความเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและก็ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าตามหลักคำสั่งสอนที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้อย่างไรถ้าเรานั้นเมื่อมีโอกาสมีเวลาได้มาอยู่ในสถานที่อันเป็นแดนบุญกุศลคือในเมืองไทยได้รับการสนับสนุนในการกุศลได้มีวัดวาศาสนามีพระสงฆ์สามเณรชีนักพจน์นักบวชนักเอตอื่นใดเมื่อมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลแล้วเรานั้นก็ได้มีโอกาสได้ทำบุญเรียกว่าเรามีโอกาสได้ทำบุญเที่ยวปฏิรูปประเทศวะประเทศอันควรที่ดีประเทศที่ดีงามประเทศอันเหมาะสมที่เราได้มีโอกาสได้ทำบุญทำทานมีความเชื่อมั่นและมั่นใจอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้านั้นได้เคยรับสั่งได้เคยปรารภเรื่องการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหลายเรื่องหลายอย่างเป็นต้นว่าการปรารภทำบุญอุทิศให้บรรดาญาติของพระเจ้าพิมพิสารผู้ที่ยังมีภพภูมิยังไม่สมบูรณ์ยังอาศัยบุญกุศลจากบุคคลอื่นอยู่เป็นที่ยกฐานะยกภูมิให้ดีขึ้นก็จำเป็นจะต้องอาศัยบุญกุศลจากบุคคลที่ต่อเนื่องจากบุคคลที่มีความผูกพันเรียกว่ากตัญญูกตเวทิตาเป็นเรื่องของความดีเป็นเรื่องของความดีตั้งใจแล้วจำจะต้องให้โอกาสกับทุกคนที่มีใจเชื่อมั่นในศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปุญญานิปรโรกัสมิงปฏิท่าห้นติปานีนันติบุญเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งบุญเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งสุโคปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญจะนำความสุขมาให้ความหมายนี้จึงเน้นในเรื่องของการบุญกุศลนั่นคือการแสดงออกด้วยการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมตามโอกาสจะได้ชื่อว่าเป็นบุญกุศลเฉพาะตนเฉพาะบุคคลเป็นบุญกุศลเฉพาะตนเฉพาะบุคคลก็ได้บุญที่ควรทำอย่างยิ่งตามวันเวลาโอกาสที่จะพึงทำได้กตัญญูกตเวทิตา
รู้ว่าท่านทำบุญกับเราทำคุณกับเราทำคุณกับชาติบ้านเมืองทำคุณกับสังคมยังประโยชน์ส่วนใหญ่ได้รับความอยู่เย็นเป็นสุขเรานั้นก็มาระลึกได้เช่นวันนี้ตั้งจิตเป็นทานตั้งจิตเป็นกุศลให้โอกาสเวลากับตนเองที่จะเพิ่มคุณงามความดีใส่ใจจึงเฝ้าให้ทานรักษาศีลฟังธรรมตามกำลังวันเวลาโอกาสที่มีอยู่บุพการีบุคคลที่ทำคุณไว้ก่อนเป็นบุคคลที่หาได้ยากหาได้ลำบากคนที่จะมุ่งตรงต่อประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะแม้ผู้มุ่งเพื่อการเสียสละเพื่อสังคมให้ดีขึ้น เมื่อมุ่งอย่างนั้นเมื่อตั้งใจอย่างนั้นเมื่อตั้งใจอย่างนั้นกล่าวได้ว่าความดีที่เราเห็นความดีที่เราไปจากด้วยตนเองเป็นความดีของบุคคลผู้มีบุญมีกุศลเป็นความดีของคนที่มีเหตุมีผลเพียงพอที่เราจะต้อง ตอบบุญแทนคุณ ที่เราจะต้องตอบบุญแทนคุณตามวันเวลาและโอกาสเพิ่งทำได้

เพราะสัตว์โดยทั่วไปนั้นไม่รู้จักบุญจักคุณไม่รู้จักบุญรู้จักคุณไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำไม่รู้จักบาปจักบุญไม่รู้จักดีจักชั่วสัตว์โลกโดยทั่วไปนั้นจะไม่รู้อย่างนี้ยากลำบากนอกจากมนุษย์ผู้ได้รับการฝึกฝนทางด้านจิตใจได้เห็นเนื้อแท้ธาตุแท้ของที่มาที่ไปว่าการเกิดอย่างนั้นมีเหตุอย่างนี้การเกิดอย่างนี้มีผลอย่างนั้นถ้าไม่ได้ฝึกฝนอบรมในภาคปฏิบัติจริงจังและจริงใจยากที่จะรู้เหตุในการหล่อล้อมชีวิตของคนสัตว์ให้เห็นความแตกต่างกันด้วยปัญญาที่สุขุมลุ่มลึกเมื่อเป็นอย่างนี้จึงเห็นได้ว่าสัตว์โดยทั่วไปถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมด้วยดีโดยเฉพาะมนุษย์ยากที่เรารู้จักคำว่าบุญคุณคำกตัญญูลำบากยิ่งที่จะรู้จักคำว่ากตัญญูใครเคยทำคุณมาก่อนที่เราอยู่เย็นเป็นสุขที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้สะดวกสบายทุกวันนี้มีหลักมีแหล่งมีประเทศเป็นตรงของตัวเองมีภพภูมิเป็นที่อยู่ของตนเองที่มีความสมบูรณ์มาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้เราผู้เกิดมาภายหลังจึงจะอยู่ในประเทศอันควรอันงามประเทศที่ดีถ้าจะพูดถึงโดยทั่วไปแล้วเป็นประเทศที่มีความร่มเย็นเป็นสุขในแง่ของเหตุและผลคือศีลคือธรรมแตกต่างกันมากโดยพื้นฐานของคำว่ารู้จักคำว่ากตัญญูที่ดูแล้วว่าเกินกว่ามนุษย์เกินกว่าสัตว์โดยทั่วไปตรงที่ความกตัญญูรู้บุคคลที่เคยทำบุญทำคุณทำดีทำชั่วไว้ก่อนนางมีโอกาสก็จะได้เห็นความจริงเข้าใจปฏิบัติจริงทำจริงเพื่อให้เป็นไปในการรักษาคุณงามความดีของท่านเหล่านั้นเรียกว่ารักษาดีไว้ได้รักษาดีไว้ได้รักษาดีไว้ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะเพิ่มดีให้กับใจของตนเองเพิ่มดีให้กับสังคมเพิ่มดีให้กับประโยชน์ส่วนใหญ่เพิ่มดีให้กับประโยชน์ส่วนใหญ่

เมื่อได้ดีเมื่อเข้าใจในดีดีนั้นก็เป็นหลักเป็นฐานดีนั้นก็เป็นเหตุเป็นผลดีนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลกับใจของแต่ละคนจากใจที่ฝึกฝนจากใจที่อบรมจากใจที่ขัดเกลาด้วยเหตุผลของศีลของธรรมแต่คำจริงคำสัตย์ที่มีอยู่จึงสร้างดีให้กับใจของแต่ละคนได้ทุกสิ่งทุกอย่าง

0: นี่ซึ่งกล่าวโดยหลักฐานด้วยเหตุผลจึงเป็นดีที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นดีจริงที่ตั้งใจทำดีทุกวันนี้ดีจริงๆดีคงเส้นคงวาดีเสมอต้นดีเสมอปลายเอาชีวิตเป็นเดิมพันไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อต่อรองใดๆเรียกว่าเป็นบุคคลที่ดีได้และได้ดีโดยเหตุผลเพียงพอมีความดีที่ดีได้และได้ดีด้วยเหตุผลเพียงพอจากใจจริงที่ฝึกฝนอบรมในภาคปฏิบัติจากใจจริงที่มุ่งต่อคุณงามความดีที่เป็นหลักเป็นฐานที่ทำดีด้วยดีตลอดไม่หวั่นไหวใครจะว่าอะไรใครจะไม่ว่าอะไรใครจะไม่เป็นอะไรดีเราก็ทำได้ทุกที่ทุกสถานซึ่งวันเวลาโอกาสที่เรามีเหตุผลเพียงพอสถานที่ความเหมาะสมจังหวะโอกาสชุมชนบุคคลสิ่งแวดล้อมเรามีโอกาสได้ตลอดเวลาซึ่งปัญญาของเราพิจารณาแล้วพิจารณาอีกก่อนทำก่อนพูดสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นบุญกุศลก็เกิดขึ้นกับใจจากที่เราตรึกตรองพิจารณาอย่างรอบคอบละเอียดแล้วความดีของเรานั้นจึงเต็มด้วยอำนาจสิ่งที่แสดงออกสร้างความหนักแน่นสร้างความมั่นคงให้กับจิตใจของตนสร้างความมีเหตุมีผลให้กับจิตใจของแต่ละคนความดีนั้นจึงเป็นความดีที่สูงส่งความดีนั้นจึงเป็นความดีที่สูงขึ้นสูงขึ้นเรียกว่าดีสูงขึ้นดีสูงขึ้นถ้าเรียกว่าดีจริงดีจริงๆดีเป็นหลักเป็นฐานดีเป็นเหตุเป็นผลดีอันจะนำพาดีให้ดีได้กับทุกคนทุกคนจนดีปรากฏโดยหลักฐานของความเข้าใจว่าดีได้ในหลักฐานของความจริงดีได้กับทุกสิ่งทุกอย่างจากใจจริงที่ดีได้โดยเหตุผลเพียงพอจากใจจริงที่ดีได้ในหลักฐานของความดีเพียงพอก็วัดปฏิบัตินั้นจึงบอกเฝ้าดีดูดีงามดีมันดีไปหมดอะไรมันดีไปหมดเพราะเรามีดีจากใจของเราโดยเฉพาะความกตัญญูถือว่าเป็นยอดของคนผู้ที่เจริญในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อได้ชื่อว่าเป็นคนที่มียอดกตัญญูยอดของความกตัญญูนั้นคือสิ่งที่บอกเหตุแสดงออกได้ในทุกยุคทุกสมัยในทุกที่ทุกสถานมีลักษณะปรับตัวปรับใจไม่หลงไม่ลืมไม่เก้อเขินมีคุณงามความดีที่สูงส่งมีคุณงามความดีที่บอกได้โดยเหตุผลเพียงพอด้วยหลักฐานของการอยู่ร่วมกันฝึกปฏิบัติร่วมกันจึงสร้างความเป็นศีลเป็นธรรมให้กับใจจึงสร้างความเป็นเหตุเป็นผลให้กับใจจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติจากการขัดเกลาจิตใจของตนให้มีได้มีดีได้โดยเหตุโดยผลเพียงพอมีดีได้โดยความจริงคำสัตย์งานฝึกการปฏิบัติจึงทำให้เรานั้นมีหลักมีฐานจากคุณงามความดีของใจที่มีอยู่จากความดีของใจที่มีอยู่ธรรมนั้นจึงปรากฏได้จากใจที่ฝึกจากใจที่ปฏิบัติจากใจที่เฝ้าฝึกฝนอบรมในภาคปฏิบัติเนี่ยเป็นความดีที่สะอาดและบริสุทธิ์เป็นความดีที่เย็นคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายด้วยความหมายได้ว่าความกตัญญูทำดีกับคนที่มีดีทำดีกับบุคคลที่มีบุญทำดีกับบุคคลที่มีดีทำดีกับบุคคลที่มีบุญ ความกตัญญูในใจก็เกิดขึ้นเรียกว่าอะไรให้ความสำคัญกับชีวิตเราอะไรที่เราอาศัยกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นเราก็ควรจะต้องรู้รับผิดชอบรับรู้รับผิดชอบไม่ปล่อยปละเลยไม่ทิ้งไม่ขว้างยิ่งรู้ว่าทุกอย่างมันมีความดีอยู่แล้วถ้าความดีจอดลึกเข้าไปเพิ่งเห็นความสำคัญว่าสิ่งที่เราอาศัยสิ่งที่เราพักพิงสิ่งที่เราได้พักพิงอาศัยเรานั้นไม่ควรจะทิ้งไม่ควรจะทิ้งควรจะต้องเป็นภาระธุระและรับผิดชอบตามวันเวลาโอกาสที่จะพึงทำได้เรียกว่าไม่ลืมบุญลืมคุณในแง่ของการพิจารณาโดยคุณงามความดีใดๆซึ่งจะดูว่าจากความดีที่บริสุทธิ์ใจและจริงใจเข้าใจในความดีซึ่งกันและกันเรียกว่าเป็นความดีที่สะอาดและบริสุทธิ์เป็นความดีที่มุ่งต่อประโยชน์หมู่คณะเป็นความดีที่มุ่งต่อหมู่ต่อคณะเป็นความดีที่ยอดของความดีที่เราทั้งหลายจะพึงเฝ้าฝึกและปฏิบัติที่เราทั้งหลายจะพึงเฝ้าฝึกและปฏิบัติจากใจที่เราเพียรพยายามอยู่ทุกวันทุกวันเฝ้าอยู่สองอย่างเรียกว่าบุพการีรู้ว่าบุคคลที่เคยทำคุณทำประโยชน์ชาติบ้านเมืองไว้ก่อนจนมาถึงบิดามารดาของเรากตัญญูกตเวทิตารู้คุณบุคคลที่เคยสั่งสมคุณงามความดีเพื่อหมู่เพื่อคณะไว้แล้วเราก็ควรจะตอบบุญแทนคุณโดยการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมตั้งใจอุทิศบุญกุศลอันเป็นส่วนในคุณงามความดีทุกประการให้กับท่านเหล่านั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความดีอันสมบูรณ์ในชีวิตเป็นผู้มีความดีอันพร้อมในชีวิตอยู่ตรงไหนไปตรงไหนเมื่อไรต่างก็เห็นความดีอย่างจงแจ้งจากใจของตนเองเรานั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสได้ทำบุญอุทิศให้กับบุคคลผู้ที่เราเคารพและรักนับถือเรียกว่าเป็นวันรวมญาติเป็นวันรวมมิตรเป็นวันรวมเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเรามารวมกันสร้างบุญกุศลโดยให้โอกาสกันตนได้ให้ทานรักษาศีลฟังธรรมตามวันเวลาและโอกาสมีอยู่แม้เหตุอื่นใดอันมุ่งที่จะรักษาคุณงามความดีให้กับสังคมแต่ว่าให้ประโยชน์กับสังคมอันจะให้ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่อยู่เย็นเป็นสุขได้สิ่งนั้นเราควรทำอย่างยิ่งสิ่งนั้นเราควรทำอย่างยิ่งสิ่งนั้นเราควรทำอย่างยิ่งสิ่งนั้นเราควรทำอย่างยิ่งสิ่งใดที่มุ่งตรงเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของสัตว์โลกโดยทั่วๆไปสิ่งนั้นเราควรทำอย่างยิ่งสิ่งนั้นเราได้ชื่อว่าควรทำอย่างยิ่งในบุญกุศลในเหตุผลของคุณงามความดีของแต่ละคนจึงเป็นคนที่มีหลักมีฐานจึงเป็นคนที่มีเหตุมีผลในบุญกุศลในคุณงามความดีของทุกคนที่มีอยู่โดยอาศัยการฝึกโดยอาศัยการปฏิบัติโดยอาศัยการขัดเกลาจิตใจของตนให้รู้ได้ว่าความหยาบละเอียดสุขุมเยือกเย็นเพียงพอให้ภาคปฏิบัติซึ่งจะรับผิดชอบตนและสังคมประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะได้นี่กล่าวว่าเป็นบุญกุศลโดยไถ่เดียวเ ด้วยความหมายของความดีโดยความหมายของคำว่าบุญจึงเป็นที่รวมไว้ซึ่งความงามความดีของใจจึงเป็นที่รวมได้ของคุณงามความดีของใจฝึกเฝ้าปฏิบัติเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้ารับผิดชอบรับรู้รับผิดชอบจนเป็นที่ยอมรับโดยเหตุผลของสิ่งที่มีอยู่จนเป็นที่ยอมรับและตายใจเพราะสิ่งที่มีอยู่ฝึกฝืนทนอดจนได้ชื่อว่ามีเหตุผลมีที่มามีที่ไปมีลักษณะที่ทุกคนเข้าใจมีลักษณะที่ทุกคนรู้เรื่องบุญกุศลนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้ความมีเหตุมีผลมีความจริงเป็นอย่างนี้เฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติเฝ้าขัดเกลาจิตใจของตนจนเป็นที่ยอมรับจนเป็นที่ยอมรับและก็รับได้โดยเหตุผลดังที่กล่าวมาทั้งหมดอยู่ที่อำนาจบุญกุศลอยู่ที่อำนาจคุณงามความดีจะพึงหวังจะพึงได้ที่จำต้องทำที่จำต้องให้โอกาสกับตนเองอาศัยหลักภูมิธรรมภูมิปัญญาที่เฝ้าฝึกปฏิบัติมาจึงพอที่จะเลือกดีและมีดีและเอาดีมาอวดคนอื่นได้จากที่เราทำจริงทำจังจากที่เราจริงจังจริงใจจากที่เราปฏิบัติจริงปฏิบัติจังทำจริงทำจังนี่นะจึงเป็นความดีที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้เป็นความดีที่ทุกคนยอมรับเป็นความดีที่ทุกคนเข้าใจและยอมรับได้พอดีจริงประเสริฐจริงเลิศจริงเป็นความดีที่น่าสะใจจากความดีที่รักษาไว้ได้คงเส้นคงวาจึงขออนุโมทนาในความดีของพวกท่านทั้งหลายที่พยายามทำกันทุกรูปแบบตามกำลังโอกาสเวลาที่มีอยู่สถานที่บุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมมีส่วนทำให้พวกท่านได้ทำดีให้โอกาสกับพวกท่านได้ทำดีก็ขอได้รักษาดีและให้มีดีคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายตั้งจิตอุทิศบุญกุศลอันเกิดโดยทานโดยศีลโดยภาวนาความดีทุกประการที่ตั้งใจดีต่อชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ขออำนาจคุณงามความดีคำสัตย์จงโดนบันดาลให้สิ่งที่พวกท่านตั้งใจอุทิศบุญกุศลให้บุคคลผู้ที่มีพระคุณกับเราต่อเนื่องกับสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แม้ว่าท่านเหล่านั้นจะอยู่ในภพภูมิใดก็ขอได้พึงทราบด้วยบุญกุศลและภพภูมินั้นได้มีภพภูมิที่สมบูรณ์ขึ้นมีภพภูมิที่ดีขึ้นมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ในภพภูมินั้นๆได้สูงขึ้นยิ่งยิ่งจากผลบุญผลทานผลศีลผลภาวนาความดีทุกประการที่หมู่เราตั้งใจอุทิศให้จะพึงได้โดยทั่วกันอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงเป็นสุขเป็นสุขพ้นทุกข์โดยโทษหน้ากันตั้งจิตตั้งใจไว้อย่างนั้น
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น.ถึง 5:00 น.
2: ขอเจริญพร บรรดาญาติพี่น้องพุทธศาสนิกตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ณสถานที่หอประชุมแห่งโรงพยาบาล2ในวันนี้โดยจัดรายการให้มีการแสดงธรรมและอธิบายธรรมะข้อปฏิบัติและจุดมุ่งหมายที่แจงแสดงข้อคิดให้ชาวพุทธได้มีคิดในชีวิตของผู้มีสติปัญญาในวันนี้อาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2530ในวันนี้โดยจัดรายการของมูลนิธิกล่าวเหตุผลที่ได้ตั้งมูลนิธิด้วยนอกเหนือจากนั้นในรายการของท่านอาจารย์มนัสอุปถัมภากุลในวันนี้อาตมาภาพได้รับอรัตนามาชี้แจงแสดงในวันนี้อีกวาระหนึ่งแต่จะชี้แจงแสดงธรรมะให้ชื่อเรื่องนี้ว่าตามศัพท์ภาษาไทยให้ชื่อเรื่องว่าทำใจได้รวยมหาศาลเป็นข้อคิดในวันนี้ถ้าท่านสาธุชนทำใจได้และประกอบกิจในชีวิตของพุทธศาสนิกได้เมื่อใดซึ่งใจในรสประธรรมแล้วคนนั้นรวยมหาศาลรวยอย่างน่าอนุโมทนาให้ชื่อเรื่องว่า3จอ5สอ5ปอ5จริงทุกสิ่ง5อปอปอลอกอในวันนี้เพื่อเป็นข้อคิดถ้าท่านทั้งหลายทำถึงซึ่งใจในธรรมะได้ท่านจะรู้ว่า3จอและรู้5สอรู้5ปอ5จริงทุกสิ่งเรียกว่า5อปอปอลอกอในวันนี้ให้ชื่อเรื่องเปิดฉากชี้แจงแสดงธรรมจุดมุ่งหมายของกกปปลกมีความหมายมากแต่ผู้ใดซึ่งใจเข้าไปถึงรถประธรรมทำใจได้มาใดก็จะสรุปได้ว่าปปลกแล้วจะสรุปว่าป9ปแล้วก็9หน้า5ส5ปปปลกมีความหมายมากแต่คนเราทุกวันนี้เป็นชาวพุทธน่าเสียดายที่สุดแล้วเพราะไม่ซึ้งในรถประธรรมทำใจกันไม่ได้จึงรวยไม่ได้คำว่ารวยตัวนี้ไม่หมายถึงปัจจัยโดยเงินทองแก้วเพชรนิจินดาแต่ประการใด
1: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: ภาคประชาชนปัตตานีและนราธิวาสระดมความเห็นเสนอแก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นลำดับแรกในภาคใต้ตามด้วยปัญหาการศึกษายาเสพติดความรุนแรงและอัตราการว่างงานภาคประชาชนและภาคประชาสังคมจากจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสร่วมระดมความคิดเห็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้กิจกรรมสัมมนารวมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนในการระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินการโดยสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีนายนิพนธ์ชายใหญ่ผู้ช่วยเลขาธิการสปต.นายขดดรีบินเซนประธานสภาที่ปรึกษาผู้นำศาสนาภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า80คนโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการจัดแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เสนอปัญหาการจัดการน้ำท่วมให้เป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขเป็นลำดับแรกตามด้วยปัญหาการศึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและปัญหาการว่างงานทั้งนี้แต่ละกลุ่มมีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายอาทิการบูรณาการหลักสูตรในชั้นอนุบาลและประถมศึกษาเข้ากับหลักสูตรตาดีกาอย่างมีประสิทธิภาพให้อยู่บนแนวทางการเรียนการสอนสายสามัญและศาสนาควบคู่กันเพื่อลดเวลาเรียนให้นักเรียนมีเวลาว่างในการทำกิจกรรมอื่นๆหนุนให้มีการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรเพื่อป้องกันการติดยาเสพติดในเยาวชนนำไปสู่การป้องกันความรุนแรงในครอบครัวการตบตีทำร้ายร่างกายซึ่งยังช่วยป้องกันปัญหาครอบครัวแตกแยกด้วยหนุนการบังคับใช้กฎหมายมีบทลงโทษแก่ผู้ค้ายาเสพติดให้ถึงที่สุดเสนอให้มีการจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียมระหว่างการศึกษาในตัวเมืองและชนบทในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งยังมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด สำหรับกิจกรรมสัมมนารวมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนสอปตมีกำหนดจัดขึ้นเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาและสตูลโดยสภาที่ปรึกษาจะรวบรวมทุกความเห็นและแนวทางการแก้ไขปัญหาเสนอเลขาธิการสอปตเพื่อใช้เป็นแผนงานโครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติต่อไป
5: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

รักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนพระจันทร์ดอกไม้จันทร
10: ์ข้าเต้มวิเชียรมาศดูสิพระจันทร์เต็มดวงสวยจังเลย
11: พระจันทร์เนี่ยมีหลายแบบนะ

0: มีทั้งกลมทั้งเสี้ยวมีเป็นรูปดอกไม้บ้างไหมเนี่ย
1: พระจันทร์จะเป็นรูปดอกไม้ได้ยังไง
0: ก็ฉันเคยได้ยินเขาพูดกันเรื่องดอกไม้พระจันทร์ก็เลยสงสัยนะสิ
2: ก็เต็มคุณหมายถึงดอกไม้จันทร์ละมั้งคำว่าจันทร์เนี่ยเขียนไม่เหมือนกันจ้ะ
1: พระจันทร์หรือดวงจันทร์คำว่าจันทร์เขียนจอจานไม้หันอากาศนอหนูพอทหารรอเรือการัน
2: ส่วนดอกไม้จันทร์คำว่าจันทร์เขียนจอจานไม้หันอากาศนอหนูทอทหารนอหนูการันพระจันทร์หมายถึงดวงเดือนคำว่าจันทร์ตามด้วยทอทหารรอเรือการันส่วนดอกไม้จันทร์คือดอกไม้ประดิษฐ์ที่ใช้เผาศพตามด้วยทอทหารนอหนูการัน
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ไม่ว่าวันไหน
1: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: จังหวัดสตูลประชุมพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนชาวเลอุรักลาโวยเกาะบุหลนมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสาธารณูปโภคอย่างเป็นรูปธรรมที่ศาลากลางจังหวัดสตูลนายดำรงศักดิ์แก้วดวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนชาวเลอุรักลาโวยเกาะบุหลนจังหวัดสตูลโดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเลอุรักลาโวยเกาะบุหลนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพิจารณาการขอเพิ่มผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูลเพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและการแก้ไขปัญหามีความครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ตลอดจนเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมบูรณาการแนวทางการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะทำงานชุดสำรวจข้อมูลและจัดทำข้อมูลชุมชนผลการดำเนินงานของคณะทำงานด้านสาธารณูปโภคและผลการดำเนินงานของคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการนำไปกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนชาวเลอุรักลาโวยเกาะบุหลนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
4: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: ของโรคฮีโมฟิเลียหรือโรคเลือดไหลไม่หยุดจะมีอาการต่างๆดังนี้นะคะเลือดออกปริมาณมากผิดปกติหลังมีดบาดทำฟันหรือผ่าตัดมีรอยฟกช้ำจ้ำใหญ่ทั่วร่างกายเลือดออกผิดปกติหลังฉีดวัคซีนเลือดกำเดาไหลโดยไม่มีสาเหตุปัสสาวะหรืออุจจาระเป็นเลือดปวดตึงที่ข้อต่อหากเป็นในเด็กทารกก็จะร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุค่ะโรคฮีโมฟิเลียเป็นโรคที่มักพบในเด็กซึ่งอาจแสดงอาการได้ในเด็กที่เพิ่งเริ่มคลานและหัดเดินอาจพบจำเลือดหรือเกิดภาวะเลือดหยุดยากแม้จะทำกิจกรรมที่ไม่รุนแรงก็ตามหากสังเกตพบว่าเด็กมีอาการเหล่านี้ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะ

ลาเอ้ยคันแม่นเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฝ่าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าเสมอเด้อ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมพลังเครือข่ายสู่ระบบการดูแลสุขภาพจิตและยาเสพติดที่ยั่งยืนพร้อมจัดมหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิครั้งที่2นายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมพลังเครือข่ายสู่ระบบการดูแลสุขภาพจิตและยาเสพติดที่ยั่งยืนและมหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิครั้งที่2ปีพุทธศักราช2569เพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพจิตการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดและพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มีความยั่งยืนและเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อพร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้นวัตกรรมและประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานสาธารณสุขในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่14-15 กันยายน 2569ที่โรงแรมดีเอ็มเพลสเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหารนักวิชาการและบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งสิ้น200คนพร้อมกันนี้ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่บุคคลองค์กรและภาคีเครือข่ายที่มีผลงานดำเนินงานดีเด่นด้านสาธารณสุขในประเภทต่างๆรวมทั้งสิ้น183รางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนระบบสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเข้มแข็งพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

คงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนผมขาวเป็นดอกเหล่า
10: วันนี้ฉันไปเล่นแถวปากซอยเต๋อห่านมันวิ่งเข้ามาทำท่าจะจิกฉัน
11: เจ้าของห่านผมขาวๆใช่ไหมจ๊ะ
10: ใช่จ้าผมขาวขาวขาวเหมือนอะไรนะ
11: เขาเรียกว่าขาวเหมือนดอกเหล้า
10: ใช่ๆผม

0: ขาวเหมือนดอกเหล้าทำไมเขาพูดว่าผมขาวเหมือนดอกเหล้าล่ะดอกเหล้าเป็นยังไงอะจ๊ะ
1: ดอกเหล้าก็คือดอกของต้นเหล้าเธอเคยเห็นต้นเหล้าไหมเขาว่าเป็นไม้ล้มลุกฉันเคยเห็นขึ้นเป็นแถวริมทาง
0: ดอกเหล้าสีขาวๆเหมือนผมคนแก่หรือจ๊ะ
1: ใช่ดอกเหล้าสีขาวเขาจึงเอามาเปรียบกับผมคนแก่ที่มีสีขาวว่าผมขาวเป็นดอกเหล้าถ้าผมเริ่มขาวไม่เรียกว่าผมขาวเหมือนดอกเหล้าผมขาวเหมือนดอกเหล้าคือขาวทั้งศีรษะมีดำแซมบ้าง
2: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ลกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น.